0: ต้องมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็มีคนเห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นในหลายอย่างประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาด้วยถ้าเป็นสายประชาธิปไตยจ๋าก็จะบอกว่ามันไม่เหมาะสมต้องรอให้พม่าเลือกตั้งอย่างเสรีก่อนประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นในช่วงที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปทั้งหลายว่างๆไม่มีสงครามก็จะสื่อก็จะตั้งขบวนโจมตีประเทศไทยเรียบร้อยเอาฝักใจประเด็จการหรืออะไรสารพัดเนี่ยนั่นคือโลกกระแสหลักแล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าลดตัวไปคบกับพม่าแล้วหรือแล้วข่าวไปมากกว่านั้นเดี๋ยวมีออนไลน์ก็จะมาเมืองไทย
1: ค่ะ
0: เดือนสิงหานี้ถ้าเป็นโลกที่ไม่วุ่นวายนะประเทศไทยก็จะตกเป็นเป้าให้ถูกกระทำย่ำยีตลอดเวลานี่แหละครับที่เกณฑ์การเมืองระหว่างประเทศมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือถ้าใครพังใครพลาดนะก็จะตกเป็นเป้าพอตกเป็นเป้าแล้วนะครับการที่จะทำให้ตัวเองไม่ตกเป็นเป้าก็จะต้องเอออ่อบอกตามกระแสหลักนั้นการเอออ่อบอกตามกระแสหลักก็คืออะไรส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณก็ต้องยอมฉันฉันก็จะมีอินวอยซ์มันเรียกเก็บนะครับว่าฉันอยากจ่ายตรงนั้น
1: เหมือนถึงไม่เทรดไกลๆเลยนะอาจารย์เนาะถูกไหม
0: มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
1: อย่างนั้น
0: นี่แหละคือการ
1: ไปแย่งเขาหรือไปขัดเขาก็แหมมันก็ไม่ได้เนาะค่ะ
0: แล้วสังเกตไม่ทราบว่าทำไมอเมริกาเนี่ยจัง
1: นั่นน่ะสิค่ะอาจารย์
0: ก็มาดมมาตุ้มอยู่แถบเดนมาร์กนะมาดมมาตุ้มอยู่ที่อิหร่าน
1: อิหร่านตอนนี้ใช่ค่ะผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคะอาจารย์สารัตน
0: ์ก็ความมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับกำลังจะบอกว่าการเมืองระหว่างประเทศมันไม่ใช่งานบุญประเพณีอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าเรามีเพื่อนถูกไห
1: ม
0: เรามีเพื่อนที่คอยจะไม่จะทำย่ำยีผู้ยีผู้ยามกับเรา
1: ค่ะมีความจริงใจด้วยนะอาจารย์ค่ะ
0: นี่แหละคือกลุ่มประเทศผมเห็นวิถีหนึ่งเกิดขึ้นในเวทีที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาที่กรุงเทพด้วยคือมันมาถึงจุดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเริ่มมองเห็นว่าการที่จะยังคงยืนกระต่ายขาเดียวว่าฉันต้องการแบบนั้นฉันต้องการแบบนี้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วการที่จะไปตั้งมาก็เพื่อตั้งไม่เป็นประชาธิปไตย 100% มันจะต้องให้ใครเป็นคนตัดสินว่าเลือกตั้งอันไหนมันที่ 100%ถ้าจะบอกว่าในอาเซียนนี้มีประเทศไหนที่สมอ้างตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยไม่มี
1: อ่ะไหมนะค่ะ
0: ไม่มีอ่ะครับแต่ก็จะมีมหาอำนาจเป็นผู้ตัดสินให
1: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้มหาอำนาจมันอ่อนตัวเปียกอยู่ก็เลยฉันไม่มีเวลาตัดสินไปคุยกันเองเพราะว่าฉันกำลัง

0: ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นอยู่เมื่อวานก็ประชุมอะไรนะชื่อเส้นไ
1: ทยใช่ค่ะประชุมเรื่องของ intelligence artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์แล้วไปนู่นแล้วปัญญาประดิษฐ์ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งเป็นไปครับ
1: ค่ะ
0: เรื่อง AI มันต้องเป็นเรื่องของทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ใครผูกขาด
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมมันก็จะเห็นกระแสจริงๆถ้าให้แปลแบบง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่ผิดกำลังจะบอกว่าสิ่งที่อเมริกาทำมาโดยตลอดนั้นมันผิดนะครับมันทำให้เกิดมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยแล้วก็เลือกปฏิบัติได้นะใช้เป็นได้กับฉันก็เอาไปเลยใช้ใจในราคาบิสภาพใครที่ไม่ยอมฉันเนี่ยนอกจากฉันจะไม่ใช้ในราคาแพงแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเสริมเข้ามาถ้าอยากจะได้ก็ต้องมาเอานั้นตรงแรกอันนี้มาแรกฉันแบบนี้นี่แหละครับโลกที่เป็นจริงเห็นการพูดเวลาเขายืนถ่ายรูปเมื่อวานไหม
1: เห็นค่ะ
0: เห็นอันนี้คือเจตนาที่จะสื่อสารด้วยนะ
1: นั่นสิคะดิฉันก็เห็นท่านนายกของเราเนี่ยนะอยู่เคียงข้างท่านสีจิ้งผิงนะยืนติดกันเลยค่ะ
0: นั่นแหละแต่ทีนี้บางคนก็มองว่ามันบังเอิญไหมไม่นะไม่นะนี่แหละคือการทูต
1: การทูตจีนเขาจัดอะไรดีมันเป็นการทูตหมดแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารเนี่ยเขาจะวาง position นะตามตำแหน่งเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่เนื้อหาสาระออกมาดีนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: มาดีมากแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็คือชัดเจนเลยนะครับฉันจะไม่เป็นเหมือนอำนาจอื่นๆถึงทุกคนจะมองว่าฉันเป็นมหาอำนาจอะไรประมาณนั้น
1: แล้วเขายังบอกว่าให้ต้องโครงการ 5,000 โครงการนะแก่กลุ่มต่างๆทั้งอาเซียนสันนิบาตอาหรับแอฟริกาด้วยแล้วก็ยังกลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้เนาะค่ะสหรัฐเห็นทำแบบนี้นี่เนาะอาจารย์ค่ะ
0: อันนี้แหละครับคือวิธีคิดที่เขาเรียกว่าเสา
1: เสาคอร์ปอเรชั่นค่
0: ะก็คือประเทศที่ได้โอกาสทั้งหลายและเคยเสียเปรียบมาแล้วจะไม่มีโอกาสเต็มตาอ้าปากซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมมาแล้วนะครับพอประเทศล่าอาณานิคมห้ามหันกันมันก็ภาพลักษณ์ทุกสิ่งที่อย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่พอเขารวมกลุ่มกันได้ฉันมีโน้ตฮาวฉันมีเทคโนโลยีฉันมีทรัพย์สินทางปัญญามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยกติกาฉันก็ต้องเป็นคนบาทอยู่เช่นเดิมนะฮะแม้แต่ซึ่งมีกลุ่ม G7
1: ใช่ค่ะกลุ่ม20ด้วย
0: กลุ่ม G7 นะ20เนี่ยก็เอาไปเสริมให้ตัวเอง
1: อ่าใช่ค่ะ
0: แต่มันก็อีกเท่าๆก็จะมี G77
1: เออเน
0: ี่ยก็คือท่านก็G7 คือกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องที่สุดในโลกด้วยนะครับแม้ไม่ใช่ร่ำรวยเฉยๆนะG77 ก็คือประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
1: ค่ะเขาเป็นคนอาจารย์นั่นคือเมื่อก่อนเนี่ยจะ under develop นะเขาไม่เอาแล้วไม่เอา under develop เป็นคำไม่ดีเลยให้เปลี่ยนเป็น developing country
0: ก็มี list develop อีกนะ
1: ค่ะเออมี list develop the whole
0: แล้วอยากเป็นอะไรระหว่าง list กับ developing นะฮะก็นั่นแหละครับโลกเนี่ยทั้งหลายก็คือแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีกติกาอันนี้น่ากลัวเมื่อโลกไม่มีกติกาแล้วเราอยู่ในยุคนี้ก็คือว่ามีกติกาไหมมีแต่เป็นกติกาตามใจฉัน
2: คร
0: ับ กติกาตามใจฉันคืออะไรก็เนี่ยอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์กำลัง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะกับอีกคนหนึ่งก็คือพยายามจะสร้างกติกาที่ดึงคนมาร่วมแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับเพราะนั้นกระแสโลกตอนนี้เนี่ยเราจะเห

0: เลยนะครับว่ามันกำลังอยู่ในห่วงเวลาหัวเดียวหัวต่ออย่างยิ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงจะเป็นหัวเดียวหัวต่อแต่ประเทศมหาอำนาจใหญ่ที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาจะไม่เดินชนกันโดยตรงแต่จะใช้วิธีสร้างเงื่อนไขสร้างผลกระทบดึงกลุ่มคนนั้นดึงคนคนนี้มา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแกะดำเนี่ยก็จะถูกลงโทษนะฮะอย่างกรณีสเปนใช่ไหมสเปนโดนทำเล่นแบบ อะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นแหละครับตอนนี้มันเป็นโลกในยุคที่ว่าฉันกติกาเดิมฉันไม่เอาละเพราะว่าฉันกำลังจะเสียผลประโยชน์นะครับแล้วกติกาเดิมที่มันหมดอายุแล้วฉันก็อยากแก้ต่อมันนะครับแต่ถ้าจะบอกไปบางครั้งให้เป็นเอ็นต่อครับมันก็คงเป็นไปได้ยากเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าฉันเป็นผู้หลายแต่ยังไงฉันก็ต้องเป็นพระเอกต่อไปอะไรพวกนี้นะฮะนี่คือกระแสที่เป็นอยู่กลับมาที่บ้านเราเรื่องพม่าเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอยู่นะครับอยู่หลายประการที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นการแสดงบทบาทครั้งแรกของอาเซียนที่ใช้คำว่าเกือบจะเป็นเอกภาพนะฮะแล้วทำไมถึงว่าเยี่ยงนั้นเป็นเด็กสักครู่ครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์วีระวันและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับต้องถือว่าเป็นก้าวย่างของประเทศไทยในทางการทูตนะครับที่เต็มไปด้วยประสบการณ์จริงๆ
4: ค่ะ
3: ต้องใช้คำนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในยุคที่การเมืองนำการทูตการเมืองนำการทหารยากมากที่เราจะเห็นสภาวะแบบนี้นะฮะสาเหตุจำได้ไหมว่าในวันที่มินอองไลยึดอำนาจตอนนั้นบรูไนเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วถือว่าใช้วิธีทางการทูตเนี่ยออกมาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าองค์สุลต่านโบเกียนัชนันโบเกียเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนได้เรียกประชุมด่วนนะฮะในวาระพิเศษของผู้นำแต่การเรียกประชุมนั้นไม่ได้ประชุมที่บูไน
2: ครับ
3: แต่ไปประชุม

0: ทำได้ล่ะต่อว่าเนื้อหาใจความก็คือว่าการเรียกประชุมครั้งนั้นชัดเจนไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังอำนาจทางทหารในการยึดอำนาจนะครับในคนในประมาณแล้วก็เนื้อหาสำคัญก็คือว่าถ้าอาเซียนจัดประชุมคุยด้วยดึงมาจำได้ไหมมีหลายๆเข้าไปนั่งร่วมประชุมด้วย
1: ค
0: ่ะนะฮะแล้วถ้าท่านสุนทรโบเกียบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนจัดการเลือกตั้งเกิดใครจะฟังท่านไหมเพราะประเทศของท่านเองก็ไม่มีเลือกตั้งเห็นไหมฮะก็เลยต้องโยนไปให้โยโกดีโดโด
1: ตอนนั้นที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ค่ะ
2: อันนี้ที่เลือกตั้ง
0: เลือกตั้งโดยตรง
2: ครับ
0: เลยนะไม่ใช่เลือกตั้งธรรมดานะก็คือมีสองประเทศนะครับที่เลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยตรงก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
2: ์
0: ก็สามารถพูดได้ว่าประชาชนเป็นคนเลือกโดยตรงโดยไม่ต้องมาเลือกในสภาครั้งที่สองใครชนะเลือกตั้งก็เป็นประธานาธิบดีได้เลยอะไรก็มีอะไรแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยไปจัดที่จะจัดตามันก็เลยมีฉันทามติ5ข้อมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือหยุดความรุนแรงหยุดยิงกันนะฮะแล้วก็กลับคืนสู่เวทีเจรจาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลับคืนสู่ระบอบธรรมเนียมทางการเมืองปกติซะอะไรประมาณนั้นไอ้4 5ข้อเนี่ยแต่มันก็ทำไม่ได้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วจริงไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังยิงกันอยู่
1: ใช่ก็บอกยุติการแต่ทางที่รุนแรงก็ยังรุนแรงอยู่ใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าเรียงลำดับตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยก็คือมันคงไม่เกิดอันใดเลยนะ
2: คร
0: ับ เพราะว่าข้อแรกคุณก็แหกกันแล้ว
1: แหกกฎไปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเมื่อแหกกันแล้วเนี่ยปกติมันก็จะไม่มีข้อต่อมาที่มันจะปฏิบัติได้จริงไหมฮะเจรจาด้วยสันติมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามใจที่ยังกินกันแต่จำได้ไหมว่าประเทศไทยเราเคยกระโดดไปใช้ข้อ3
1: ค่ะ
0: ที่เราเอาเสบียงอาหารเอายารักษาโรคปัจจัย4เนี่ยไปส่งมอบให้
1: ด้านมนุษยธรรม
0: แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: นะในบ้านเราเองด้วยกันนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันไปถึงมือของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่กองทัพเอาไปกินคนเดียวเลยอะไรประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับมันเป็นเรื่องนั้นเสมอพอมันเป็นเรื่องนั้นเสมอเนี่ยมันก็เลยต้องหาวิธีไม่งั้นมันก็ต้องคิดอีกแบบนึงครับก็คือ1นะตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยพม่าก็ยังคงเป็นสมาชิกของอาเซียนอยู่นะจริงนะ
1: ฮะ
0: ไม่มีใครไล่พม่าออกเพียงแต่ว่าไม่มีใครเชิญผู้นำสูงสุดไปร่วมประชุมอาเซียนสมิตนะฮะมันก็คือการพูดนั่นแหละในขณะที่ปัญหามันก็ยังคงเป็นแบบเดิ
1: ม
0: แล้วมันก็เดินก้าวมาจนถึงจุดที่ว่าเขาบอกว่าฉันไม่มีเลือกตั้งใช่ไหมฉันก็เลยจัดเลือกตั้งมีนางหลายก็จัดเลือกตั้งให้นะครับโลกตะวันตกก็ว่าละครกลายเป็นละครนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้ามองในแง่ของความบริสุทธิ์ยุติธรรมการเลือกตั้งอย่างเสรีมันไม่เกิดสาเหตุที่มันเกิดไม่ได้ก็เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแปลงร่างมาเป็นฝ่ายต่อต้านที่อยู่กับกองกำลังต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ม้วนกลับไปที่ข้อหนึ่งเช่นเดิมนะฮะแต่การประชุมครั้งแรกสุดที่เราจัดเนี่ยนะฮะต้องถือว่าเป็นก้าวย่างที่ดีขึ้นนะก้าวย่างที่ดีขึ้นก็คืออะไรก็คือว่ามันเริ่มมีเสียงที่อ่อนลงจากทางพม่าเพราะเราเรียกร้องว่าขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยไปเจอนางองซานซู
1: ค่ะ
0: พม่าก็มีกระแสเสียงนั้นออกมาแล้วผมเชื่อว่าเขายอมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คู่ขนานกันไปประชุมอยู่ไปประชุมอยู่เมืองติดทะเลด้วยนะครับ

0: ก็คือเอาตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมานั่งคุยด้วยแบบนอกรอบไม่เป็นทางการมันก็มีการขยับนะครับปกติเชิญแล้วจะไม่ค่อยมากันเพราะว่าถึงมาแล้วก็เสียเวลาบ้างอะไรสารพัดนะแต่ตอนนี้มานะฮะตอนนี้มาเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงนะฮะการที่จะไปเคารพกฎเกณฑ์กติกาแบบตะวันตกหรือโลกมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจกำหนดเนี่ยมันได้ถูกทำลายไปอย่างกระยับแล้ว
1: ครับ
0: ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเอ้าอเมริกาทำอะไรอยู่แถวๆฮอร์มุสเดินไปทำพูดอย่างนี้ถ้าอิหร่านจะเก็บแค่ทางผ่านฉันก็จะเก็บทุกประเทศไม่มีข้อยกเว้นฉันก็จะเก็บนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่มีกฎกติกาที่ได้มาตรฐานนะมาเอาตามใจฉันนะฮะแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบในด้านพลังงาน
2: จริงค่ะอาจารย์
0: นะครับน้ำมันไอ้เนี่ยมันของจริง
2: แพงขึ้นเยอะเลยค
0: ่
2: ะ
0: มีมอเตอร์ไซค์แต่ขี่ไม่ได้อะทำไงมันไม่มีถึงน้ำมันมันแพงแต่สำคัญยิ่งกว่าน้ำมันแพงคือไม่มีน้ำมันนะฮะเขมรก็ยังมีเติมนะครับขนาดว่าเราไม่ส่งให้เขมรมีเติมเพราะอะไรครับมันก็ยังมีการลักลอบกันอยู่ที่ทะเลใช่ไหมมันไม่มีอะไรหยุดหรอกครับในโลกของความเป็นจริงเพียงแต่ว่ามาตรการที่ใช้มันบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลหรือไม่เนี่ยในโลกของความเป็นจริงเขาจะรู้กันใช่ไหมน้ำมันประเทศไทยก็หายไปตั้งหลายล้านลิตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหายไปตรงไหนฮะไม่ต้องสรุปเลยฮะหายไปให้กัมพูชาดูแหละ อันนี้ชัดเจนนะฮะเพราะมันได้ราคาที่ดีกว่าขายในบ้านตัวเองแล้วทีนี้ก็เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งอันนี้ผมอัปเดตให้นะครับอัปเดตให้ก็เกี่ยวกับเรื่องปากท้องเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการกระจายผลประโยชน์อย่างยุติธรรมต่างหากเรามันมีความสำคัญกว่าสิ่งที่สมอ้างว่าอันไหนคือประชาธิปไตย
2: จริงค่ะอาจารย์
0: ก็ต้องถามประเทศไทยด้วยนะว่าเราคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือยังประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีแต่วันเลือกตั้งจริงไหม
1: มีอำนาจแค่วันเลือกตั้งวันเดียว
0: แล้วหวงแขนไม่เวลาไปเลือกตั้งให้ความสำคัญกับอำนาจสูงสุดที่ตัวเองมีหรือไม่ถ้าจะตอบว่าให้ความสำคัญสิครับถ้าให้ความสำคัญแล้วทำไมชาติเมืองไทยมันก็ยังย่ำอยู่รอยเดียวมันไม่เดินสักทีจริงไหมฮะทุกวันนี้ข่าวออกมาก็ยังแบบแค่เหนือสากันอยู่ทุกวันพลาดไม่ได้นะครับก็คือเส้นประสาทนะครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาอยู่นั่นแหละเอาแล้วขนาดเลื่อนงบประมาณจะเอาไปทำอันนั้นเอาทำอันนี้เนี่ยก็คือก็ดัดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วที่ผมแปลกใจมากไอ้ข้าวแกง40 บาท
2: ค
0: ่ะเล่นกันมาลุมมาตุ้มเลยนะ
2: เออนะค่ะ
0: มาลุมมาตุ้มเลยนะฮะแม้กระทั่งคนที่บอกว่าเอ้ยฉันขายถูกกว่า40 บาทมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าคนประกาศตัวว่าฉันถูกกว่า40 บาทมาตั้งนานแล้วฉันทำได้เนี่ยผมจะให้ผู้คนคนนี้เป็นนายกเลยนะถ้าทำได้ทั้งประเทศจริงไหมฮะ
2: จริ งค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือการที่จะมามองว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นจริงได
2: ้
0: หาทางร่วมกันดีไหมมันถึงจะช่วยทำให้ปากท้องของประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจะทำไม่ได้หรอกแล้วพอเขาทำไม่ได้ก็เห็นไหมมีแต่คำพูดจิตน้องไปทางนั้นเองว่าอะไรครับเพราะบ้านเราเนี่ยไม่มีนักการเมืองอาชีพครับเรามีแต่คนเล่นการเมืองเหมือนกับเด็กเล่นไร้ขายขนมกันนะครับพอเขาไปชุมสภาก็อยากจะโชว์ว่าฉันพูดเก่งส

0: ท่านเคยสายเด็ดขาดเด็ดมากก็ดีเด็ดตรงนั้นตรงนี้พอพูดเสร็จไปเอามาดูเรตติ้งไล่เต็มเลยอะไรก็เป็นต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นแค่อย่างนั้นเราไม่เคยคิดจะสัมผัสกับโลกที่เป็นจริงนะฮะที่ผมบอกว่าเรื่องพม่าเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับไปสัมผัสชีวิตที่เป็นจริงมากขึ้นก็เพราะอะไรเพราะตลอดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเรื่องพม่าเนี่ยมันไม่ไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมแล้วคุณจะยังคล้องอยู่ที่5ข้อผมว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกหลายชาติมันก็ยังไม่มีอะไรอีกนะนะเพราะว่าข้อแรกมันก็ไปไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: จริงไหมพอมันมาคุยกันมันก็ต้องหาเงื่อนไขอย่างอื่นที่มันเจอกันได้ขึ้นไปก็คือว่าก็เอาซะว่าถ้ายังอยากจะยิงก็ยิงกันไปนะครับแต่ว่าคุยไปด้วยดีไหมหรือหามาตรการอื่นเข้ามาเสริมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะมันเปิดทางคุยแต่อันหนึ่งนะที่ผมเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเห็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นที่รัฐยะไข่
2: ครับ
0: แล้วรัฐยะไข่อ่ะเราเคยได้ยินคำว่าอลักการอาร์ม
1: ี่อลักการไว้ก็โลหิตยาค่ะ
0: อลักการอาร์มี่เนี่ยไม่ใช่โลหิตยานะครับแยกให้ออกเป็นชาติพันธุ์พม่านี่แหละแต่เขาเป็นชาติพันธุ์ชาวพม่าที่เกิดอยู่ที่นั่นก็คือรัฐยะไข่แล้วก็เป็นพุทธด้วยนะฮะ
2: จะต้องมาตอบพรุ่งนี้นะอาจารย
0: ์อ๋อโอเคครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมากอาจารย์ให้ข้อมูลปูพื้นฐานไปก่อนแล้วเรามาต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ครับลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะ

เช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะและพิมพ์พิชชนิดนามเจริญนะคะวันนี้มีน้องใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังในรายการ9ทันข่าวด้วยนะคะฝาก

0: การรายงานค่ะโดยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยได้มีการรายงานนะคะว่าจำนวนของผู้ที่พบคะแนนผิดปกติกลุ่มแรกค่ะ 3,621 คนซึ่งมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ข้อมูลสำคัญมาตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ซุกเข้าสู่การประชุมจากข้อมูลคะแนนที่เห็นก็คือมี 279,000 กว่าคนจากผู้สมัครประมาณ 400,000 คนนะคะในจำนวนผู้เข้าสอบ 200,000 กว่าคนนี้ค่ะเห็นคะแนนผิดปกติก็คือ 5,924 คนมีการบรรจุไปแล้วซึ่งทางกสทค่ะก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เห็นชอบมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้บัญชีไปแล้วทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงยกเลิกการบรรจุในส่วนของ 5,924 คนซึ่งก็บรรจุไปแล้วโดยประธานกสทค่ะจะลงนามในประกาศบัญชีใหม่ภายหลังจากที่มีคณะมีการตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมดแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้วก็ลงนามขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะคะก็ในประกาศใหม่โดยที่จะไม่มีการสอบใหม่ค่ะในบัญชีทั้งหมดที่คนเข้าสอบลดทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็นำบัญชีใหม่ที่นับคะแนนใหม่แล้วมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดแต่ในจำนวนผู้ได้รับการบรรจุ 5,924 คนพบความผิดปกติในช่วงแรกๆเยอะมากแต่ก็ยังมีช่วงหลังๆที่มีความผิดปกติมากแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะเมื่อถามว่าที่ประชุมหารือถึงอำนาจกสทในการเพิกถอนบรรจุเนื่องจากว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากสทไม่มีอำนาจซึ่งนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีสทก็ชี้แจงนะคะว่าหน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นต้องเป็นคนแก้ค่ะถ้ามตินั้นเกิดจากกสทแล้ววันนี้เราพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีหน้าที่ในการที่จะพิจารณาในมติตัวเองให้มันถูกต้องก็มีหน้าที่มีอำนาจที่จะทำตรงนี้ค่ะพาดหัวนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News เลยนะคะกสทมีมติยกเลิกบรรจุเชือด 5,924 รายเอี่ยวขบวนการโกงสอบหลักฐานชัดคะแนนผิดปกติไล่พ้นราชการจัดทำบัญชีใหม่มติกสทสรุปชัดฟันยกเลิกบรรจุ 5,924 คนย้ำชัดพบคะแนนผิดปกติสั่งยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีทั้งหมดปลดพ้นราชการเริ่มนับคะแนนจัดลำดับประกาศบัญชีใหม่คาบต้นสัปดาห์หน้าเริ่มดำเนินการด้านรักษาการอธิบดีท้องถิ่นยันกสทมีอำนาจเพิกถอนลั่นใครผูกก็ต้องแก้ขณะที่วันชัยแจงยิบขั้นตอนตามกฎหมายทำได้แนะผู้คิดว่าเสียหายหากไม่พอใจผลสามารถร้องศาลปกครองได้ทางฝั่งกองปราบปรับแผนชนแหลกมุ่งดำเนินคดีอาญาทันทีแก๊งโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่รอขั้นตอนปปช.หลังบุกจับ11ทรชนคาบ้านนนทบุรีด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยแย้มแนวคิดอาจสั่งพนักงานสอบสวนทั่วประเทศระดมเช็คบินผู้สอบผ่านกว่า 5,000 รายพบเอี่ยวฟันไม่เลี้ยงค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นในส่วนของความคืบหน้าในการกระชากผู้อยู่เบื้องหลังโกงคะแนนสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี68หลังมีการจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้3คนเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือสทว่าวันนี้ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าสั่งให้กองปราบรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องหากพบมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมส่งสำนวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการไปให้ปปช.ดำเนินการต่อไปค่ะส่วนผู้ที่สอบผ่านและบรรจุเป็นข้าราชการ 5,000 กว่าคนทั่วประเทศหากมีความจำเป็นต้องสอบปากคำทั้ง 5,000 กว่าคนตำรวจสอบสวนกลางได้เตรียมเสนอตำรวจให้ออกคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศเป็นผู้สอบในประเด็นเดียวกันหลังเสร็จสิ้นก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางหรือปปช.ค่ะแต่ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งลงมาอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะระบุว่าโละยกแผงบัญชีสอบท้องถิ่นพ้นจากราชการทันทีรอไปประกาศผลใหม่กสทมีมติเอกฉันท์โละยกแผงยกเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดและเตรียมประกาศบัญชีใหม่สัปดาห์หน้าส่งผลผู้ที่โกงคะแนนทั้ง5ขอโทษค่ะ5

0: 5,924 คนพ้นสภาพจากข้าราชการทันทีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งกองปราบล่าตัวการใหญ่หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวฟันไม่เลี้ยงค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศผลออกมาให้ไปเช็คสิทธิ์กันถ้าหากว่าใครที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็ให้ไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทบทวนยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดรวมไปถึงในกรุงเทพมหานครค่ะก็จะพบว่ามีประชาชนหลายคนเดินทางไปที่ธนาคารนอกจากที่จะให้เช็คสิทธิ์แล้วนะคะก็ให้ทบทวนสิทธิ์ด้วยบางคนก็เช็คจากที่บ้านมาและพบว่าตัวเองไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปที่ธนาคารเพื่อดำเนินการยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์บางคนก็บอกว่าดีใจนะคะที่ได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าเมื่อโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วก็อยากจะให้ได้รับสิทธิ์เพราะว่ายังเป็นคนจนอยู่แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องของการลงทะเบียนไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อโชว์ออกมาเหตุผลที่ไม่ได้คือมีรถยนต์หรือมีรถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กำหนดทั้งที่ไม่มีอยู่จริงนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐจะต้องไปตรวจสอบแล้วก็ทางฝั่งของผู้ที่ไปตรวจสอบแล้วพบความไม่ตรงกับความเป็นจริงก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งทางผู้อำนวยการสสค.ค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอครม.สัปดาห์หน้าค่ะพิจารณาเพิ่มเติมอีกเรื่องของการให้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ให้กับกลุ่มที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแต่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เพราะกลุ่มนี้เคยถือบัตรแต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิสวัสดิการรวม6ล้านคนด้วยกันโดยย้ำนะคะว่าไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ค่ะเพียงแค่ไปกดยืนยันสิทธิ์โดยจะใช้สิทธิ์ได้ในเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเดือนละ 1,000 บาท2เดือนก็เท่ากับ 2,000 บาทนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนกลุ่มที่อยู่เดิม13ล้านกว่าคนไม่ว่าจะสมัครรอบนี้หรือสมัครรอบที่แล้วไม่ได้ในวันใช้สิทธิ์นะคะก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะไปขอใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้เหมือนกันนะคะเริ่มต้นวันที่1สิงหาคมค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะคลังซับน้ำตาช่วยชวดบัตรคนจนเข้าโครงการไทยช่วยไทยใช้สิงหาคมถึงกันยายนคลังเสนอครม.สัปดาห์หน้าช่วยถือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเดิมหลังหลุดโผรอบใหม่กลุ่มที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์กว่า6ล้านคนโยกเข้าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ย้ำไม่ต้องลงทะเบียนแค่กดยืนยันตัวตนแอปเป่าตังเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงกันยายนนี้รับเดือนละ 1,000 บาทรวม 2,000 บาทยืนยันเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อคัดกรองทำให้ผู้ที่มีความลำบากที่สุดเปราะบางที่สุดรายได้น้อยที่สุดในสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้รับการช่วยเหลือบัตรไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแม้ธนาคารโลกประเมินสัดส่วนผู้มีความยากจนของไทยราว 12% โดยยึดตามหลักเกณฑ์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเราไปติดตามประเด็นนายกรัฐมนตรีเยือนจีนกันค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะแต่ก็เป็นการเมืองของไทยที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปจีนนะคะซึ่งสิ่งที่จับตากันค่ะก็คือเรื่องของการที่จะไปคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะว่าวันที่เดินทางไปเนี่ยนะคะในฝั่งของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเองก็เดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็จะเห็นภาพ

0: นะคะว่านายกรัฐมนตรีจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ก็มีช่วงจังหวะหนึ่งอะค่ะที่นายกรัฐมนตรีลงมาจากเวทีหลังจากที่แสดงวิสัยทัศน์เรื่องของ AI แล้วนะคะลงมาก็ได้จับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานายฮุนมาเด็กด้วยเช่นเดียวกันแต่นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านเสนอตัวค่ะเป็นผู้อำนวยการความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองประเทศรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีแสวงหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยเองก็เน้นย้ำจุดยืนของไทยว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยและประชาชนนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการพูดอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปกัมพูชาทางการจีนชี้แจงว่าเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลและประชาชนคนไทยเป็นอย่างดีค่ะแต่คำสั่งซื้อนี้เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งกว่าก่อนที่จะมีการสู้รบซึ่งในช่วงที่การสู้รบจีนก็ทราบถึงความอ่อนไหวได้มีการชะลอการส่งมอบไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรก็ตามค่ะจีนให้ความมั่นใจในเงื่อนไขที่มีต่อกันได้มีตกลงกันว่าจะไม่นำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนส่วนการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเดิมประเทศไทยจะต้องเป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาหากต้องการเดินทางมายังประเทศไทยทางจีนก็จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้แทนนะคะซึ่งในเรื่องของไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ทางเสทบค่ะระบุว่ามีการยิงปืนของฝั่งกัมพูชาเข้ามาใกล้กับฐานไทยนะคะได้เจรจาคุยกันกับผู้บังคับบัญชาในฝั่งนั้นเรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าเป็นการเสียวินัยซึ่งเราเองก็ยืนยันยอมรับค่ะว่าไม่เชื่อกับอีกประเด็นหนึ่งคือมีเรื่องของทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดนะคะแต่เป็นทุ่นระเบิดเก่าก็เลยทำให้ทำงานไม่เต็มที่กำลังของไทย2นายก็ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะสีจิ้นผิงอาสากล่าวใจไทยเขมรแจ้งซื้อรถถังก่อนรบพร้อมรับไม้ต่อเจ้าภาพประชุมแม่โขงล้านช้างนายกอนุทินแจ้งผลหารือสีจิ้นผิงอาสาเกาใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจ้งยิบปมส่งรถถังคำสั่งซื้อมีก่อนการสู้รบยืนยันไม่กระทบความมั่นคงจีนพร้อมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่โขงล้านช้างหากไทยมีปัญหาเสนอดันกรอบธรรมาภิบาลคุม AI บนเวทีโลกค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของ AI ค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ที่ประเทศจีนนะคะโดยในเวทีดังกล่าวค่ะประเทศไทยก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำหลายประเทศโดยเห็นพ้องต้องกันว่าในโลกยุคเทคโนโลยีทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือกันเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาลดังนั้นสิ่งที่ผู้นำทุกประเทศเห็นตรงกันคือความจำเป็นต้องควบคุม AI ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีในเรื่องของการเยือนจีนเช่นกันค่ะหนูถกสีจิ้นผิงชื่นมื่นรถถังเขมรคำสั่งซื้อเก่าอนุทินปลื้มกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนจับมือชื่นมื่นผู้นำจีนยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจสีจิ้นผิงยาหอมมิตรภาพสองประเทศคือครอบครัวเดียวกันแจงยิบส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นคำสั่งซื้อเก่า
0: แล้วก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะในข่าวสดเองก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีจับมือกันกับผู้นำจีนในโอกาสที่เยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางด้านเศรษฐกิจด้วยประเด็นการเมืองอื่นๆค่ะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ AI Passport รวมไปถึงเรื่องของฝ่ายค้านค่ะเท้งมั่นใจเสียงฝ่ายค้านล้มรัฐบาลได้ซัดระบบน้ำเงินไร้เสถียรภาพบอกอยู่ได้ไม่นานรอจังหวะเหมาะสมยื่นซักฟอกทันทีด้านไอซ์รัชนกเดือดฟาดคอควายเหอะพาวุฒิเก กลับลำค่ะหนุนไทย AI Passport ถามไม่อายตัวเองหรือไงโดนคดีแล้วลืมอดีตนะคะนอกจากเรื่องของ

0: การเมืองแล้วค่ะไปดูกันที่โรงเบียร์ในลาดพร้าวกันบ้างเพราะว่าก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคดีความการจะทำอย่างไรในการที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้สั่งการสน.พหลโยธินพร้อมพนักงานสอบสวนร่วมดำเนินการกับการไฟฟ้าไปตรวจสอบร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยจากการตรวจสอบค่ะต้องไปดูนะคะว่าทางร้านนั้นมีการใช้กำลังไฟเกินกว่าที่มิเตอร์นั้นใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าเดิมค่ะใช้ไฟขนาด30/100แต่ต่อมามีการใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นจึงมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟมีการใช้ไฟเกินกว่าก่อนที่ทางการไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนให้มอบแปลงให้หรือไม่นะคะส่วนผลการตรวจต่อเติมภายในร้านที่มีระบบไฟเนี่ยนะคะจนทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรหรือไม่นั้นจะต้องนำพยานหลักฐานจากการไฟฟ้ามาสรุปในการประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำกับพนักงานสอบสวนหลายคนนะคะกับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์หลังได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลได้แล้วบางคนก็มาเปิดเผยนาทีชีวิตนะคะว่าในช่วงเวลาของการหนีตายนั้นก็หนีตายไปหลังร้านแล้วก็ฝากอุทาหรณ์ขาเที่ยวให้สังเกตทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าไปใช้บริการค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในข่าวสดค่ะเหยื่อเข้าให้การเร่งเอาผิดโรงเบียร์คปภ.รุดติดตามเยียวยาดูแลสิทธิคนตายและบาดเจ็บตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2การไฟฟ้ารุดตรวจสอบแผงไฟฟ้าโรงเบียร์มรณะผมใช้ไฟเกินจนลัดวงจรคปภ.ชี้แจงโรงเบียร์ทำประกันไว้40ล้านแต่คุ้มครองเฉพาะอาการทรัพย์สินภายในร้านส่วนผู้เสียชีวิตพบ11รายมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อเร่งประสานบริษัทประกันออกเช็ครอจ่ายให้แล้วแม่น้องดินทิติวัฒน์นักร้องวงทศกัณฐ์เผยตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้รับการประสานใดๆจากทางร้านและช่วยเหลือเรื่องศพค่ารักษาพยาบาลเลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือเหยื่อพบพนักงานสอบสวนเผยนาทีชีวิตที่รอดออกมาได้ด้านตำรวจถลางภูเก็ตลุยตรวจสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำรอยโรงเบียร์กรุงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของกทม.นะคะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกทม.เผยว่ากทม.กำลังเดินหน้าตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพค่ะโดยผู้ว่ากทม.สั่งให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการหากพบข้อบกพร่องที่แก้ไขได้จะให้ดำเนินการทันทีส่วนกรณีที่ต้องใช้เวลาปรับปรุงจะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมีสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการที่อยู่ในฐานข้อมูล919แห่งกระจายอยู่ทั้ง50เขตค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะระบุว่ากทม.ระดม50เขตตรวจดู919ร้านเหล้าเน้นระบบทางหนีไฟให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผบช.น.สอบท้องที่ปล่อยปละโรงเบียร์กทม.สั่ง50สำนักงานเขตปูพรมตรวจร้านเหล้า919แห่งให้เสร็จสิ้นใน1เดือนเน้นตรวจระบบไฟทางหนีไฟและโครงสร้างอาคารรวมเพิ่มฟีเจอร์บนทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนถ่ายภาพและพิกัดแจ้งจุดอันตรายตลอด24ชั่วโมงโวเปิดแค่วันเดียวประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วกว่า30แห่งขณะที่คปภ.ระบุยอดเสียชีวิต33รายยืนยันตัวตนได้แล้ว28รายเบื้องต้นพบ11รายมีประกันภัยค่ะ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะคือเรื่องของประธานกสทช.นะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามในมาตรา8ค่ะวงเล็บ2แห่งพ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่จึงถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะซึ่งการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรเพราะว่ามีลักษณะต้องห้ามในคุณสมบัตินะคะพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ด้วยค่ะบอดสรรหาชี้นายแพทย์สรณะบุญชัยขออภัยค่ะบุญใบชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะคะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกสทช.ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นของยาเสพติดกันบ้างนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์แอร์สาวมีนาขนยาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับก็นึกว่าบรรดาแก๊งค้ายาเสพติดจะเกรงกลัวนะคะแต่ไม่เลยค่ะล่าสุดมาเจออีกแล้วเป็นอีกแก๊งหนึ่งค่ะให้สาวไทยหิ้วไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่โชคดีค่ะว่าสาวไทยรายนี้เกิดหวาดระแวงนะคะก็เลยเปิดดูว่าสิ่งของข้างในมีอะไรจนพบความผิดปกติว่ากระปุกมะขามเปียกค่ะทำไมถึงหนักมากกว่าปกติก็เลยแกะดูจนรู้ว่าข้างในซุกยาไอเอาไว้เธอก็เลยไม่หิ้วไปญี่ปุ่นแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะสามารถจับกุมตัวนายสมพงษ์แก้วผาดีชาวปทุมธานีเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าหิ้วของได้แล้วค่ะที่บ้านบนถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีก็แจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก่อนคุมตัวไปสอบปากคำซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนายสมพงษ์ให้การว่าคบหากับแฟนสาวชาวเวียดนามมากว่าปีนึงค่ะขณะนี้เนี่ยแฟนสาวเองก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่าจะกลับมาเดือนสิงหาคมเขาเคยให้แฟนสาวนำบัญชีธนาคารไปทำธุรกรรมเพื่อให้เกิดความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ไม่รู้ว่าค่ะว่ามีการเอาบัญชีของเขาไปทำอะไรบ้างแต่ตำรวจบอกจากการสอบสวนสืบสวนขยายผลไม่พบว่าตัวนายสมพงษ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุชิ้นนี้ค่ะหัวข่าวในข่าวสดค่ะตามรวบแล้ว1ล่าตัวเพิ่มอีก4แก๊งซุกไอให้สาวหิ้วไปญี่ปุ่นบุกรวบหนุ่มใหญ่เอี่ยวซุกไอ2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกฝากหิ้วไปญี่ปุ่นได้คาบ้านพักย่านปทุมธานีเค้นสอบปมเจ้าของบัญชีรับโอนเงินอ้างให้แฟนสาวเวียดนามยืมไปทำธุรกรรมแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรตำรวจขยายผลออกหมายจับเพิ่มเติม4มีชาวเวียดนามด้วยคาดเครือข่ายข้ามชาติมีไม่ต่ำกว่า15คนค่ะ
2: ค่ะในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องของการจับหนุ่มบัญชีม้าในเรื่องของแก๊งเวียดนามที่เป็นเรื่องของมะขามเปียกเช่นเดียวกันแต่ว่าของไทยรัฐพาดหัวแบบนี้ค่ะจับหนุ่มบัญชีม้ายึดไอซ์2โลแก๊งเวียดนามใช้มุกแอร์มีนาสาวนักหิ้วเอะใจก่อนบินญี่ปุ่นผบช.น.แถลงจับหนุ่มวัย50ปีขอโทษค่ะผบช.น.แถลงจับหนุ่มวัย50บัญชีม้าแก๊งยาเสพติดข้ามชาติหลังพบชื่อโอนเงินจ้างสาวรับจ้างหิ้วกระปุกมะขามเปียกเข้าญี่ปุ่นแต่สาวนักหิ้วเกิดเอะใจหนักผิดปกติเปิดดูเจอยาไอซ์2กิโลกรัมอยู่ข้างในโร่แจ้งตำรวจขยายผลเป็นฝีมือแก๊งเวียดนามใช้มุกอวตารสั่งตัดตอนผ่านไรเดอร์พบปลายทางส่งที่โตเกียวล่าสุดออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว4รายค่ะ
1: ค่ะมีรัสเซียค่ะก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าทางตำรวจไปบุกลุยที่จังหวัดชลบุรีไปเจอหมู่บ้านที่เขาขายแล้วก็โฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียมีคนไทยเป็นนอมินีด้วยนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะบุกทลายใหญ่นอมินีรัสเซียบิ๊กรานนำลุยค้น41จุดชลบุรีบิ๊กรานพร้อมนพศิลป์นำตำรวจบุกค้นชลบุรี41จุดทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติให้กับคนต่างด้าวเป้าหมายหมู่บ้านหรูบางละมุงพัทยาใช้คนไทยจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดินความเสียหายกว่า235ล้านพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในประเทศรัสเซียประกาศขายและให้ชาวบ้านพร้อมเรียกว่าหมู่บ้านของชาวรัสเซียพบค่ะร่วมกันกับคนไทยผู้ทำบัญชีตั้งบริษัทถือครองบ้านเดียวในโครงการสพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
2: ค่ะในเรื่อง
1: ส่วนประเด็นต่อไปนะคะมากันที่เรื่องนี้เลยค่ะเรื่องของบอลโลกเราก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเองค่ะก็มีประเด็นบอลโลกให้ติดตามกันนัดชิงเดือดสเปนอาร์เจนตินาเมสซี่

0: ยามานแย่งแชมป์สิงโตตราไก่ลุ้นอันดับ3สเปนอาร์เจนตินาสุดศึกชิงบอลโลกเมสซี่นำฟ้าขาวล่าแชมป์สมัย4หวังป้องกันแชมป์ได้ทีมแรกใน64ปีด้านยามานนำทัพกระทิงดุลุ้นแชมป์สมัย2มีใครดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าก็ยังต้องติดตามกันค่ะไปลุ้นแชมป์กันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
1: มาดูในส่วนของสาธารณสุขบ้างค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นร้อนเช่นเดียวกันในเรื่องของอสพ.นะคะว่ามีดราม่าอสพ.แย่งงานพยาบาลค่ะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ในสังคมเป็นวงกว้างนะคะเมื่อกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมจ้างเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.นะคะก็มีกระแสตามมาว่าจะเป็นการแย่งงานอสม.หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการรับสมัครอสพ.นั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจ้างเพื่อปฏิบัติทดแทนพยาบาลวิชาชีพเป็นเพียงกำลังเสริมของทีมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องในการดูแลประชาชนในชุมชนและไม่สามารถมาเปรียบเทียบจำนวนการจ้างระหว่างกันได้ค่ะ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้คู่เดิมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินนำทัพ บุกเฉิงตูหนุน153นักธุรกิจไทยลุยตลาดจีนรันรัฐบาลพร้อมเป็นกำแพงหนุนเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4สร้างโอกาสลงทุนจับคู่ธุรกิจนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งวันนี้จะเดินทางไปที่นครเฉิงตูและพบกับนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมงานเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่นครเฉิงตูว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะนักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่รัฐบาลทำดีจะพูดว่าดีได้ไหมกรวีขอฝ่ายค้านค้านด้วยเหตุผลไม่ใช่อคตินายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ต้องตรวจสอบตามข้อที่จริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหม

ติแต่ต้องตรวจสอบตามข้อที่จริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะต่อให้รัฐบาลทำเรื่อง

0: ไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่บีควิกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก

0: พฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

สวัสดีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับรอบแรกที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เข้ามาเจอกันนะคะวันนี้หนูนงรักอินทราลุ้นค่ะมาทำหน้าที่แทนคุณสิรินทรานิยากรนะคะทักทายทุกท่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ M-Cod Radio Network RDM FM 95นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ SMS 6894000221366นะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์แล้วก็น้องตานะคะก็น่าจะตื่นกันหมดแล้วนะเพราะว่าคือเปิดเพลงค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็สนุกเพื่อปลุกตัวเองด้วยแล้วก็ปลุกทุกท่านด้วยนะคะให้ตื่นมาฟังอ่ะเดี๋ยวนะคะ เพลงที่เปิดกันไปนะคะทำบุญร่วมชาตินะคะเสียงอาชัยเมืองสิงห์นะคะไก่นาตาฟางคุณจิรพันธ์วีระพงศ์ผู้หญิงหน้าเงินคุณชัยธงทรงพลชุมทางเขาชุมทองคุณรับผินภูไทยไอ้หนุ่มเครื่องไฟคุณเสรีรุ่งสว่างและรักข้ามคลองนะคะคุณรักชาติสิริชัยค่ะก็เป็นแนวเพลงที่เสียงคล้ายๆกันหลายท่านนะคะเสียงคล้ายๆอาชัยเมืองสิงห์นะคะมีทั้งคุณจิรพันธ์วิรพงษ์คุณชายธงทรงผลด้วยทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะตั้งแต่เข้ารายการกันมาเลยนะคะคุณอาพิชาตินะคะคุณลุงต่อยแก่แล้วจริงหรอแล้วก็คุณอารมณ์คุณจุ๊บแจงคุณสวัสดนะคะคุณสอนคุณสุภาพคุณทันพิชานะคะน้องมังกรคุณปรีดาคุณเมย์คุณวันวิสาคุณสมัยพี่สนมคุณน้องแชมป์นะคะคุณประกิตบอกว่าเอ๊ะวันนี้คุณสรินทราเปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนเนาะแต่ว่าก็มีความใกล้เคียงบางอย่างไงแล้วก็คุณกฤชมนนะคะจากมหาสารคามค่ะคุณปราโมทนะคะจากตราดคุณสุวินคุณมีนะคะเชฟสมพงษ์เจนีอร่อย59นะคะแล้วก็คุณแพทพี่ณรงค์ยินดีนะคะแล้วก็คุณจิรวรรณคุณชีวิตต้องทนมีขอเพลงกันมาหลายเพลงแต่ว่าพี่ณรงค์เขียนว่าขอเพลงว่ารักลองแลนว่าน่าจะเป็นเพลงรักพี่ลองแลนหรือเปล่าเพราะว่าเพลงรักพี่ลองแลนที่คุณเอกชัยร้องนะคะแต่ถ้าเป็นรักลองแลนนี่จะเป็นแนวเพื่อชีวิตแล้วนะคะถ้าแนวเพื่อชีวิตนี่ต้องเป็นช่วงของคุณอ้อยกระท้อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวลูกทุ่งที่เลือกสรรเพลงให้ฟังกันนะคะก็จะค่อนข้างเก่าๆหน่อยละกันมันไม่ใช่เพลงรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวเราฟังกันอีกช่วงหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับเพลงที่เตรียมไว้ให้ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยนงลักษ์อินทรารุณ
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็หวั่นไหวแรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยนงลักษณ์อินทรารุณ

ก็ผ่านไปอีกช่วงหนึ่งนะคะกับเพลงจดหมายเป็นหมันเสียงคุณขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดกลับหมอนนอนฝันคุณกาญจนามาสิรินะคะสาวงามเมืองพิจิตรคุณสดใสรุ่งโพทองสุสานคนช้ำคุณคัทริยามารสีรักพี่ลองแลนะคะเสียงร้องคุณเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คนขี่หลังควายนะคะคุณดาวบ้านดอนนะคะคือตอนนี้เปิดเพลงที่ท่านขอมาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้แล้วกันนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสายน้ำไม่ไหลกลับคุณธีรดนัยนะคะคุณกิตินะคะมีคุณกฤชมนคุณสุทธิพงศ์นะคะคุณสาครคุณมานิชน่าจะจากนครปฐมนะคะคุณธีรดนัยนี่จากสุโขทัยแล้วก็คุณหนึ่งการทางบอกว่าขออำนาจใบแดงแพงไปไหมของมนรักขวัญโพธิ์ไทยได้ไหมเอ่ยไม่เปิดหนอ

ก็ไม่เป็นไรเลยแค่ไปเอ่ยแอบไปร้องฟ้องคุณตราอุ๊ยตายละทั้งฟ้องแต่ตอนไหนจ้าคุณหนิงเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณนงรักนิยากรโอ๊ยเปลี่ยนนามสกุลให้เรียบร้อยเรียบไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราพักกันช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น. ค่ะ
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเพลิงไหม้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ย่านธนบุรีเสียชีวิต2คนเมื่อเวลาประมาณ 5:59 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุผ่านฟ้าและสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสมเด็จเจ้าพระเจ้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเรเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลับพลูกำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านตึกแถว3ชั้นเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำดับเพลิงและพบผู้เสียชีวิต2คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแมวจำนวน18ตัวที่ติดอยู่ภายในบ้านบางตัวมีอาการสำลักควันหมดสติสุภจีเร่งเจรจาART กับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยพลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและรองผู้แทนการค้าสหรัฐว่าการเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศสำหรับบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีโดยไทยได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐพร้อมย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทางนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายสหรัฐขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาและชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอย่างไรก็ตามฝ่ายสหรัฐยังคงใช้เวลาพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือร่วมกันในระยะต่อไปชายหนีตายว่ายน้ำข้ามคลองกลับประเทศหลังถูกหลอกทำงานเว็บพนันในกัมพูชากองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอารัญญประเทศชุดปฏิบัติการข่าวที่2กองกำลังบูรพาและกองร้อยทหารพรานที่1203ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่รับผิดชอบจึงจัดกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานเฉพาะกิจอารัญญประเทศเข้าซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณจุดตรวจอ้างอิงที่24บ้านวังมนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายไทยกำลังเดินลัดเลาะข้ามมาตามช่องทางทางธรรมชาติจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ทราบชื่อคือนายธนวัฒน์อายุ47ปีชาวตำบลน้องบอนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนทราบว่าถูกเพื่อนที่รู้จักผ่าน Facebook ชักชวนไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชาโดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทเมื่อไปถึงสถานที่ทำงานกลับพบว่ามีหน้าที่คือการตอบแชทลูกค้าในเว็บพนันออนไลน์แต่หลังทำงานได้เพียง7วันไม่สามารถทำงานต่อได้จึงถูกหัวหน้า

0: การทำร้ายร่างกายทำให้ตัดสินใจหลบหนีโดยว่ายน้ำข้ามคลองกลับเข้าฝั่งประเทศไทยก่อนเดินลัดเลาะมาตามช่องทางทางธรรมชาติหวังกลับบ้านที่จังหวัดสระแก้วกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและควบคุมตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเด็ดทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอยากเห็นในชั้นสวยใสได้ทุกเจ็ดคุณเติมนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สีส่งฟรี

สวัสดีค่ะเจอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเป็นช่วงชั่วโมงท้ายของรายการแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษช่วงเวลานี้นะคะพบกับหนูนงรักอินทราดลค่ะมาทำหน้าที่แทนคุณศิรินทรานิยากรนะคะจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะคะเวลาก็เปิดเพลงที่คุณขอมาด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็เพลงที่จัดมาเองด้วยนะคะเสียงขลุ่ยเรียกนางนะคะเสียงคุณสายันสัญญากราบเท้าย่าโมคุณสุนารีราชสีมานะคะหัวอกพ่อสื่อคุณภูมินอินทพานบ้านนี้ฉันรักคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะแล้วก็ฉันบอกพี่แล้วนะคะเสียงร้องคุณศิรินทร์ธนิยากรและเพลงนักร้องพเนจรเสียงคุณพนมนพพรค่ะก็ช้าบ้างเร็วบ้างนะคะเพื่อปลุกคุณผู้ฟังเป็นระยะระยะนะปลุกตัวเองด้วยแหละกลัวจะหลับนะน้องตายังบอกผมก็ง่วงนะเออก็ง่วงเป็นเพื่อนพี่หนุ่ยนี่แหละเพราะว่าบางทีมันเช้าเช้าไงแล้วก็เราก็ไม่ค่อยชินกับเวลาแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ได้อยู่เนาะแล้วก็ทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะมีวันก่อนนี้นะคะที่จัดวันอาทิตย์คุณ HDG ปัญญารับเหมาอะไรสักอย่างคือหนูอ่านคำว่าให้ CG ปัญญาไม่ออกข้างหน้าเนี่ยคือน่าจะเป็นคุณไก่ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะวันนั้นถามไปแล้วก็บอกว่าชื่อคุณไก่แล้วก็คุณวันนีคุณมรกตนะคะคุณอู๊ดบางบ่อนะคะคุณสมอนนะคะคุณหนูหริ่งแล้วก็มีคุณเม่นนะคะก็ทักทายเพิ่มเติมกันมาด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีฝนตกด้วยเลยด้วยก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันโดนฝนนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่สบายนะคะแล้วมันทำให้เรารู้สึกเพลียๆด้วยนะคะเพราะนั้นก็พกร่มนะคะหรือหมวกอย่างน้อยเนี่ยกางร่มไม่ทันก็สวมหมวกกันก่อนได้เวลาที่เจอฝนเจอแดดนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงที่ขอมากันต่อในช่วงนี้เลยค่ะ

0: ยอมตรมไม่จากไปไหน
1: จิตเหตุเป็นพิเศษ
2: โดยนงลักษณ์อินทรารุณ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยนงลักษณ์อินทรารุณ

0: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ของคุณสิรินทรานิยากรนะคะหนูนงรักอินทราลุนขับมาทำหน้าที่แทนจนถึงช่วงนี้แล้วนะคะก็เปิดเพลงที่ขอกันมานะคะแต่ว่าคงไม่ได้ไม่ได้หมดสำหรับท่านที่ขอนะคะเพราะว่าเวลาไม่พอจริงๆก็มีเพลงที่เปิดไปที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะเสียงคุณเรียมดาราน้อยนะคะคุณทันวิชาขอมาแล้วก็มีเพลงอำนาจใบแดงคุณมนรักขวัญโพไทยนะคะคุณเหน่งขอไว้เพลงเด็กท้องนานะคะคือเสียงคุณละอองดาวอันนี้คุณอู๊ดบางบอกขอไว้นะคะแจ๋วจ๋าคุณสาริกาขิงทองค่ะให้คุณกฤษมนนะคะแล้วก็เพลงคนสวยใจดำคุณรพินภูไทยนะคะให้คุณสุวินนะคะแล้วก็เพลงอย่าหลอกน้องพรค่ะคุณส่องแสงกำแพงเพชรนะคะน่าจะเป็นเพลงแก้กับรักน้องพรนะคะอันนี้คุณธีรดานัยขอไว้แล้วก็เพลงจากบ้านนาด้วยรักนะคะเสียงร้องคุณสอนเพชรนะคะก็เชฟพงเจนี่อร่อย59ขอไว้นะคะแต่มีเพลงที่เปิดไม่ได้ก็คือเพลงของคุณก้านแก้วสุพรรณแล้วก็เพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะคือเพลงอิจฉาตายายนะคะต้องขออภัยด้วยทักทายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมทรงคุณอิพัทราพรคุณวันมีคุณวันนี้สองท่านนะคะคุณวันนี้มั่งมีผลกับคุณวันนี้สุขกำเนิดคุณเสือสิบตัวคุณนางหนูวันนะคะแล้วก็มีคุณวันนี้ดาคุณสมประสงค์จากปารีสนะคะตีห้านะคะตื่นมาแล้วก็พอดีรายการจะจบพอดีนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วก็รับฟังกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางMCOT Radio Network นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุอสมทหรือเป็นช่องทางใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะร่ำรวยกันทุกคนแหละแล้วหลังจากช่วงเวลานี้ไปก็จะเป็นช่วงของคุณอ้อยกระถอนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันหนูได้ใหม่วันพรุ่งนี้10นาฬิกาถึง13นาฬิกากับพี่อ้อยวิภาจันทรกุลค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยนงลักษณ์อินทรารุณ

0: นี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัตราธิ

0: หุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาเดเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถนั้นโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่มีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่17 ถึง 31 กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้4ช่องทางที่รัฐบาลจะเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้ง

ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ิเศษโดยอ้อยกระท้อน
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3 มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริง

มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีนะคะหลังจากที่ไปเดินทางต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ให้น้องหมีคณชัยจัดรายการแทนนะคะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ตื่นกันยานี้ก็น่าจะได้ไปแถบยุโรปอีกนะคะพี่น้องชาวยุโรปก็เตรียมตัวไปเจอกันได้นะคะที่ฮังการีนะคะที่นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ออสเตรียนะคะแล้วก็เยอรมนีนะคะที่เราจะไปเจอกันคนที่เป็นแฟนคลับอยู่ทางนู้นนะคะก็ไปพบปะเจอกันนะคะที่บางคนอาจจะฟังรายการของ FM 95อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการฟังทาง Facebook Live ของ LTM FM 95ก็ได้นะคะและพี่อ้อยก็จะบอกว่าเป็นการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยแต่ว่ามันก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีกลับมานะคะทุกอย่างโอกาสทุกอย่างเวลาเราเจอมันก็จะมีทั้งบทเรียนต่างๆที่มันสอนให้เราเห็นระหว่างการเดินทางนะคะมันก็เหนื่อยเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะเพราะว่าตัวเองก็อายุไม่น้อยแล้วก็เหนื่อยเรื่องการเดินทางนะคะแต่ว่าระหว่างทางเราก็ได้เจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆชาวไทยหรือเพื่อนๆชาวต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้กลับมานะคะเราก็เป็นห่วงทางนี้ด้วยว่านะไม่ได้จัดรายการแล้วเพื่อนๆจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะแต่ก็วางใจแหละเพราะว่าน้องหมีคณชัยนี่ก็อยู่กับ FM 95มาเป็นโอ้โห10ปีแล้วนะนานมากแล้วนะคะแล้วก็มีฐานแฟนคลับอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีนะเวลาจัดก็ฟิลสไตล์การจัดก็คล้ายๆพี่อ้อยนั่นแหละจัดไปคำไปวนรอบไปอะไรแบบเนี้ยค่ะทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องสนุกและมีความสุขเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เราเครียดกันมากมายอยู่แล้วก็เลยอยากให้ทุกๆวันของทุกๆคนนะคะมีรอยยิ้มบ้างนะคะมีความอิ่มเอิบในหัวใจบ้างไม่ใช่จะเศร้าจะทุกข์จะคิดอะไรต่างๆบางทีมันเป็นเรื่องที่ถ้ายังมาไม่ถึงก็ปล่อยได้ใจก็เบาเนาะวางเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องนะคะวันนี้ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะแต่ก็ได้ยังส่งเสียงมาคุยกันได้จริงๆแล้วตอนพี่อ้อยไปญี่ปุ่นถ้าสามารถแบบว่าส่งเสียงคุยกันได้แบบนี้พี่อ้อยก็จะส่งเสียงข้ามประเทศมานะ แต่มันไม่ได้เพราะใช้โทรศัพท์ฟอนอินเนาะมันไม่ได้ใช้แบบโซเชียลเป็นการโทรหากันมันก็เลยทำค่อนข้างลำบากนะคะบอกจะบอกแฟนคลับทุกคนแล้วก็แฟนคลับ FM 95ทุกคนว่าคิดถึงมากนะคะแต่ตอนนี้พี่อ้อยวุ่นวายมากเลยกับชีวิตเนื่องจากว่า1มันก็จะย้ายบ้านด้วย2ก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยก็เลยต้องจัดการอะไรให้เสร็จภายในเดือนนี้มันก็เลยแบบโอ้ยฉุกเฉินหุกวุ่นวายไปหมดเลยในชีวิตนะคะวุ่นวายตลอดเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะใครคิดถึงกันเนาะอยากมาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันหรืออยากจะมาบอกมาเล่าอะไรหรืออยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกจบ3เพลงนี้เราเจอกันที่3หรือ4เพลงเนี่ยแหละพี่อ้อยตั้งเอาไว้นะคะอยากจะขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่022481366นะคะเป็นโค้ดลับระหว่างเราเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาพูดคุยกันค่ะว่าอยากรู้อะไรอยากบอกอะไรหรืออยากอยู่ตรงไหนร้านอะไรอร่อยอะไรเงี้ยช็อปปี้เฮละได้หมดเลยนะ

เป็นดอกไม้3ดอกจาก3วงเอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้เริ่มตั้งแต่ดอกไม้ให้คุณนะคะของวงหมาคาราวานนะคะเป็นเพลงอะไรเขาเรียกว่าเป็นเพลงสูตรอะคือนักร้องเพลงเพื่อชีวิตส่วนใหญ่จะต้องร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยดอกไม้ดอกนั้นในบ้านอีกแล้วเป็นเพลงของพี่อ้อยเองซึ่งตอนร้องเพลงนี้ก็ฟิลประมาณว่าเราเห็นเราได้สัมผัสกับคนที่ตัวละครในมิวสิกอะคือเรื่องจริงที่เราเจอมานะคะพี่อ้อยอินจนแบบร้องไห้ตอนอัดเสียงอะเนาะแล้วก็อีกเพลงนึงคือกระถางดอกไม้ให้คุณกระถางดอกไม้เนี่ยของคาราบาวร้องโดยออสนะคะก็ปิดท้ายด้วยมีอาจจะมีการเฟี้ยงอะถ้าร้องไม่เพาะอะไรแบบนี้อ่ะตอนนี้รับสายหน้าไมค์สัก3สายค่ะที่022481236ตอนนี้น่าจะมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสงสัยมีสายเข้ามาหรือยังถ้าไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดเพลงให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะจริงๆแล้วพี่อ้อยใส่เพลงเอาไว้แล้วแหละอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับคำสัญญานะคะเดี๋ยวเปิดเพลงหลังเพลงคำสัญญาก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมารับสายหน้าไมค์กันสัก3สายพี่022481366นะคะเผื่อจะมาเล่าเรื่องอะไรไปญี่ปุ่นยังไงสนุกโอ้พี่อ้อยไปล้มที่ญี่ปุ่นมาด้วยคือด้วยความที่เราต้องลากกระเป๋าเดินทางไปแต่ละเมืองละเมืองเนาะมันก็จากการที่เหนื่อยด้วยแหละนอนสว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องลากกระเป๋าไปก็เลยทำให้เพียอย่างเงี้ยก็เลยล้มที่เอกินะคะที่อะไรนะเมืองอะไรสักเมืองนี่แหละนะคะแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงก็คือล้มแบบว่ากระเป๋ามันรองรับตัวอยู่กระเป๋าเดินทางนะคะเนื่องจากว่าพอเราลากไม่ไปใช่ไหมมันกระตุกหันกลับไปจะดึงก็เลยล้มทับกระเป๋านั่นแหละไม่งั้นก็คงจะมีแบบเข่าคืออะไรจะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนหลังจากจบเพลงนี้เรามาคุยกันหน้าไมค์ค่ะ

0: ค่ะคำสัญญาที่หัดใหญ่ของคุณยูคนเขียนเพลงนะคะเป็นนักร้องผู้ชีวิตในรุ่นแรกแรกรุ่นคุณฤทธิพรอินสว่างรุ่นภูสมิงนอสวรรค์รุ่นพี่ภูอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในยุคนั้นยุคสมัยนั้นนะคะก็มีหลากหลายเพลงเลยทีเดียวแหละนะคะที่เพลงดังๆเนาะแล้วก็ได้ฟังกันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทาง95เปิดไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของค่ายนะคะก็เลยช่วงนั้นก็มีไม่ได้ฟังกันแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอมาได้คนไหนที่อยากฟังเพลงของคุณยูคนเขียนเพลงนะคะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์กัน3สายที่022481366เดี๋ยวคุยกับสายแรกก่อนนะคะสวัสดีค่ะนัน
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยทำไมนี่ไหมพี่อ้อยตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
0: ตอนนี้พี่อ้อยอยู่กรุงเทพค่ะเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อวานเพิ่งไปสัมภาษณ์วีซ่ายุโรปมา
1: พี่อ้อยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะอายุเราไม่เหมือนสาวระบุรุ่นสาวระบุงนะ
0: ใช่มันก็มีเหนื่อยมากเวลาเราอดนอนมากๆคนแก่เนาะเวลาอดนอนมากๆมัน

0: หมูมาลำตะคองทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวให้หนูขอบคุณมากนะที่เปิดเพลงดอกไม้ดอกนั้นให้มาอีกแล้ว
0: อ๋ออยากไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่
1: เหมือนพี่อ้อยรู้เหมือนใจเราตรงกันเลยอ่ะมีของนั่งของพี่อ้อยสองเพลงเนี่ยหนูเลือกจะเอาไปมาขอคาราบาน้องเมย์บอกว่าโอ้มีสายมาจองสายน้ำมันแล้วค่ะก็เลยเลือกไม่ออกก็เลยคิดถึงน้ำหมู
0: ก็แวะไปหาน้ำหมูหน่อย
1: เป็นไงบ้างเดี๋ยวแกอาการดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงคงเดิม
0: ก็น่าจะอันน้ำหมูดีขึ้น 95% เลยนะเพราะว่าแกมีวินัยในการดูแลตัวเองคือจะนอนไม่เกินกี่ทุ่มแกก็จะตั้งเวรตั้งหัวใจไปเลยแล้วก็ช่วงเรื่องอาหารการกินแกก็ดูแลละเอียดนะแล้วก็เรื่องความเครียดแกก็ปล่อยวางไปเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องตอนที่แกป่วยอ่ะหมอเขาบอกมีช่วงเวลาของโกลเด้นไทม์อยู่แค่3เดือนนะถ้าแกตอน3เดือนนี้แกกลับมาได้คือกลับมาเต็มร้อยอ่ะนะแต่ถ้า3เดือนนี้แกไม่สู้อ่ะแกกลับมาไม่ได้อ่ะแกก็จะต้องนั่งรถเข็นตลอดไป
1: ช่วงแรกๆปลายปี5560แต่ช่วงมาตลอดแกพูดมาตลอดถ้าแกหมายจะขึ้นเวทีตลอดนะพี่ว่านอกจากแกไม่หมายจริงๆแกถึงจะหยุด
0: ใช่ค่ะนั่นแหละคือน้ำหมูแหละแกแบบมีความสุขกับการร้องเพลงมีความสุขกับการได้พบปะผู้คนแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยแกอยากเม้ามอยเรื่องที่แกผ่านมาอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนกับฝูงมีความสุขตอนนี้แกต้องดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะ
1: ใช่นั่งหายิ่งบอกว่าเนี่ยเป็นบทเรียนเลยต้องดูแลให้ตัวเองให้มากๆเลยนั่งหาเขาบอก78ปีแล้วนั่งหาเดินทางมา78ปีแล้ว
0: แต่แกก็ยังสนุกตลกเหมือนเดิมน้ำหัวพี่เจอทีไรก็ยังฮาฮักกิ้งลุงหาก็ยังแบบแข็งแรงค่ะลุงหานี่แบบสุดยอดนะแกแข็งแรงมากเลยนะอายุแก80กว่าแล้วอ่ะแกยังแบบโอ้แข็งแรง
1: แกเดินทางมา78ปีแล้วน้องหาแกก็แกเป็นคนชีวิตไงพี่อ้อย
0: ดูแลตัวเองค่อนข้างดีอาจจะเป็นเพราะแกไม่ดื่มไม่สูบหรือเปล่ามันก็เลยแบบสุขภาพแกก็เลยแบบไม่เสื่อมโทรมไว
1: ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะคุณเพื่อชีวิตของทางพี่อ้อยด้วยรักษาสุขภาพด
0: ูแลตัวเองขอบคุณมากกันจะได้ให้ขวัญจางนั้นนะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะคะ
1: จะได้ให้ความสุขกับพวกหนูไปนาน
0: ๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือความห่วงใยของคนที่เป็นแฟนคลับของคนที่เคยฟังเพลงเรามาเนาะบางทีการได้รับenergy ดีๆแบบนี้หรือว่าได้รับพลังงานดีๆแบบนี้มันก็ทำให้พลังงานในตัวเรามันปลุกกระแสดีๆขึ้นมาได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะอะไรที่มันเป็นบางทีพลังงานลบไปเยอะๆเรารับเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเฟลได้เหมือนกันนะคะก็ต้องดูแหละว่าอันไหนมันควรเราควรจะเอาเก็บไว้อันไหนเราควรจะปล่อยวางอย่างที่บอกแล้วเนาะปล่อยได้ใจก็เบานะคะเอาล่ะอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณสุพจน
2: ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณสุพจน์อยู่เชียงรายกับเจ้า
2: ได้ยินไหมครับ
0: อยู่คุณสุพจน์เป็นคนเชียงรายกับเจ้า
2: ขอฟังเพลงเที่ยวอีสานครับ
0: ทำไมอยากฟังเพลงนี้ล่ะคะ
2: ครับไม่ค่อยได้ยินครับ
0: เอาเป็นคนเหนือทำไมอยากฟังเพลงอีสานล่ะเจ้า
2: ครับ
0: แสดงว่าทำอะไรอยู่กับเครื่องจักรหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องจักรอะดังมากเลย
2: อยู่บนรถไฟฟ้าครับ
0: เอ้ารถไฟฟ้าที่ไหนคะ
2: พอดีทำรถไฟฟ้าครับ
0: เขาทำรถไฟฟ้าขายเหรอ
2: ครับ
0: อ๋อเหรอคะโอ้ยังมีเวลาโทรนะทำรถไฟฟ้าแล้วทำยังไงอะไปรถไฟฟ้าแบบวิ่งออกท้องถนนได้หรือว่าวิ่งเฉพาะแบบไม่มีทะเบียนใช่ไหมเอาไว้ใช้ในไรนี่นะอะไรอย่างนั้นน่ะเนาะ
2: ครับครับ
0: อ๋อเราคุยมากไม่ได้หรอกคุณสุพจน์เขาเสียงดังเพราะว่าเครื่องจักรเขาหรือเครื่องออกเครื่องอะไรเขาจะเสียงดังหน่อยโอเคคุณสุพจน์เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะไปแล้วนะคะก็คงจะออกเลสออกอะไรทำอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะโทรมาขอเพลงนั่นแหละก็เลยได้คุยนิดหน่อยเนื่องจากว่าเสียงมันดังมากเสียงเครื่องไม้เครื่องมือเสียงอะไรเงี้ยเสียงเหล็กหรือเสียงอะไรเวลาตีหรือเวลาตัดเหล็กอะไรเสียงมันก็เลยจะดังก็เลยสื่อสารกันไม่ได้นะคะอ้าวอีกสายนึงค่ะ
3: 022481366เปิดโอกาสใ

0: คุณฟังได้แบบว่าโชว์เข้ามาร่วมพูดคุยขอเพลงในช่วงนี้นะคะก็มี2เพลงไปแล้วนะคะลำตะคองของหมู่พงเทพกระโดดชำนาญแล้วก็เสียวอีสานของอาจารย์สีเผือกคนดันเควียนสายที่3ยังไม่มียังไม่มีถ้างั้นคือไอ้เปิด2เพลงนี้ก่อนนะจะเปิด2เพลงนี้ก่อนนะถ้าเกิดแบบว่าสายที่3ยังไม่เข้ามาก็เดี๋ยวพี่ไอ้จะเปิดแถมเพลงไม่ให้แต่ว่าถ้าเกิดมีเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยต่อเข้ามาหลังจากสองเพลงนี้เนาะไปฟังเลยค่ะสองเพลงที่คุณฟังขอกันมาทางหน้าไมค์ขอให้ฟังกันอย่างมีความสุขค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบซองฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 Powell นเรศ B3

0: พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 11:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันไฟไหม้ใหญ่ในนอร์เวย์บ้านถูกเผาวอดนับร้อยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในย่านทาวน์โฮมใกล้เมืองดราเมนทางตอนใต้ของนอร์เวย์ห่างจากกรุงออสโลไปทางตะวันตกประมาณ50 กิโลเมตรโดยกระ

0: กระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามไปยังพื้นป่าโดยรอบมีบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายไปมากกว่า100หลังทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า60นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนพร้อมสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนสาเหตุและต้นเพลิงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโฆษกทบ.แจ้งเหตุทหารเหยียบทุ่นเก่ากันทรรักษ์ส่งทหารช่างเก็บกู้พบ PMN 1อีก19ทุ่นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดโดยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN 1จำนวน19ทุ่นกระจายโดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่พร้อมทั้งเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประเทศเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนชี้การเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิตินางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศโดยหนังสือพิมพ์ China Youth Diaryวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมินอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่ต้องค่าไฟใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนีย

ตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

มีคนมาพูดแบบนี้กับเราบ้างไหมรักเธอที่สุดในโลกแบบว่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยมันพี่อ้อยว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแหละคือวันนี้อาจจะแบบว่าเห็นแค่คนคนเดียวที่สำคัญในชีวิตเนาะแต่พอเมื่อเวลามันผ่านไปนานเข้าไปนานเข้าไปความคิดนั้นอาจจะไม่ได้แบบคิดแบบเดิมแล้วก็ได้นะคะมันทำให้คนเปลี่ยนได้นะคะบางทีมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาทำให้เปลี่ยนแปลงค่ะถามว่าเชื่อในเรื่องของความรักไหมพี่อ้อยเชื่อนะคะว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่าในเรื่องของการมีอยู่ตลอดไปนั้นอาจจะไม่ใช่กับทุกคู่นะคะรักเธอที่สุดในโลกของหนุ่มสกลค่ะเพลงแรกคือถามของชามาแล้วก็คำเป็นสาบานของรอนอรันพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักทั้ง3เพลงเลยนะนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้11นาฬิกากับอีก20นาทีนะคะอยู่กันมาจนถึงชั่วโมงที่2แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้สนุกๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับสายหน้าไมค์กันสัก3สายที่022481366จริงๆแล้วพี่อ้อยก็อยากจะเล่าเรื่องตอนไปญี่ปุ่นให้ฟังนะบางคนอาจจะแบบว่าเคยเดินทางไปบ้างแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเดินทางไปพี่อ้อยก็เอาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระหว่างการเดินทางนะมาเล่าให้ฟังกันอย่างเช่นพี่อ้อยไปวัดฟูจิซังพอดีวันที่ไปไหว้อะค่ะมันเป็นเทศกาล

ผาไฟคือเป็นการบูชาเทพเจ้าก่อนขึ้นเชือกภูเขาไฟฟูจินะคะเขาจะมีการขึ้นเวลาคนเข้าไปในป่าหรือว่าเข้าไปในอยู่ในธรรมชาติหรือเทศกาลการขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยทางญี่ปุ่นเขาก็จะมีพิธีการเส้นไหว้เหมือนเราขอเหมือนถ้าเป็นคนไทยก็เหมือนกันขอเจ้าที่เจ้าทางขอเจ้าป่าเจ้าเขาการเข้าไปอันนี้เขาก็ทำค่ะทำที่วัดฟูจิซังแล้วก็จังหวะนั้นพอดีเราเข้าไปไหว้พระที่วัดพอดีก็จะมีต้นไม้อยู่ต้นไม้เยอะมากคุณฟังแล้วก็เป็นต้นไม้ที่แบบว่า5คนโอบอ่ะ5คนโอบ10คนโอบอ่ะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แบบทั้งวัดเลยแล้ววัดร่มรื่นมากเงียบสงบแล้ววันนั้นที่พี่อ้อยไปพอดีเขามีเทศกาลหอไฟคนก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็มีต้นไม้อยู่2ต้นต้นแรกเนี่ยอายุ 1,000 ปีเพื่อน 1,000 ปีนี้เราเกิดกี่ครั้งเขาบอกว่าอายุ 1,000 ปีนะเขาเล่าให้ฟังนะพี่อ้อยก็ไปเห็นต้นไม้นั้นใหญ่มากเพื่อนน่าจะ15คนโอบแหละเพราะว่ามันเส้นรอบวงมันจะ 5-6 เมตรมั้งมันใหญ่มากอ่ะแล้วก็เขาก็เลยเอาไม่ให้เข้าไปถึงตัวต้นไม้อ่ะค่ะก็มีเหล็กหรือไม้อะไรสักอย่างเนี่ยล้อมไว้ให้คนกราบไหว้ข้างนอกไม่ให้เข้าไปเหยียบที่ฐานต้นไม้ให้ไปขอพรในเรื่องของสุขภาพนะคะพี่อ้อยก็ไปขอพรมาแล้วแปลกมีต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกโซนหนึ่งอ่ะเป็นต้นไม้ที่แบบสองต้นนะคะขึ้นกอดเกี่ยวกันอันนี้700ปีต้นนี้700ปีที่เขากอดกันมาเนี่ย700ปีขึ้นไปตอนสงครามญี่ปุ่นที่ตอนถูกทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาวัดนี้ไม่โดนนะคะเป็นวัดเดียวที่แบบว่ายังคงสภาพสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเขาที่ฟูจินะคะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นภูเขาหรอกเพราะว่าวันนั้นก็ไปไหว้เสร็จแล้วก็ไปหมู่บ้านน้ำใสนะคะแล้วก็ไปดูการผลิตพวกเขาเรียกอะไรนะที่เรากินกับซูชิอ่ะวาซาบิเขาเรียกวาซาบิไปดูวาซาบิสดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานระหว่างการเดินทางเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้ใครอยากรู้อะไรหรืออยากจะระบายอะไรหรืออยากจะขอเพลงอะไรยังไงเนี่ยสามารถโทรศัพท์เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะที่02 218 1366ค่ะ

าละค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากฟังเพลงสนุกสนานมาสักพักนึงแล้วทีนี้เราจะมารับสายหน้าไมค์กัน3สายนะคะที่022481366ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วจริงๆแล้วพี่อ้อยก็แบบบางทีถ้าคุยเยอะแล้วก็เดี๋ยวสายหลุดไปอีกก็สงสารน้องๆ

0: อีกอะตอนนี้ขอคุยกับสายแรกก่อนก็แล้วกันคุณอ้วนร่มเก้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ไอ
0: ้สวัสดีจ้าตอนนี้ทำอะไรอยู
1: ่มอเตอร์ครับ
0: ฮะ
1: ขับมอเตอร์ครับ
0: ขับมอเตอร์คือ

0: แล้วก็จะแวะไปครับแต่ว่าถ้าพี่ก้อยย้ายบ้านแล้วก็คงจะไม่ค่อยได้ผ่านแล้วมั้งพี่อ้อยถ้าย้ายบ้าน
1: เดี๋ยวพี่ไม่ค่อยได้ผ่านตรงนั้นแล้วเพราะว่าเขาทำใหม่แล้วด้วยไงก็เลยไม่ค่อยได้ไปบ่อยไม่ได้ไปนั่งกินข้าวต้มร้านนั้นแหละก็เลยไม่เจอ
0: ครับ
1: เป็นยังไงคุณว่าสบายดีนะคะ
0: ก็โอเคครับตามอัตภาพ
1: ตลอดว่านะประคองกันไปประคองกันไปเพราะว่า 2-3 ปีนี้มันคงไม่ฟื้นตัวไวอย่างที่เราคิดหรอกมันคงต้องใช้เวลาเพราะว่าเวลามันพังลงมาแรงอ่ะเราก็คงต้องใช้เวลาฟื้นตัวกันแหละประคองกันไปดีๆเนาะ
0: ทุกอย่างมันก็ดีหมดนะครับผมเพราะว่าลูกเต้าก็โตทำงานกันหมดแล้วก็เหลือแต่แม่ครับแกไม่ค่อยสบายก็ต้องพาไปหาหมอทุกเดือนน่ะ
1: คนแก่เป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่า
0: คร
1: ับ คนแก่ก็พออายุมากแล้วสังขารมันเสื่อมเรายังเป็นเลยคุณอ้วน
0: ใช่ครับ
1: ดีแล้ว
0: แล้วพี่น้องคนอื่นเขาไม่ค่อยว่างกันไงก็ต้องเป็นผมอย่างเดียว
1: จะ
0: สะดวก
1: ว่างเรา
0: ต่อคนอื่น
1: ดีแล้วยังมีแม่ดูแลดีแล้วแหละเพราะว่าบางคนเขาอยากดูแลแต่เขาก็ดูแลไม่ทันละแม่ไปซะละอะไรเงี้ยตอนนี้เรายังดูแลท่านได้ก็ใช้ช่วงชีวิตสุดท้ายของท่านยังให้ท่านมีความสุขอ่ะ
0: คือถ้าทำให้เต็มที่อ่ะครับ
1: เออดีแล้วค่ะยินดีด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณว่าขอเพลงสู้เพื่อแม่มาวันนี้ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: หวังสมชายใหญ่เนาะ
0: ใช่ครับน่าจะฟังนานแล้วครับอยากฟัง
1: พี่ก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคุณอ้นนะตอนที่ขับรถที่ไม่ได้ขับรถใช่ไหม
0: อ๋อครับผมได้สมอลทอล์กอยู่ครับ
1: อ๋อโอเคค่ะ
0: จะถึงแล้วครับผม
1: โอเคค่ะขอให้ขับรถไปกลับปลอดภัยนะได้ผู้โดยสารดีนะคุณด้วยนะ
0: ขอบคุณครับขอให
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับบุญรักษาพระคุ้มครองนะครับ
1: โอ้ยสาธุค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคุณน้อ
0: ครับผม
1: ค่ะเป็นแฟนคลับที่น่ารักอีกท่านนึงนะเพราะว่าตอนที่พี่อ้อยไปนั่งทานข้าวต้มแถวมินบุรีอ่ะอยู่ๆน้องเขาก็มองหน้าเสร็จเขาก็เดินถือแบบน้ำไอ้กาแฟเย็นอ่ะมาสองแก้วเขาแล้วเขาให้พี่อ้อยแก้วนึงของเขาแก้วนึงใช่ไหมเขาก็บอกผมเอามาให้เราก็เราไม่รู้จักเขาใช่ไหมล่ะเราก็ต้องนะไอ้ผู้ชายคนนี้มันมาอยู่ๆเอากาแฟเย็นมาให้มันอะไรวะเราก็ไม่รู้จักแล้วเขาก็บอกพี่อ้อยครับผมฟังรายการ FM 95ผมชอบพี่อ้อยจัดอะไรคะอ๋อเราถึงบางอ้อว่าเขาเป็นแฟนคลับก็เลยบอกขอบคุณมากนะคะอุตส่าห์เขาเห็นเรานั่งกินข้าวต้มอยู่เออนะพี่อ้อยก็งงสิเพราะแกแบบเซอร์แบบผมยาวๆแล้วแบบเซอร์แบบหนุ่มเซอร์เดินเข้ามาแบบเอ๊มาดีไม่ดีวะอะไรเออนะคะแต่บางทีดูรูปร่างภายนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคนเราอะดูที่หัวใจเขาด้วยบางทีถ้าเราไม่ได้รู้จักสนิทที่เชื่อเราก็กลัวใช่ไหมล่ะเออนะคะไปตัดผมตัดเท้าซะก่อนคุณอ้วนนะคะขอบคุณมากสำหรับกาแฟวันนั้นเนาะเอาละค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะคุณนี่
2: พี่อ้อย
1: คุณนี่ขายขนมครก
2: เที่ยวลาซานแบลลิงสักทีสิค่ะ
1: นี่นมครกแบลลิง
2: ใช่แบลาซานค่ะ
1: จำได้สิแหมขนมเจ้านั้นอร่อยกินอยู่บ่อยๆตอนทำงาน
2: พี่อ้อยตอนนี้เขาทำฟุตบาทหน้าเดินมากพี่อ้อยมาเที่ยวมึงสิ
1: จริงเหรอทำฟุตบาทตรงไหนอ่ะ
2: เขาทำฟุตบาทแล้วตอนนี้เขากำลังลื้อต้นไม้เก่าแล้วจะปลูกต้นไม้ใหม่แต่ฟุตบาทเขาทำให้พวกวิวแชร์ด้วยเพราะหน้าเดินสะอาดสวย
1: อ๋อเหรอ
2: แล้วก็
1: ตลาดก็กระถบเข้าไปข้างในหน่อยใช่ไหมเพราะมัน
2: ไม่ทั้งฟุตบาทเลยค่ะทั้งซอยเลยค่ะตลอดซอยแบลลิงลาซานเลยค่ะถึงหน้าซอย
1: โอ้โหวันหลังต้องแวะไปแล้ว
2: ใช่
1: แล้วขายถึงกี่โมงค่ะขนมครกเนี่ย
2: นี่เข้าบ้านแล้วค่ะมันน่า
1: ใช่ไหมจังทุกอย่างที่มอง
2: ทุกวันก็ประมาณ10 โมง 11 โมงอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้11 โมงของครกหมดแล้วก็ครกก็ต้องขายเช้าเนาะ
2: ใช่มานั่งรอรับผลบารมีบุญจากพี่อ้อยไปเที่ยวแหมไปไหว้พระมาได้บารมี
1: ไปไหว้พระใช่ไปไหว้พระมาค่ะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะรุ่นเราแล้วก็ต้องขอให้สุขภาพดีนั่นแหละ
2: หาอย่างนั้นแหละฟังพี่อ้อยคุยแล้วบอกว่าไปโอบต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่ๆนึกถึงบ้านเราเนาะที่เขา
3: เขาไปบวชป่าไปอะไรเขาก็คงใกล้ๆกันไม่ใช่
1: ใช่ใช่แต่ที่ญี่ปุ่นเขาไม่ให้เข้าไปถูกต้นไม้เลยค่ะเพราะว่า

0: อ่ะต้นไม้ที่เขาล้อมเอาไว้อ่ะมัน 1,000 ปีกับ700ปีอ่ะต้นนั้นอ่ะสูงมันใหญ่มันใหญ่มากอ่ะแต่ว่าไอ้ต้นที่อ้อยไปกราวดิ้งอ่ะไปเดินดินนะคะถอดรองเท้าเดินนะคะแล้วก็อบต้นไม้เขาเนี่ยต้นนั้นก็โอ้ประมาณ 3-4 คนโอบแหละโอบไม่มีหรอกคนเดียวอ่ะ
1: ใช่ใช่ก็ของเราก็อย่างนั้นแหละที่โอบกันน่ะก็บอกไปโอบต้นไม้ใหญ่ๆจะได้พลังใช่ไหม
0: กำลังมากอดต้นไม้ขอพลังงานดีๆนะคะขอบคุณที่ให้ออกซิเจนเรานะขอบคุณที่ให้ความร่มเย็นกับโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณเขา
1: ฝากเรียกไว้คุย
0: ต้นไม้มันก็จะแห้งแล้งอ่ะ
1: ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นก็นึกถึงภาพเอาที่ว่าเหมือนว่าเราได้ว่าเขาไปปลูกป่าเนาะมีก็เคยมีต้นไม้แล้วก็อยู่คนต่างจังหวัดต้องได้เห็นต้นไม้ใหญ่กันต่างนั้นไงตามในวัดนี่ที่แน่ๆคือต้นโพนี่แน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้นโพ
1: ต้นโพในวัด
0: แต่ต้นโพเนี่ยก็ต้องอยู่ในวัดเท่านั้นอ่ะปลูกตามบ้านเรือนไม่ได้
1: ไม่
0: ขึ้นในมันไม่ได้ยิน
1: มันอ่ะนั่นแหละก็ในป่าในแถวอุทยานเป็นสวนสุขภาพอย่างนั้นนะเน
0: า
1: ะต้นไม
0: ้
1: ใหญ่ค่ะ
0: ต้นไม้มันก็ยิ่งร่มเย็น
1: พี่อ้อยเนาะได้บารมีจากพี่อ้อย
0: ขอบคุณค่ะวันนี้ขอเพลงคนล่าฝันของคาราบาวมา
1: ใช่ก็เขาขายฝันกันมาเยอะแยะแล้วเราก็ต้องตามล่าสิไม่ได้พูดอะไรไม่ตกเทรนด์
0: ไหมเนี่ยไม่ตกเทรนด์ไหมเนี่ยวันนี้ไม่ตกเทรนด์ไหมเนี่ยได้ได้เดี๋ยววันหลังว่าไปกินของโคกวันไหนจะไลน์ไปบอกว่าไอ้จ๋า
1: ไอ้คอคิดถึงมาก
0: ไปบอกก็เก็บต้นหอมไม่ให้ถาดนึงนะผมคัดต้นหอม
1: เลยสำหรับพี่อ้อย
0: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่นีนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะเนี่ยก็เป็นเนี่ยแฟนคลับที่แบบว่าอายุรุ่นเราคราวเดียวกันนะว่าก็รักแบบว่าทำงานทำการจนยังไหวแล้วก็ยังแบบอยากให้แข็งแรงกันแต่ทุกคนเนี่ยเวลาเจอหน้ากันกินข้าวเสร็จควักกระปุกยาขึ้นมากันทุกคนน่ะไม่มีใครหรอกที่แบบไม่มีกระปุกยาส่วนตัวน่ะนะคะเอาละค่ะไปฟังเลย2เพลงนะน่าจะ2เพลงถ้าเกิดมีอีสายนึงหรือเปล่าต้องมีอีสายนึงต่อเข้ามาเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็2เพลงนี้พี่อ้อยเปิดให้ก่อนนะคะมีไหมถ้าเปิดให้ก่อนก็คือจะบอกงี้ค่ะคุณฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบแต่เพิ่มให้อีกเพลงนึงหลังจากจบ3เพลงนี้แล้วอ่ะไปพักรับประทานอาหารกันให้เรียบร้อยนะคะจนถึงเที่ยงครึ่งเราค่อยมาเจอกันฟังข่าวสารของอสมทมีข่าวสารอะไรที่ต้องติดตามอะไรกันเนี่ยก็นั่งฟังไปรับประทานอาหารกันไปด้วยไม่ต้องเคลื่อนไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนยังอยู่ช่องเดิม FM 95เนี่ยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทานข้าวเสร็จเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาพบกันค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ดี PA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นผัดๆใหม่ยำยำผัดๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5 ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5ปียามาฮ่า5ปี
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกาค่ะ

0: ฟอรัมลงทุนไทยจีนจับปาฐกถาใหญ่ดึงทุนเสฉวนลุยเจรจาวันออนวันดึง6บิ๊กธุรกิจจีนลงทุนในไทยหุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลดันความเชื่อมั่นต่างชาติกลับเข้าลงทุนไทยด้านสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์สุภจีเร่งเจรจาการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วรักษาขีดแข่งขันไทย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายทีเดียวข่าวที่เราจะต้องมาติดตามกันโดย

0: ก็ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางถึงเฉิงตูแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็ไปติดตามภารกิจนะคะก็เรื่องของกิจกรรมของกิจกรรมสำคัญนะคะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการหารืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงยานยนต์ประกอบด้วยการพบปะนะคะกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแล้วก็สมาร์ทโฟนระดับโลกนะคะไปพบปะกับผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของจีนที่มีฐานการผลิตในไทยแล้วก็ผู้นำด้านนวัตกรรมอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมทั้งพบปะกับผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งสัญญาณแสงแล้วก็ความเร็วสูงด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปเดินทางไปที่เฉิงตูนะคะสำหรับในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็บริการนายกรัฐมนตรีหารือกับเที่ยวบินนะคะแล้วก็เส้นทางการบินตรงเชื่อมเมืองรองก็เมืองหลักของไทยรวมถึงพบปะกับแพลตฟอร์มบริการไลฟ์สไตล์แล้วก็อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนด้วยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพสูงให้เดินทางมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในช่วงค่ำเวลาท้องถิ่น 18:30 นค่ะเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนนายหวังเสี่ยวฮุยก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคณศูนย์การประชุมนานาชาติเฉิงตูนอกจากนี้นะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้แทนไทยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็บอกว่าไปเฉิงตูพบปะนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่เฉิงตูบอกว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะว่านักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นว่าโอกาสแล้วก็ช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเล็งเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่คณะหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรองผู้แทนการค้าสหรัฐโดยนางสุภจีระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป้าหมายหลักเพื่อผลักดันการเจรจาทางการค้าต่างปรับแผนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดค่ะควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศสำหรับบรรยากาศผ่านไปด้วยดีค่ะไทยแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐแล้วก็ยังย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างปรับแผนให้บรรลุผลทั้งนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ค่ะภายใต้กรอบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลขณะที่ฝ่ายสหรัฐก็ขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลการค้าระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายสหรัฐก็ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือกันในระยะต่อไปค่ะ
0: ไปกันที่นางสาวละลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบว่า

0: สื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าหนังสือพิมพ์ China Youth Dailyได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคด้วยนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างถึงความเห็นของนักวิชาการจีนด้วยว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจจะต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนการสื่อและนักวิชาการจีนก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนนะคะจึงสะท้อนให้ถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ 12:09 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางโฆษกกองทัพบกค่ะได้แจ้งเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าจนทำให้มีได้รับบาดเจ็บไป2นายนะคะซึ่งก็เป็นการได้รับบาดเจ็บที่ไม่ได้สูญเสียอวัยวะค่ะวันนี้มีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยความคืบหน้าจากการที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะกำลังปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนค่ะในจุดนี้เป็นจุดพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังและอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดอย่างละเอียดเนื่องจากพื้นที่นี้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การสู้รบฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ค่ะจึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่ากลไกการทำงานไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังเกิด

0: เหตุโดยทหารช่างหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบค่ะโดยปัจจุบันนะคะหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ทางเข้าเก็บกู้ในพื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรก็ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนซึ่งตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นผลจากสถานภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนางสาวรัชดาบอกว่าประเด็นที่สนับสนุนให้เห็นมูลค่าทางตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เฉพาะการเมืองที่นิ่งขึ้นแต่ว่ารวมถึงความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดูแลเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งยังเป็นแรงประคองสำคัญของเศรษฐกิจและนอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มจับตานั่นก็คือการที่ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน AI ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลมองว่าการฟื้นตัวของตลาดทุนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นโจทย์ต่อจากนี้ก็คือการทำความเชื่อมั่นแปลเป็นการลงทุนจริงการจ้างงานจริงและการเติบโตของกำไรของบริษัทไทยนะคะเพื่อที่ให้เศรษฐกิจนั้นหลุดพ้นจากกับดักการเติบโตเฉลี่ยระดับต่ำที่มาอยู่จากระดับต่ำมาอยู่นานโดยรัฐบาลมุ่งเดินหน้ารักษาบรรยากาศการลงทุนที่ดีผ่านความชัดเจนของนโยบายดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการสนับสนุนส่งออกท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติค่ะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ17กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคมเปิดโอกาสให้ตรวจสอบข้อมูล4ช่องทางด้วยกันที่รัฐบาลเตรียมไว้อำนวยความสะดวกค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะหากได้รับการแจ้งให้แก้ไขหรือว่ายื่นเอกสารเพิ่มเติมสามารถดำเนินการด้วยตนเองตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมมิฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ค่ะซึ่งการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่คาดยังมีความคลาดเคลื่อนจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีการระบุอีกนะคะว่าจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ให้ข้อมูลว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องมาจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แต่ได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องจนทำให้นำไปสู่การทำให้เกิดการถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่เพิ่งจะทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนื่องมาจากญาติพี่น้องลูกหลานเอาชื่อไปซื้อรถยนต์ซึ่งทางรัฐบาลค่ะระบุว่าทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้สั่งการให้กรม

0: การขนส่งทางบกเร่งดูแลอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ค่ะบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามายังขนส่งได้เลยค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะได้ดำเนินการปรับปรุงหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบค่ะ
1: ไปกันที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลทองสุรวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า300,000 อัตราแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนอยู่ระหว่างการหางานสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดนะคะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานพัฒนาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ว่างงานระยะยาวจำนวนมากเป็นคนอายุ 20-29 ปีสะท้อนว่าการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่เป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทางกระทรวงแรงงานจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่มีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถเติบโตในสายงานอาชีพได้ 12:18 ช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเพื่อนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อป

มีเหตุการณ์ค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ไปบุกจับผับลับนะคะรอบเปิดสถานบันเทิงเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะแต่ด้านในจัดเป็นสถานบันเทิงและก็มีโปรโมชั่นยาเสพติดให้เสพแบบครบวงจรเปิดบริการตั้งแต่ตีสี่นะคะไปจนถึงบ่ายสามโดยเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่ตรงเหม่งจ่ายค่ะเขตห้วยขวางเพราะได้รับการรายงานว่าเปิดเป็นผับลับจากการเฝ้าดูก็มีนักท่องเที่ยวออกมาในลักษณะมึนเมาพอเข้าไปตรวจค้นพบด้านในมีนักเที่ยวเกือบ20คนกำลังมั่วสุมเป็นลูกค้าประจำค่ะหากเป็นคนแปลกหน้าทางร้านจะไม่เปิดให้เข้าจากการตรวจค้นพบของกลางมีทั้งยาอียาไอซ์โคเคนเคตามีนหัวพอดเคบุหรี่ไฟฟ้ามีเงินสดนะคะแล้วก็มีพระพร้อมกรอบลักษณะคล้ายทอง1องค์ทั้งหมดนี้มูลค่ารวมค่ะทรัพย์สิน 300,000 บาทนะคะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรับผิดชอบด้านยาเสพติดเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นราพร้าวทางตำรวจก็สุ่มตรวจค่ะสถานบันเทิงที่มีความสุ่มเสี่ยงจนกระทั่งไปเจอท้องที่เขตห้วยขวางมีผับลับเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางหนีไฟมีการมั่วสุมยาเสพติดแบบครบวงจรกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจะเป็นขาประจำกลุ่มบาร์โฮสสาวเอนเตอร์เทนที่มักจะพาลูกค้าคู่ขาของตัวเองมาหลังผับปิดสภาพภายในร้านค่ะปิดฟิล์มทึบจนไม่สามารถทราบกลางวันกลางคืนได้ทำให้ผับลับนี้คนจะหนาแน่นตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงบ่ายสามโมงเบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหา11รายเป็นเจ้าของร้านกับพนักงาน4รายเป็นนักเที่ยวอีก7รายตรวจพบสารเสพติดทุกคนค่ะซึ่งยาเสพติดไม่ใช่เพียงต้นตอของอาชญากรรมแต่ยังเป็นการที่เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชน

0: นจึงต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังและโดยรอบผับนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนภายในมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดขณะที่ตัวอาคารเป็นอาคารพาณิชย์คูหาเดียวมีทางออกเพียงแค่ทางเดียวไม่มีทางหนีไฟด้านหลังค่ะเป็นห้องครัวปิดทึบหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ที่อยู่ในอาคารแห่งนี้ในสภาพมึนเมาขาดสติจากการเสพยาย่อมเกิดความสูญเสียเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะคะกับนายสมชายเจ้าของสถานบันเทิงข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยาเสพติดชนิดอื่นๆก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามชนิดของยาเสพติดด้วยนะคะมีข้อหาเกี่ยวกับการตั้งสถานบันเทิงไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนการเปิดปิดสถานบันเทิงรวมไปถึงมีนายพัฒนาค่ะแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองเรื่องของยาเสพติดและยังมีกลุ่มพนักงานกลุ่มลูกค้าที่ไปพบสารเสพติดอีก9คนหลังเสร็จสิ้นการจับกุมก็นำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางไปที่สน.ห้วยขวางชาวบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าอาคารนี้เปิดบานลับเพราะว่าย่านนี้มีคนสัญจรไปมาพลุกพล่านแต่ก็จะผิดสังเกตก็คือประตูกระจกทึบมืดนะคะแล้วก็มีผ้าใบปิดดูลึกลับแต่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมารู้อีกทีก็ตอนตำรวจบุกจับนี่แหละค่ะว่าเป็นบานลับค่ะ
1: ไปที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวขนองเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินที่มีความลึก37เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมไปถึงเฝ้าระวังการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่เป็นนัยยะสำคัญนะคะพร้อมกับจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของถนนในบริเวณดังกล่าวพบว่าไม่มีการซุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกวันที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา18ขออภัยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวสำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนได้นะคะก็คือเส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ตรงผ่านแยกบ้านแขกนะคะแล้วก็จากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่นะคะทีนี้การดำเนินงานดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0843565211ค่ะ
0: อัครนันท์ทราบปมนักเรียนสกร.แห่ลาออกหลังจากมีเรื่องของหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงว่ากรณีนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขณะนี้กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้ไม่นิ่งนอนใจค่ะโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทราบข่าว าวก็ไม่สบายใจไม่อยากเห็นน้องๆคนไหนต้องตัดสินใจลาออกจากงานจากการเรียนนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องสิทธิและภาระของครอบครัวหน้าที่ก็คือต้องเรียนหนังสือรักษาความฝันไว้ส่วนหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงก็ขอให้อย่าเพิ่งลาออกจากการเรียนค่ะไม่อยากจะให้ต่อสู้อย่างลำพังซึ่งทางผู้บริหารของกระทรวงนั้นจะอยู่เคียงข้างน้องๆเพื่อหาทางออกให้ดีที่สุดค่ะ
1: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานยุรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแย่ค้านโดยอคติแต่ว่าต้องตรวจสอบตามข้อได้จริงตามการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะว่าต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีก็จะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วยอคติว่าผิดเลวโกงล้มเหลวไม่ดีเอาไว้ก่อนตนคิดว่าคงไม่ใช่ฝ่ายการมีหน้าที่ในการตรวจสอบและด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลทำงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลายครั้งฝ่ายค้านท้วงติงรัฐบาลก็กลับไปแก้ไขโครงการดีขึ้นจุดอ่อนน้อยลงงบประมาณคุ้มค่าขึ้นสุดท้ายประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและนี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้านการเมืองไม่ควรเป็นการแข่งขันว่าใครพูดแรงกว่าใครโจมตีเก่งกว่าใครสร้างวาทกรรมที่ดีกว่าแต่ควรแข่งขันใครทำให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่ารัฐบาลไม่กลัวการตรวจสอบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นจากอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อได้จริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่เอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อได้จริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของทางการเมืองค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องการให้สหรัฐได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้งในอนาคตอันใกล้โดยข้อเสนอนี้ได้เกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์ก่อนหน้าการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับภายในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าควรเลือกสหรัฐอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปจัดแบบไม่มีแคนาดากับเม็กซิโกร่วมด้วยค่ะสำหรับฟุตบอลโลกสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง78นัดจากทั้งหมด104นัดรวมถึงการแข่งขันทั้งหมด12นัดนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2038ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพแม้ว่าจะเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งระยะเวลาเพียง12ปีจะดูรวดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขณะนี้ในการกำหนดเจ้าภาพปี2030และ2034ไปแล้วล่วงหน้าโดยฟุตบอลโลกปี2030เป็นการฉลองครบรอบ100ปีที่จัดขึ้นใน3ทวีปค่ะก็คือแอฟริกาโมร็อกโกยุโรปคือสเปนและโปรตุเกสและอเมริกาใต้อุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยส่วนฟุตบอลโลกปี2034ค่ะจะจัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในทวีปเอเชียส่งผลให้อเมริกาเหนือและโอเชียเนียเป็นเพียง2ทวีปที่มีสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2038ตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของฟีฟ่านอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่านายจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้หารือกับเขาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับจีนในอนาคตโดยทรัมป์กำหนดการที่จะเข้าชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและอาร์เจนตินาที่เมืองอีสต์รูเทอร์ฟอร์ดในรัฐนิวเจอร์ซีย์วันอาทิตย์นี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณโภชนาธนากุลและดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: รสอะ
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อ

0: ่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สแจกรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางลอนแลมไปยังที่ห่างไกลก็โดยอาศัยเส้นทางสายประแดกเป็นทางเดินหม้อไหบ้านเชียงคือประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาล

0: ือมาเป็นจังซั่นบ
1: ่ค่อยคือมาเป็นจังซั่นล่ะเนาะโอ้ยของอีสานนี่ดีๆหลายโพดเนาะผู้นั้นผู้นี้ก็มาเอาไปเนาะปลาคิดก็เอาไปแค้นก็เอาไปเนาะนะปลาก็ยังอีกเนาะนะปลาอินแดงก็ยังเอาไปอีกอู้อาแอดจริงเปล่าเนี่ยเรื่องจริงว่าถ้าเรื่องจริงหนูจะแบบ Amazing มากเลยนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนอีสานเนี่ยมีวัฒนธรรมอารยธรรมที่ยืนยาวมายาวนานนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยนั่นถึงจะไม่ใช่ภาคอีสานนะถึงเราจะไม่ใช่คนภาคอีสานแต่เราก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยในท้องถิ่นของคนอีสานเช่นเดียวกันกับทุกภาคนะคะไม่จำเป็นว่าจะภาคอีสานภาคเดียวแต่ว่าภาคอีสานมันมักจะมีอะไร Amazing ให้เราได้แบบว่าค้นหา

0: าหรือว่าแบบในเรื่องที่เราคาดไม่ถึงอ่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคือเหมือนเขามีกลิ่นอายหรือเขามีอะไรของเขาในตัวเองอ่ะสังเกตได้เลยเวลาเราฟังเพลงอีสานเพลงหมอลำหรือเพลงอะไรที่แบบตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งน่ะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเบาใจแท้เนาะนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงจะบ่ายโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังขาก็สนุกสนานกับช่วงดีเจของพี่อ้อยกระท้อนนะคะเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษทุกเสาร์เว้นเสาร์นะคะเจอกันนะคะก็วันที่เจอแต่เสียงไม่ได้เจอหน้านะคะแต่ถ้ายังอยู่เมืองไทยเดือนสิงหานี้ก็จะได้เจอหน้ากันแหละแต่ตอนนี้เราวีซ่าอีกประมาณสักอาทิตย์ถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะรู้ผลวีซ่าแล้วล่ะแล้วก็ถึงจะบอกเรียนท่านผอ.ว่าอาจจะขออยู่สักเดือนนึง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยให้น้องหมีมาแทนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะก็บอกคุณผู้ฟังไว้เลยนะรักและคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็เป็นห่วงหวังดีอยากให้คุณผู้ฟังและแฟนคลับทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราแข็งแรงเราทำอะไรได้หมดและอะไรที่มันเป็นความสุขอ่ะคุณฟังเดี๋ยวนี้มันหายากนะเราเจอแล้วเราทำเลยแบบว่าฉันชอบแต่งตัวเท่ๆฉันก็แต่งอ่ะแต่งแล้วฉันมีความสุขไม่ต้องสนใจสายตาใครว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันแต่งตัวย้อนยุคย้อนไหมวะบางวันพี่อ้อยก็ลากขาสั้นอีแตะหนีไปหัวหนีไอ้กิ๊บหนีผมไปแบบหัวยุ่งฟูจักจักกระเจิงไปถึงเจอใครก็จำได้พี่อ้อยก็ยิ้มแค่นั้นค่ะเขาจะชมว่าชมหรือตีว่าโอ้พี่อ้อยแกก็ติดแกกว่าในลูกอีกโอ้ไม่เป็นไรก็อายุพี่60แล้วว่ามันก็เป็นเรื่องสังขารนะลูกเนาะไม่โกรธค่ะหรือบางคนก็ชมว่าโอ้พี่อ้อยน่ารักแกจริงน่ารักอะไรเงี้ยโอ้พี่อ้อยก็ดีใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องของมนุษย์นะเป็นเรื่องธรรมดานะคะหาความสุขของตัวเองเจอแล้วทำมันซะไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันที่ผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะคุณฟังลาไปก่อนพบกันอีกทีเสาร์นู้นเลยนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพลงวันต่อวันนะครับเป็นเพลงใหม่ให้พี่เล็กร้องทำไมถึงมาเล่นด้วยกันเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรทำทั้งคู่นะครับช่วงนี้เอาเป็นเทปมาพอได้ค่าน้ำมันลด วันต่อวันไม่พูดถึงคนที่บางทีก็เหนื่อยก็ไม่อยากคิดอะไรอยากมีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้ก็พอนะครับให้พี่เล็กร้องนะครับ

0: ็คิดถึงงานบ้างนะ
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมท3ชี้กปภ พร้อมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ และนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้กำชับให้กปภ.เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการได้กำชับให้กปภ.ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานและช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกและทั่วถึงโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่าง 20 ถึง 25 กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน 2569กรมธุรกิจพลังงานลุยตรวจมาตรฐานความปลอดภัย LNG LPG ชี้การใช้พลังงานสะอาดขยายตัวนายชัชชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยนางสาวบุษยานาถนินวงศ์ผู้อำนวย

0: โดยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติและนายณัฐพงศ์ปิยวรรณโนผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านก๊าซในจังหวัดราชบุรีได้แก่บริษัทอินโดรดามาโฮลดิ้งจำกัดซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์พร้อมติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และโซลาร์รูฟท็อปเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริษัทราชบุรีกลาสอินดัสทรีจำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในเครือ BCG ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการหลอมแก้วและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสาขาราชบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายก๊าซธรรมชาติไปยังภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันตกการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรองรับการขยายตัวของการใช้ LNG และ LPG ในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: So cool.

0: สวัสดีทุกคนครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่มหานครชาร์ตเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครั้งที่1089ประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมคริสสมคริส
1: และพิมพ์ดามหานครค่ะสวัสดีน้องคริสด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะอ่ะเรารายงานชาร์ตกันเนาะวันนี้ผ่านไปแล้ว4ผลงานเพลงด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันที่ฮิตที่20ค่ะโนราพลัดถิ่นจากพี่เน็ตราเชฟิชเชอรี่กับพี่กล้วยสแตมนะคะยังคงที่อยู่ที่เดิมเลยในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่19เข้ามาใหม่ครับผมกับผลงานเพลงจากยุ้ยมานาศักดิ์ครับคำเอ่ยครับ
1: ค่ะแล้วก็ฮิตที่18ค่ะลงมาจากฮิตที่17นะคะพบหมอหน้าห้านจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงค่ะและเคยอยู่ในอันดับสูงสุดถึงฮิตที่3เลยนะเพลงนี้ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ในฮิตที่17เข้ามาใหม่เช่นเดียวกันครับกับคนผ่านทางผลงานจากX Supergrid ครับผมนี่ก็เป็น4ผลงานเพลงเปิดมาต้นชั่วโมงนะครับ
1: ถูกต้องนะคะวันเสาร์แบบนี้นะคะเรามาฟังเพลงฮิตๆกันนะใน2ชั่วโมงแรกนะคะบ่ายโมงจนถึงบ่าย3นะคะก็จะเป็นช่วงของการรายงานมหานครชาร์ตนะคะฟังไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันว่าวันนี้จะมีเพลงที่คุณเชียร์อยู่ในใจบ้างหรือเปล่าอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะน้องคริสเนาะ
0: ครับผม
2: ฮิตที่16

0: อีก3ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่16นะครับผมผลงานเพลงจากบ่าววีนะครับเข้ามาใหม่เลยกับเอาที่บายใจนะครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็ฮิตที่15นะคะเต้ยสั่งลาค่ะเพลงนี้เนี่ยลงมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจากพิธีทีเร็กค่ะแล้วก็เคยอยู่ในฮิตที่1ของเรามาถึง4สัปดาห์ด้วยนะเต้ยสั่งลาเนี่ยนะคะ
0: ครับผมและในฮิตที่14นะครับลงมาจากฮิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
12: ฮิตที่10

0: สองผลงานเพลงนะครับฮิตที่13ผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์ครับกับผลงานเพลงไอ้ทุยครับลงมาจากฮิตที่11ในสัปดาห์ที่แล้ว
1: ค่ะแล้วก็ฮิตที่12ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่16เลยนะคะอย่างนี้บอได้จับสลากเป็นแฟนฉลากเนาะเราก็ไปถนัดสลากอย่างเดียวเลยเนี่ยเราจะไปทางเล่นหวยอย่างเดียวไว้ได้นะบอได้จับฉลากเป็นแฟนค่ะจากลำเพลินวงศกรนะคะก็เพลงนี้ก็อยู่กับเรามา4สัปดาห์แล้วนะคุณผู้ฟังนะคะ
0: ครับผมก็มาถึงฮิตที่11แล้วก่อนจะไปเดี๋ยวทักทายทางแชทกันสักหน่อยมีคุณนันทพัฒน์กุลดาคุณรัฐดาพี่เอสอนศรีพี่จุฬาพรพี่กิติยาพี่หนูเพียรพี่นิยมพี่คุณยายพ่อเพียงพี่แพทพี่แชมป์ศรีสุขเสียเปียกคนเดิมจะใครล่ะบุญเรือนพี่นิรันดร์วันวิสาพี่จันเพ็ญพี่อรุณพี่กันนัทพี่นิกรพี่หย่อมสวรรค์และอีกหลายๆคนที่กำลังฟังทางวิทยุ
1: นะคะนี่ก็คือเข้ามากันเพียบเลยวันนี้
0: เสียนินทาด้วยนะ
1: เสียเขานินทาทุกวันอุ้ยเขาพูดทุกวันแหละเสียน่ะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเขาพูดทันทีเลยนะคนนี้น่ะยอมได้ที่ไหนล่ะ เดี๋ยวพิมดาเข้าไปตอบนะแป๊บนึงนะขอแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเจอกัน แล้วก็ยังมีใครอีกไหมคะพี่จิรพรนี่ไงเขาก็ยังแซวอยู่ในหลบไม่พ้นนะเห็นหน้าแล้วนะสวยค่ะได้ได้อยู่ได้อย
0: ู่มาช้าแต่มานะมาแล้วยังดีกว่าไม่มาน
1: ี่ล่ะนะคะก็หลายๆคนก็เข้ามาเมาท์มอยกันช่องทางนี้นะคะ LTM FM 95 Fanpage ไลฟ์สดกันอยู่นะคุณผู้ฟังเข้ามาได้นะคะพี่นิสาสวัสดีด้วยพี่แม่เพ็ญด้วยนะคะก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดหัวใจแล้วก็อยากแซวอะไรเราสองคนก็แซวมาเถอะนะคะเดี๋ยวเราก็กลับไปตอบโต้แล้วเราไม่ยอมกันหรอกนะคะนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อเนาะกับฮิตที่10นะคะจนถึงฮิตที่1เดี๋ยวมารุ้นด้วยกันเนาะว่าจะมีเพลงอะไรที่ยังอยู่ในชาร์ตของเราบ้างมั้ยเพลงไหนขึ้นเพลงไหนลงนะคะเพลงไหนที่คุณชื่นชอบเดี๋ยวมารุ้นพร้อมๆกันในชั่วโมงหน้าแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังทิ้งท้ายอีก1ฮิตค่ะ
0: ครับผมกับฮิตที่11นะครับฮิตที่11ขึ้นมาจาก14ในสัปดาห์นี้คือผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
2: ฮิตที่11

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยคืนนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนประกาศลุยเจรจา FTA หนุนเอกชนก้าวสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยทีมไทยแลนด์มีภาคเอกชนไทยที่เดินทางมาร่วมการเจรจาธุรกิจที่เฉิงตู140ผู้บริหารระดับสูงไทยเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ธุรกิจการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวและเข้าร่วมรับประธานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรี110คนนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าดีใจที่ได้มานครเฉิงตูครั้งแรกรู้สึกยินดีที่พบปะกับภาคเอกชนไทยซึ่งในการพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงในวันพรุ่งนี้จะฝากให้ช่วยดูแลผู้ประกอบการชาวไทยในประเทศจีนด้วยกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูเป็นการปักหมุดและประกาศว่าไทยจริงจังในการยกระดับความร่วมมือทางการค้าในระดับท้องถิ่นย้ำความพร้อมของไทยสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางการลงทุนของภาคเอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องเร่งเจรจา FTA กับคู่ค้าที่สำคัญต่างๆกองทัพเรือตรวจสอบแล้วเรือสินค้าที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรือสัญชาติไทยพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ VTS กรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามกองทัพเรือ

0: ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหนุ่มรปภ.พระตกวังเลี้ยงหอยจักรยานยนต์ล้มทับจมน้ำเสียชีวิตตำรวจประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำขึ้นจากน้ำบริเวณถนนสายบางขุนเทียนชายทะเลลูกบัวซอยเทียนทะเล25หมู่9แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกทม.ตรงข้ามวังเลี้ยงหอยแครงและเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านพบร่างของนายนุกูลอายุ55ปีถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับเห็นมือขวาโผล่พ้นผิวน้ำเล็กน้อยสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นรปภ.ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อกับข้าวเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตำรวจฝ่ายสืบสวนเร่งลงพื้นที่ดูวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอยากเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดทุกโซนนะคะ
2: ของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: Hit team!

0: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ตนะครับชั่วโมงนี้ก็เป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ครับยังอยู่กับผมคริสสมคริสครับ
1: และพิมดามหานคร
0: ครับผมเมื่อกี้ก็เปิดไป3ผลงานเพลงแล้วนะครับผมในฮิตที่10เป็นผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่ครับดอกกระเจียวบานครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่6แต่ว่าอยู่กับเรามา30สัปดาห์แล้วเคยขึ้นฮิตที่1เนี่ยถึง14สัปดาห์ติดต่อกันเลย
1: ค่ะถือว่าเป็นเพลงที่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรายาวนานที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าอยู่ถึง30สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ตามมาด้วยฮิตที่9ค่ะเต้ยก่อสร้างนะคะเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่8เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะจากพี่จอยโรมิดนะคะอุ๊ยเพลงนี้ก็อยู่นานไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าอยู่มานานถึง28สัปดาห์แล้วเคยอยู่อันดับสูงสุดถึงอันดับที่3ค่ะ
0: ครับผมและในเพลงในฮิตที่8นะครับที่จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากไรอันกาดบัณฑิตครับลงมาจากฮิตที่7นะครับกับผลงานเพลงกลางดาวครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามา17สัปดาห์แล้ว
1: ค่ะแล้วเคยอยู่ในฮิตที่1ถึง4สัปดาห์เลยด้วยนะคะเพลงนี้นะคะเอาล่ะชั่วโมงนี้นะคะรายงานกันไปแล้ว3เพลงนะคะเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่านะคะที่ฮิตที่7ค่ะ
2: ฮิตที่7

0: านไปอีก3เพลงนะคะแหม3เพลงนี้นี่เขาอารมณ์เดียวกันเลยอ่ะอารมณ์เศร้าๆเนาะนะคะเริ่มกันที่ฮิตที่7ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตี3ค่ะจากน้องบอสธีรพงษ์ค่ะ
1: ครับผมและในฮิตที่6นะครับผลงานจากวงแอลกอฮอล์ครับกับผลงานแค่ฝุ่นครับเพลงก็ขึ้นมาจาก12ครับมาอยู่ในฮิตที่6ครับ
0: ค่ะและฮิตที่5ค่ะสิทธิ์ของเจ้านะคะจากอ้ายใหม่ไทยหัวใจศิลป์ค่ะลงมาจากฮิตที่4นะคะ

0: ิตที่6เมื่อกี้นี้โอ้โหขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะขึ้นจากฮิตที่12นะคะแค่ฝุ่นเนี่ยเนาะขึ้นมาไกลเลยนะคะก็โอเคนะมีความผันผวนพอสมควรสัปดาห์นี้ไม่ได้เยอะมากนะคะยังไงก็ยังพอมีลุ้นกันอยู่ค่ะสำหรับหลายๆคนที่ถามหาเพลงที่ยังไม่ได้เปิดอ่ะก็อาจจะยังอยู่หรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันไป
1: แล้วก็สวัสดีทุกคนที่กำลังทักทางไลฟ์แชทด้วยนะครับสวัสดีเชฟพงษ์เจนีด้วยนะครับอะไรซอย59
0: ค่ะ
1: สวัสดีปราโมทสวัสดีพี่เอสุดหล่อสวัสดี
0: พี่อินแถนพี่อินแถนด้วยนะคะมีพี่เหนื่อยจ๋าด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: แวะมาทักทายได้
0: ใช่นะคะ
1: TFM 95 แฟน Facebook Fanpage นะครับ
0: ค่ะ
1: ไปกันต่อเลยที่ฮิตที่4
2: ฮิตที่4

0: ็นยังไงคะทายถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยคุณผู้ฟังคะฮิตที่4ค่ะขอกำลังใจนะคะจากพี่หนูเล็กกากาและน้องอินบรพัฒน์นะคะก็ลงมาจากฮิตที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพลงนี้นี่อยู่นานที่สุดเลยในชาร์ตนี้41สัปดาห์ด้วยกันค่ะ
1: ครับผมและในฮิตที่3ที่จบไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากเมกอภิสิทธิ์ฟิตกับบุ๊กสุปการนะครับปริญญาไก่ตีครับขึ้นมาจากฮิตที่5มาเป็นฮิตที่3ในสัปดาห์นี้ครับนี่ก็เหลืออีกแค่2ผลงานเพลงเท่านั้นครับแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆครับ
0: ค่ะ
2: ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยคริส

0: สมคริสและพิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันคูเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตคูเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ้ขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งดื่ม

ประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: พอลซ่ามี

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำ

0: ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
3: ฮิตที่2

0: ยาหลายๆคนไทยถูกด้วยเก่งมากเลยนะคะฮิตที่2ค่ะอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาเพราะว่าเขาคงที่อยู่ที่เดิมไงถ่ายง่ายเลยนะคะทีนี้ฮิตที่1เป็นยังไงไม่ต้องลุ้นแล้วมั้ง
1: ครับผมฮิตที่1วันนี้ยังคงที่อยู่นะครับผมกับผลงานเพลงจากโจอี้ภูสิทธิ์และพันธ์วรการนะครับนั่นก็คือเพลงหม้อหุงข้าวนั่นเองเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้นะครับยินดีกับโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็พันธ์วรการอีกสัปดาห์นึงครับที่อยู่ในฮิตที่1เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ
0: ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อค่ะ
2: ฮิตที่1

ลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลกทม.เตรียมเปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณมูวินใหญ่19กรกฎาคมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่และประชุมร่วมกับกฟม.ผู้รับจ้างหน่วยงานด้านวิศวกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์เริ่มทรงตัวเติมน้ำเข้าอุโมงค์ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำใต้ดินเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ำรั่วเพิ่มและไม่พบการสุดตัวของถนนเพิ่มเติมในช่วง2วันที่ผ่านมาดังนั้นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจะมีการเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้า3ช่องจราจรเพื่อทดสอบเตือนรถส่วนฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรสำหรับเส้นทางเลี่ยงแนะนำให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพและห้ามจอดรถกีดขวางในซอยลาดย่า1เพื่อช่วยระบายรถทางนี้กทม.ได้สั่งติดเครื่องมือวัดผลเพิ่มเติมรายงานทุกวันและตรวจอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเตรียมร่วมมือกับปสท.และกรมโยธาธิการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยให้กับประชาชนที่พักอาศัยทางนี้คาดว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังในระยะเบื้องต้นจะใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกทม.ยกเรื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีเช่นการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประเมินผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปเดิมจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะเลื่อนสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน2569เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทั้งนี้ก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.แต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ซึ่งได้มีการหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจัดสอบ

0: ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจไม่ขัดข้องสำหรับความคืบหน้าการจัดสอบนั้นคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมจะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบนายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูชวนภาคธุรกิจเสฉวนลงทุนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเมื่อเวลา 14:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นทักทายสวัสดีเป็นภาษาจีนพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนรัฐบาลมณฑลเสฉวนและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนสาขามณฑลเสฉวนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูซึ่งถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือระดับท้องถิ่นมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายการลงทุนมายังประเทศไทยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการค้าที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างการเติบโตและความสำเร็จร่วมกันในระยะยาวของทั้งสองประเทศและกล่าวเป็นภาษาจีนที่แปลได้ว่าสู้สู้ประเทศไทยสู้ๆประเทศจีนสู้สู้เสฉวนสู้สู้เพื่อนรัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อยู่เนี่ยนี่น้องแม่เฮ้ยแม
1: ่กลับมาแล้วครับผมในชั่วโมงที่3เมื่อกี้มีเพลงอะไรบ้าง
2: เมื่อกี้มีอะไรบ้างอ้อรอ
1: มันน่ารัก
2: จากเมนทัลนะคะแล้วก็ดอกดาราค่ะจากโอมทับผ้าแล้วก็ในน้องคริสลองอ่านดิ
1: ไอ้ไรโชเพ
2: ่นั่นแหละ
1: โชเพ่
2: เราก็ออกสำเนียงเขาไม่ถูกด้วยนะไอ้ไรโชเพ่นะคะจากเยลเนียฟิชลิงกับนัทนะคะก็3เพลงที่เป็นจังหวะแบบรำวงนิดนึงเขาเรียกว่ารำวงเวียนครกหรือเปล่าไม่แน่ใจเราต้องถามชาวภาคใต้ดูนะคะเอาล่ะอยู่ด้วยกันนะคะชั่วโมงนี้ค่ะพิมดาและสมคริสนะคะชั่วโมงนี้ฟรีสไตล์นะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรมาจองสายหลังไมค์กันได้เลย022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้รับสายหน้าไมค์กันด้วยนะใครยังไม่เคยคุยกับพิมดาแล้วก็สมคริสเลยเนี่ยโทรมาได้เลยจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเด
1: ี๋
2: ยวหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกหนึ่งสายหน้าไมค์กันดีกว่าเนาะนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: สนุกจังเลยอ่ะน้องคริส ช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้เราต้องลุกขึ้นมาเต้นออกกำลังกายกันนะคะจัดให้เลยลมเพลลมพัดจากกล้วยชมชนาแล้วก็วอนลมฝากรักจากพี่อนัทตามมานะคะ
1: ครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามีหนึ่งสายรอแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: หมูค่ะ
0: ได้ยินไหมคะใครเอ่ย
2: หมูค่ะ
0: หมูพ
1: ี่
0: หมูเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อพี่หมูนี่เองใช่ไหมคะพี่หมูทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้เนี่ย
2: เผาหญ้า
0: เผาหญ้าเหรอ
1: หญ้าเหรออ
0: ยู่ที่ไหนอ่ะจังหวัดอะไรคะ
2: หมายถึงว่าแบบว่ามาเอาหญ้าค่ะ
0: มาทำอะไรนะ
1: เอาหญ้าเหรอ
0: เอาหญ้าเอาหญ้าไปไหน
2: ถอนหญ้า
0: อ๋อถอนหญ้าได้ยินว่าเผาหญ้านึกว่าไปเผาทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เน
2: า
0: ะ
2: มาถอนหญ้า
0: อ๋อถอนหญ้าอยู่
1: ครับผม
0: อยู่ที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดตาก
0: ร้อนไหมจังหวัดตากเนี่ย
2: แดดบดอะค่ะวันนี้แดดบด
0: หรอแดดร้อนเลยใช่ไหมคะ
2: แดดบดหมายถึงว่า
1: ไม่
2: ร้อน
0: โอ้แดดบดแดดบดบังอย่างเงี้ยหรอ
2: หมายว่าไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าก็ตอนนี้นิด
0: อ่าก้อนเมฆมันบดบังแดดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้เข้าใจกันเองนะเนี่ย
1: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
0: พี่หมู
1: สวัสดีครับ
0: พี่หมูอยากฟังเพลงอะไร
2: อ๋อแรงใจรายวัน
0: ได้เลย
1: ไหมครับ
2: แรงใจรายวัน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ให้ใครไหมให้ใคร
2: มอบห้าใหม่พ่อบุญมาคำปิว
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: หมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอ
1: โอเคได้เลย
0: แค่นี้แหละเนาะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงเนาะพี่หมูเนาะ
2: จ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะสวัสดีค่ะ
1: แรงใจรายวันนะครับผมสิริพรอัมไพพงศ์

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: บาร์มือสองของเมคาโนรา
1: ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าโนราหลงกรุงนะคะ
0: จากมาทางเฟซบุ๊ก
1: จากเมคาค่ะนะคะแล้วก็ก่อนนั้นอสงไขยจากพี่หญิงทิติการเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังใหม่นะคะวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆเลยใครขอเพลงมาทางไหนก็จัดให้เลยนะคะ
0: ครับผม
1: ยังเหลืออีกนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราทยอยจัดให้ในชั่วโมงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะมารอฟังซิว่า5เพลงในสัปดาห์นี้จะมีเพลงอะไรกันบ้างค่ะ
0: ครับผม

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้น
4: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นไทยชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานเร่งแก้มิสซิ่งลิงก์เชื่อมระนองชุมพรบูรณาการโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยอย่างมากโดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตทางนี้ภาคธุรกิจมีความต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลดำเนินการมาตลอดในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีความโดดเด่นและยืนอยู่แถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีเรื่องค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือการทุจริตโดยเด็ดขาดเพราะเป็นอุปสรรคสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ครบถ้วนทั้ง4แสนซันซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยความเป็นธรรมให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและยืนยันว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทยนั้นสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วได้อย่างมั่นใจซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์ยังคงเป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะศึกษาต่อไปสิ่งที่สำคัญคือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่เชื่อมต่อรวมทั้งระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทั้งทางบกและทางน้ำผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไฟไหม้ตากสิน11สลดแมว73ตัวตายพร้อมเจ้าของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด2ชั้นบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิต2รายเป็นลุงและป้าคาดว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าลุงและป้าเสียชีวิตเป็นคนใจบุญเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านรวมกว่า100ตัวภายหลังเพลิงสงบพบแมวตายถึง73ตัวแต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตแมวมาได้19ตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์2ตัวส่วนอีก17ตัวที่เหลือได้ส่งต่อไปยังบ้านน้องหมาน้องแมวประเวศเพื่อดูแลและรอผู้มีจิตเมตตาเข้ารับอุปการะดูแลต่อไปถึงแม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงในที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทันเนื่องจากปัจจัยหลายประการเช่นควันไฟและความรวดเร็วของการลุกลามของเพลิงขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและผู้ที่สนใจร่วมมอบบ้านใหม่อุปการะน้องแมวทั้ง17ตัวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศโดยสามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.โทร023287460วอชิงตันเผชิญหมอกควันระดับสีม่วงพื้นที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอยู่ภายใต้กลุ่มหมอกควันหนาทึบที่ลอยมาจากเหตุไฟป่ารุนแรงในแคนาดาส่งผลทำให้ทัศนวิสัยลดลงจนบดบังทัศนียภาพของสถานที่สำคัญในเมืองหลวงค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากจนเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนภัยสุขภาพระดับสีม่วงพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกบ้านและปิดหน้าต่างให้มิดชิดวิกฤตการณ์ทางอากาศในครั้งนี้เกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารพิษอื่นๆในปริมาณสูงเจ้าหน้าที่

0: สาธารณสุขและประชาชนที่จำเป็นต้องออกเดินทางออกสู่โล่งแจ้งสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี

0: ับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพ

0: กลับมาแล้วนะครับในชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของเราในชั่วโมงนี้แน่นอนก็เป็นการจ่อคิวฮิตครับเพลงใหม่ที่เข้ามาประจำขึ้นเราวันที่20ถึง24กรกฎาคมที่จะได้ฟังวนกันไปแต่จะมาฟังในชั่วโมงนี้ก่อน
1: ใช่นะคะเราจัดให้ฟังก่อนใครเลยนะเนี่ยชั่วโมงนี้นะคะผ่านไป3เพลงเมื่อกี้ต้นชั่วโมงจ
0: ั
1: ดเพลงแบบว่าสบายๆให้นะคะต้องมนตราจากแป้งร่ำสาบานได้หมายจากเปาวลีและถ้าไอ้บ่ฮักจากกั้นตองด้วยนะคะทีนี้เราก็เริ่มเพลงแรกกันเลยมาน้องคริสเนาะ
0: ได้ครับ
1: สำหรับจอคิวฮิตนะคะ
0: เพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงจากกุ้งสุทธิราชครับฟีดกับน็อตทอยครับงานวัดบ้านเรา
1: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: งานวัดบ้านเรานะครับกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันฟิตกับ Not Toy The Rapper สังกัดอิสระคำร้องได้กุ้งสุทธิราชฟิตกับNot Toy The Rapper นั่นแหละครับก็แต่งด้วยกันแล้วก็ทำนองเพลงพื้นบ้านเรียบเรียงโดยอาจารย์ตีนฤพลผ่านทองครับผม
1: ก็เป็นเพลงพื้นบ้านจริงๆนะฟังแล้วมันเหมือนเป็นเพลงเมื่อก่อนเขาเรียกเพลงอะไรเหมือนลิเกลำตัดอะไรอย่างเงี้ยนะมีปะโทนโทนอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็สนุกดีนะเพลงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เพลงที่2เลยค่ะเพลงนี้นี่ยังไม่ทันได้จอกที่แต่ว่ามีคนเริ่มขอกันเข้ามาแล้วด้วยนะคะ30พอได้ค่ะจากพี่มนแคนแก่นคูนฟีเจอริ่งกับน้องเวียงนฤมลเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: รู้แล้วเพลงนี้มันเพราะแบบนี้นี่เอง
1: สามสิบพ่อ
0: สามสิบพ่อนี่มีคุณผู้ฟังบอกว่าแปลว่ากว่าจะได้พบกันหรือว่ากว่าจะได้รักกันเนาะกว่าจะได้มาเจอกันอะไรแบบนี้ความหมายดีจริงๆด้วยนะคะจากไอ้มนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองค่ะนะคะใครชอบเพลงนี้ก็เตรียมตัวได้เลยฟังได้ทุกช่วงดีเจนะคะ
1: เพลงต่อมาชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดงเป็นผลงานเพลงจากลูกตาลชนทิชาครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: ชบาสีแดงนะครับลูกตาลชนทิชาครับสังกัดอิสระคำร้องได้สุทธิพงษ์สมบัติจินดาครับแล้วก็ทาทำนองได้ทาคาเนะโคชิฮิระครับผมเรียบเรียงโดยสราวุธแสงบุตรครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีเจของเรานักจัดรายการของเรานี่เองนะคะยังไงก็ฝากเชียร์น้องลูกตาลกันด้วยนะน้องลูกตาลเขาบอกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วต้นฉบับเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเป็นของคนญี่ปุ่นนะก็คือน่าจะของคุณทาคาเนะอะไรนี่แหละนะ
0: ใช่ครับเมโลดี้มันไม่เหมือน

0: เมโลดี้เพลงที่แบบ
1: ไม่เหมือนเมโลดี้เพลงไทย
0: ใช่มันมีเมโลดี
1: ้ใช่เพราะว่าต้นฉบับเขาเป็นเพลงญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็น้องลูกตาเนี่ยเขาเอามาแปลงเป็นภาษาไทยซ
0: ึ่
1: งเพลงนี้ก็มีแปลงหลายๆภาษาในโลกด้วยนะแล้วน้องลูกตาเนี่ยก็เป็นได้รับโอกาสที่แบบว่าเอามาแปลงเป็นภาษาไทยบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก
0: ็
1: ฝากไว้ด้วยดอกชบาสีแดงนะคะแล้วก็เพลงต่อไปค่ะน้องนุชวิลาวันกับจบสารเนาะนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

ละค่ะป้ายเพลงต่อไปเพลงที่5ภูมิใจนำเสนอมากเลยเพลงนี้เป็นเพลงจากพิมดาเองค่ะนะคะเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี้เองแล้วก็มาเจาะคิวฮิตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: ื้นที่ปลอดภัยค่ะจากพิมดานะคะเพลงนี้คำร้องทำนองพิมดาเขาแต่งเองนะน้องพลิส
1: สัมภาษณ์ศิลปินหน่อยครับผมรู้สึกไงแต่งเพลงนี้ขึ้นมา
0: เขาอยากเทสระบบไงเขาอยากแบบลองดูซิว่าฉันแต่งเพลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทำกันบ้านส่งคุณครู
1: ยากไหม
0: ยากมากน้อง
1: เดินด่าไหม
0: เพลงแรกแหละแล้วก็น่าจะเป็นเพลงเดียวเนี่ยเออไม่รู้จะมีเพลงต่อไปหรือเปล่า
1: ฝึกไปเรื่อยๆมีแต่จะเก่งขึ้นเนี่ย
0: มันยากนะนะคะก็พี่จำ Color Pitch นะคะก็เรียบเรียงดนตรีให้แล้วเขาก็เป็นคนคิดว่าเอาเป็นเพลงเอาเป็นดนตรีแนวประมาณนี้มันจะได้ฟังสบายเพราะว่าเนื้อเพลงมันมาแบบสบายๆง่ายๆเลเวล1เอออะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยนะคะคำร้องทำนองพิมดาแล้วก็เรียบเรียงโดย Color Peach ค่ะนะ
1: ครับผมก็5ผลงานเพลงนะครับงานวัดบ้านเราของกุ้งสุทธิราชและน็อตทอยเดอะแรปเปอร์แล้วก็มี30พ่อของมนแคนแก่นคุณกับเวียงนฤมลมีดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนทิชานะครับ
0: ค่ะและจบสาเนาะจากนุชวิราวรรณนะคะและพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้ฟังกันวนๆไปแบบนี้แหละทั้งสัปดาห์เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาแล้วก็น้องคริสค่ะ

0: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
11: เหลือ10นาทีสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้กับสัก 2-3 ผลงานเพลงนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เรามาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนจะ5โมงเย็นแล้วก็เจอกับผมใหม่คริสสงคริสในวันเสาร์หน้าได้ครับ
10: ค่ะแล้วก็เจอกับพิมดานะคะทุกวันพฤหัสศุกร์ค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะ
11: ครับ
10: ว
11: ัน
10: น
11: ี้
10: เราสองคนต้องลาไปก่อนเนาะลุงคริสขอให้มีความสุขมากๆกับวันเสาร์นะคะวันพักผ่อนของใครหลายคนเนาะนะคะทิ้งท้ายอีก2เพลงค่ะ
11: ครับผมสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าว

นี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลปลัดมหาดไทยสั่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จใน30วันนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอในที่ประชุมครม.เมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียในลักษณะเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการย่านถนนลาดพร้าวกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการไปยังกรมจังหวัดและประสานกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากกำชับนายอำเภอรวมถึงผู้อำนวยการเขตและผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานบริการของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานครอบครัวเด็ก11ขวบออกมาขอโทษญาติพระสงฆ์ผ่านสื่อนางสาวสุกัญญาแม่ของเด็กชายวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่ถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทำให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปและอาพาธจำนวนมากได้ยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่าขอกล่าวคำขอโทษผ่านสื่อให้ช่วยส่งความรู้สึกของครอบครัวไปยังผู้สูญเสียขอโทษขอขมาและขออโหสิกรรมกับพระที่มรณภาพทุกรูปรวมถึงญาติทุกคนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเสียคนที่รักและคนสำคัญในครอบครัวไปทางครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นและอยากขอโทษแทนลูกชายด้วยขอโทษมากๆส่วนตัวอยากไปขอโทษครอบครัวของพระที่มรณภาพต่อหน้าแต่ด้วยสภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจตอนนี้ไม่ไหวแต่รู้สึกเสียใจตลอดขณะที่แม่ยังยืนยันว่าลูกชายขับรถไม่เป็นทั้งรถกระบะรถจักรยานยนต์หรือจักรยานและครอบครัวไม่เคยสอนน้องขับรถด้วยแม้กระทั่งพี่ชายของน้องอายุ13ปีก็ยังไม่เคยมีใครสอนส่วนวันเกิดเหตุนางทองยุ้นยายของเด็กวัย11ขวบชี้แจงว่ากุญแจรถอยู่ในผ้ากันเปื้อนของคุณยายซึ่งเตรียมตัวจะออกไปขายของที่ตลาดแต่หลานมาเอาผ้ากันเปื้อนไปตอนไหนไม่รู้และเปิดเข้าไปในรถพร้อมล็อกประตูขับรถพุ่งออกไปทันทีต่อหน้าต่อตาซึ่งยังไม่หยุดแต่ก็ยังไม่รู้จะหยุดอย่างไรด้านในชมคุณตากล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแต่คำว่าเสียใจและขอโทษญาติของพระสงฆ์ด้วยกปง.ตรึงราคา LPG ต่อ3เดือนยกเลิกเพดานคุมราคาน้ำมัน35บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเมื่อวันที่15กรกฎาคมมีมติยกเลิกมติวันที่7กรกฎาคมที่ให้คุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรและมีมติต่ออายุตรึงราคา LPG อีก3เดือนกลุ่มผู้ค้าน้ำมันแจ้งว่าได้รับทราบมติกปง.เรื่องยกเลิกการคุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่ออายุตรึงราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG อีก3เดือนโดยมีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปโดยการตรึงราคา LPG รอบใหม่จะสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมจากมติดังกล่าวทางผู้ค้าน้ำมันกำลังติดตามว่าจะมีการประกาศขึ้นราคาหน้าปั๊มอีกหรือไม่หลังเกิดจากโจมตีในตะวันออกกลางระลอกใหม่ทำให้ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นซึ่งหากกปน.ใช้กองทุนอุดหนุนเพิ่มอาจไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาแต่ภาระกองทุนจะขาดทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่การตรึงราคา LPG ต่อก็เป็นเหตุผลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจ

0: อิดมีความเปราะบางจากสถานการณ์พลังงานโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่าย

0: ากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตพิเศษอย่างไรจะเพราะอย่างไรจะตรึงตราตรึงใจท่านผู้ฟังอย่างไรก็ฟังรายการของเราให้จบนะครับคิดว่าท่านจะได้รับความประทับใจจากเพลงที่เราจะเสนอให้ท่านฟังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งของเดือนของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่18กรกฎาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงชายผู้ใหญ่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสำเร็จประสบความรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการนั้นขอให้เป็นของทุกท่านนะครับคิดว่าท่านจะโชคดีทุกคนนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2142เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2152เป็นผู้เรียบเรียงสิกประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2154เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำสลับทุกเสาไปแต่ละเสานั้นก็สลับไปทุกเสาเหมือนที่ท่านได้รับฟังอย่างวันนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราจะให้ท่านเริ่มฟังเพลงต่อไปเลยนะครับเพลงแรกในช่วงนี้ให้เป็นลูกทุ่งก่อนกันแล้วกันนะครับจะเริ่มด้วยเพลงทหารพิการรักนะครับเกื้ออุตสาหะกานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนรักขวัญโพไทยนะครับเพลงที่สองรักที่เท่าไหร่นะครับสัมมฤทธิ์หอมไม้เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ขบวนมุกดาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยหนุ่มเมืองไพรขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงสายันรันจวนนะครับสมพจน์สิงห์สุวรรณเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองชอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอัมพรประสมศิลป์นะครับเพลงที่สองสาวบางโพนะครับสุนทรสิงห์วัชระเสถียรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสุปกรณ์บุญญานันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดิเรกอมัตยกุลอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลขอเชิญครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลเพลงแรกชื่อว่าทหารอากาศขาดรักนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับเพลงที่2สัญญาเมื่อสายันนะครับธงชัยเล็กกำพลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสัญญาพรนารายณ์นะครับอ้าวทั้งสองเพลงนี้ก็คิดว่าคงจะเพราะเหมือนกันนะครับขอเชิญท่านรับความไพเราะได้ทั้งสองเพลงครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
2: อสิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
6: ว่าไงนะ
5: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
6: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
5: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
6: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับ

0: อย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปให้ท่านฟังแบบไทยสากล นะครับเพลงแรกชื่อว่าทะเลไม่เคยหลับนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2136เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องประพันธ์ทำนองโดยสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2131เรียบเรียงเสียงประสานโดยปราจีนทรงเผ่านะครับขับร้องโดยThe Impossible นะครับนำโดยเศรษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติ2554อ้าวแล้วก็เพลงที่2นะครับชื่อว่ารักหนอรักนะครับชัยรัตน์เทพเทียมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุภาพรเทียบเทียมขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะเป็นแบบลูกทุ่งซึ้งๆเพราะๆ นะครับเพลงแรกชื่อว่าแอบรักแอบคิดถึงนะครับสำเนียงม่วงทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแววมยุรานะครับเพลงที่สองลูกสาวผู้การนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับราเชนเรืองเนตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสายันสัญญาอ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: านปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: M-Cod Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาและก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักครับ
7: อาจารย์เร่งเสียงอีกนิดนะคะ
8: ได้ครับ
7: ค่ะนะคะวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิม6โมงถึง2ทุ่มในทั่วไทยอาเซียนคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ทาง M-Cod News FM 100.5 นะคะอาจารย์คะจะบอกอาจารย์ว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะอาจารย์ค่ะก็เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอยนะคะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่1รุ่นที่2เราสำเร็จลุล่วงไปแล้วแล้วก็มีการดีลธุรกิจกันเรียบร้อยนะคะหลักสูตรของเราก็จะเป็นหลักสูตรผู้บริหารที่เปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจและนักลงทุนตัวจริงนะคะปีนี้เรามีเรื่องของ AI สำหรับผู้บริหารด้วยแล้วก็มีกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและสื่อมวลชนด้วยนะคะอาจารย์พูดง่ายคือฝึกการให้ข่าวของ CEO ค่ะว่าเวลาเจอนักข่าวเวลาจะแถลงข่าวเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงลำดับอย่างไรนะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือข้อมูลทางด้านอาเซียนที่จะอัดแน่นทั้งหมด11ประเทศเลยรวมถึงประเทศน้องใหม่เราด้วยนะคะอาจารย์ติมอร์เลสเต้ค่ะ
8: ครับ
7: ค่ะ
8: นะยังไปยากอยู
7: ่ยังไปยากอยู่แต่ว่าก็ดูโอกาสไว้ส่องไว้ใช่ไหมอาจารย
8: ์คือไม่ได้หมายความว่าไปไม่ได้นะครับไปไปมันไม่มีสายการบินตรงจากบ้านเรา
7: ค่ะ
8: เราไปก็ต้องไปที่กัวลาลัมเปอร์หรือไม่งั้นก็ต้องไปที่สิงคโปร
7: ์ค่ะ
8: นะครับแต่ถ้าจากบ้านเราเนี่ยก็ต้องไปอินโดนีเซียก่อน
7: ค่ะ
8: นะแล้วถึงไปต่อ

0: เราก็จะไปดูว่าความเป็นไปได้จะมีมากน้อยขนาดไหนคุณผู้ฟังเราจะอบรมกันตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมทั้งหมด15สัปดาห์ด้วยกันนะคะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าหลักสูตรนี้เป็นมากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสเป็นอย่างไรก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะ3หมายเลขนี้ค่ะ0944803076นะคะ0944803076 0944803034 0944803034และ0943966649นะคะ0943966649ค่ะก็จะเป็นเบอร์ที่โทรมาสอบถามรายละเอียดดูตารางโปรแกรมนะคะในการอบรมในแต่ละสัปดาห์นะคะก็มีทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์อัดนะคะวิทยากรที่อยู่ประจำรายการ Good Morning ASEAN ของเราแล้วก็แขกอีกหลายๆท่านที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในการลงทุนแต่ละประเทศนะคะของอาจารย์ก็จะเป็นหัวข้อกัมพูชานะคะอาจารย์ก็จะไปดูกันว่าสถานการณ์แบบเนี้ยนักธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยเขาอยู่ยังไงอยู่ได้อย่างไรแล้วก็มองโอกาสในอนาคตว่าไทยกัมพูชาเนี่ยจะมีโอกาสอะไรต่อกันไหมในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวจะพาไปแฟนดอมเพน
0: มันไปไม่ได้นะคะอาจารย
1: ์ได้ทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวบอก
0: ตอนนี้นักธุรกิจไทยยังเดินทางเข้าออกกัมพูชาได้ตามปกติไหมคะ
1: ไม่มีปัญหาครับคุณ
0: ค่ะ
1: อย่างธุรกิจเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในกัมพูชา
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มแรกตั้งแต่กัมพูชาเปิดประเทศ
0: ค่ะ
1: สู่นานาชาติสู่ระดับสากลมากขึ้นก็นักธุรกิจไทยเนี่ยแหละครับเป็นคันเรียกไพโอเนียร์เข้าไปก่อนคนอื่นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือยอมเสี่ยงนะฮะแล้วก็ไปวางระบบระเบียบอะไรเนี่ยไว้อีกเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นแนวหน้าจริง
0: ๆ
1: ก็หลายๆท่านก็ยังคงอยู่ในพนมเปญก็ไม่ได้มีปัญหานะคุณอ้อมเพราะว่ามันก็ต้องแยกกันเนาะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นการเมืองสิ่งที่มันเอาไปรับใช้อำนาจนะครับกับภาคธุรกิจที่พวกเขาอยู่จริงพวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่มาขัดแย้งในทางการเมืองนะครับก็ผมก็เห็นอยู่นะในวันสำคัญที่สถานทูตไทยเราก็ยังจัดอยู
0: ่
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าวาระสำคัญต่างๆของประเทศไทยเราก็สถานทูตไทยก็ยังที่พนมเปญก็ยังคงจัดกิจกรรมก็มีคนไทยไปร่วมเป็นหลายสิบท่านนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกันมานานก็เพราะว่าเข้าไปรุ่นแรกๆตั้งแต่ผมเข้าไปทำข่าวตอนเขาก่อนจะเลือกตั้งด้วยซ้ำคุณอ้อมนะครับก็ท่านที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่นานพอสมควรนะฮะที่ดูจากหลายชื่อนะครับแต่ว่ารายละเอียดยังไงก็ต้องโทรคุยกับฝ่ายรับโทรศัพท์นะฮะบอกได้เลยครับว่าเราอาเซียนณปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างมากแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับก็พยายามที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดถ้าสังเกตนะครับผู้นำของสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่พูดชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะกบเกลื่อนอันใดนะครับออกมายอมรับเลยก็เพราะว่าเพื่อกระตุ้นคนในชาติของตัวเองนั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคนสิงคโปร์เนี่ยยังคงไม่ให้ความสำคัญกับโลกที่เปลี่ยนไปสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยแม้แต่ข้าวต้นเดียวก็ไม่มี
0: ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออาจารย์พักเบรกก่อนอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังแจ้งมาว่าเสียงอาจารย์เบาแล้วก็มีเสียงลมนิดนึงค่ะอาจารย์อาจารย์ปรับนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะสักครู่ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิด

0: มองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: มากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 6:13 นาทีค่ะอาจารย์นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้นะคะในหัวข้อของกัมพูชาแล้วก็อีกหลายๆท่านที่บินมาจากทั้งเวียดนามทั้งอินโดนีเซียนะคะอาจารย์แล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน4-5 ประเทศที่จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละประเทศไปถึงไหนอัปเดตนโยบายทางการค้าการลงทุนของแต่ละประเทศด้วยนะคะ
6: ครับ
5: ค่ะ
6: อย่างลาวเนี่ยต้องก็เป็นน้องชายน้องชายร่วมสถาบันไปคุณกฤชรัตน์คุณกฤชรัตน์เนี่ยไปอยู่ในลาวยาวนานกว่า20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นข้างในเยอะมากสามารถนำพาไปเซ็นได้เลย
5: ค่ะใช่
6: ประมาณนั้นนะครับ
5: ล่าสุดนี้ก็มีชวน CEO รุ่น1รุ่น2ไปเปิดแสดงสินค้าที่ลาวด้วยค่ะอาจารย
6: ์
5: ก็มีติดต่อไปหลายคนนะคะเข้าไปได้ถ้าเกิดผ่านท่านนี้อย่างง่ายดายแต่ว่าถูกต้องนะคะ
6: ถูกต้องครับ
5: ถูกต้องค่ะ
6: เราจะได้คอนเนคชั่นระดับลึกเลย
5: แล้วคุณกิจรัตน์ก็มาในหลักสูตรนี้ด้วยหัวข้อของสปป.ลาวต้องเป็นท่านนี้นะคะอาจารย
6: ์ครับ
5: ค่ะ
6: ส่วนระเบียบทำยังไงระวังยังไงไปยังไงอะไรเนี่ยนะครับเป็น
5: ค่ะ
6: เป็นคนที่รู้ระบบดีที่สุดแล้วก็นักธุรกิจลาวรวมไปถึงทางการลาวไว้เนื้อเชื่อใจมาก
5: ค่ะ
6: นะก็บอกได้เลยว่าของจริงนะฮะแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะลาวนะครับ
5: ค่ะ
6: อยากไปจงไปจีนอะไรสารพัดเนี่ย
5: ใช่
6: ได้หมดเลย
5: เพราะว่าของรุ่นที่2นี้คุณกิจรัตน์ก็จบแล้วก็พาไปดูงานไปถึงคุณหมิงเลยนะคะได้เจอกับหอการค้าคุณหมิงด้วยซึ่งไม่ใช่เจอกันง่ายๆนะคะ
6: ใช่แล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก็เห็นมีดีลกันแล้วเนี่ยเดี๋ยว
5: มีดีลกันหลายรายแล้วค่ะเหมือนกันค่ะอาจารย
6: ์
5: โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนาะ

0: ุณหมิง
1: คุณหมิงเนี่ยขึ้นชื่อด้วยดอกไม้เมืองหนาวสวยนะครับเราสามารถที่จะแล้วอย่าลืมนะฮะรถไฟตอนนี้เรายังไม่เชื่อมกับจีนแต่ว่าเราเชื่อมแล้วเราก็แต่เราเชื่อมกับเราแต่ไม่ใช่รางที่เชื่อมกับจีน ก็สามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ได้ทุกวันนี้ทุเรียนเราก็ส่งไปทางเรานะฮะมากขึ้นผมดูสถิติครึ่งปีทุเรียนส่งไปโดยทางรถไฟส่งไปจีนคุณอ้อมมากกว่า 200,000 ตันแล้วนะคือปกติเราส่งทุเรียนไปที่จีนโดยเฉลี่ยประมาณ 900,000 ตัน
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าถึงล้านตันเมื่อไหร่หมายความว่าคนไทยจะเหลือทุเรียนรับประทานไม่ถึง 200,000 ตันนะครับ คนเดือดร้อนก็คือคนที่ชอบทุเรียนแต่ผมไม่เดือดร้อนนะส่งไปให้หมดเลยก็ได้นะครับ คนจีนเขานิยมทุเรียนไทยนะฮะเพราะตกลงกันแล้วเป็นได้ข้อสรุปแล้วนะครับเมื่อเข้ารับประทานเมื่อเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมาเลเซียทุเรียนเวียดนามนะครับทุกวันนี้เราก็เริ่มส่งไปได้แล้วแต่ยังไงก็ยังหมอนทองของไทยยังเป็นที่หนึ่งก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้จะอธิบายสรรพคุณอย่างไรนะฮะเพราะผมไม่เคยรับประทานทุเรียนเลยแต่ฟังแต่ประสบการณ์คนอื่นมานะฮะเพราะว่าแพ้กลิ่นอย่างรุนแรงต้องถามนักบริโภคทุเรียนอย่างคุณยุทธากรใช่ไหม
0: อ๋ออ้อมกินเป็นค่ะแต่แยกไม่ออกหรอกค่ะว่าพันธุ์อะไรค่ะอาจารย์ไม่มีแยกออกค่ะแยกไม่ออก
1: โอเค
0: แยกไม่ออก
1: เละไม่เละเนี่ยก็ไม่รู้เหรอ
0: เละไม่เละนะรู้ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นก้านยาวหรือเป็นหมอนทองถ้าเกิดแกะมาแล้วนะคะนอกจากคนขายจะบอกแต่หมายความว่ามันแยกพันธุ์ไม่ออกค่ะเละไม่เละเนี่ยรู้ค่ะรู
1: ้ดูภูไม่รู้เหรอ
0: ภูไม่รู้หรอกค่ะ
1: ถ้าภูยาวๆมันจะเป็นก้านยาว
0: ไม่ค่ะมันบางทีมันต้องกดมันไม่ได้สังเกตอย่างนั้นอาจารย์เพราะว่าเรากินเราก็ไม่ได้เลือกพันธุ์เนาะส่วนใหญ่ก็กินที่แกะมาแล้วเขาแกะมาใส่แพ็คอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่อร่อยอยู่เนาะใช่ไหม
0: อร่อยค่ะ
1: โอเคนั่นแหละครับก็แต่สนุกนะเวลาไปดูงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปดูงานเนี่ยทุกคนจะปลอดโปร่งคือไม่ได้ไปดูงานแบบเป็นเราตายนะ
0: ค่ะ
1: ไปดูงานแบบสนุกสนานลื่นเลย
0: สนุกค่
1: ะ
0: ก็คุยกันไปตลอดทางแลกเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วก็ได้ไปผ่อนคลายด้วยนะคะอาจารย์ก็มันก็จะมีช่วงดูงานที่จะเครียดหน่อยเพราะต้องไปตรงเวลาเนาะแล้วก็ถ้าไปจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะระเบียบเยอะด้วยนะคะ
1: ก็แน่นอนแหละ
0: ค่ะ
1: เขาถึงพัฒนาบ้านเมืองเขาได้ถึงขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: ตรงเวลาเป๊ะเลย
0: ตรงเวลามากเราต้องไปเผื่อเวลาเยอะ
1: แต่ว่าอยากจะนั่งรถไฟอีกหรือเปล่า
0: เอาไม่ล่ะค่ะอาจารย์รถไฟแล้วเขาเรียกรถไฟไทยไอ้ลาวจีนนะอาจารย์แต่ถ้านั่งในลาวเองก็ได้ค่ะแต่ถ้าข้ามไปจีนมันโอ้โหพิธีการเยอะนะคะ
1: เ
0: หนื่อยมาก
1: ถ้าจะไปก็ใช้วิธีนั่งเครื่อง
0: ไปลงเลย
1: นั่งเครื่องไปลงนะ
0: ค่ะอย่างนั้นดีกว่า
1: ถ้าเป็นนั่งรถไฟในจีนอะไรอย่างนั้น
0: ค่ะซึ่งการดูงานของแต่ละรุ่นนะคะเราก็จะดูสถานการณ์ณเวลานั้นอีกทีว่าตลาดไหนนะคะแล้วก็ประเทศไหนที่น่าจะไปดูแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดดีลธุรกิจอะไรได้บ้างก็อยู่ที่วิทยากรของเราแล้วก็ท่านที่มาอบรมด้วยที่จะช่วยกันประเมินนะคะแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าจะไปดูงานประเทศไหนคะอาจารย์
1: ครับจริงๆไปดูเมืองแร่เอิร์ธนะไปดูแร่เอิร์ธในลาวมีแล้วนะ
0: ในลาวมีแล้วใช่ไหมคะ
1: มีแร่เอิร์ธแล้วก็ทุนจีนล้วนๆนะฮะไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกมาแซม

0: ไปดูแลเอิร์ธในลาวมีแล้วนะ
1: ในลาวมีแล้วใช่ไหมคะ
0: มีแร่เอิร์ธแล้วแล้วก็ทุนจีนล้วนๆ นะฮะไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกมาแซมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณกิจลักษณ์ก็จะมาอัปเดตให้ฟัง

0: นายกอนุทินอยู่ที่จีนนะคะอาจารย์แล้วก็มีการคุยกันหลายประเด็นหนึ่งในประเด็นหนึ่งที่คุยกันก็คือเป็นการหารือในระดับทวิภาคีกับท่านสีจิ้นผิงนะคะประเด็นที่มีการคุยกันก็อันนี้มันเป็นเวที World AI Conference 2026ค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งนะคะที่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพูดถึงการเสนอตัวอำนวยความสะดวกฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีการยืนยันว่าจีนเข้าใจความกังวลของไทยกรณีที่ส่งรถถังให้กัมพูชาแต่เขาก็รับประกันว่าจะไม่ถูกนำมาใช้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมเวลาอธิบายเรื่องนี้ก็จะบอกว่าอาจารย์เอียงจีนอีกแหละ ผมไม่ใช่เป็นคนเอียงไปทางไหนนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับไม่ได้บอกว่าไปอยู่ข้างไหนแต่วิเคราะห์ให้ฟังนะฮะตามสิ่งที่มันเป็นอยู่คือนะครับก็เราก็พูดกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่จีนประกาศวันเบลวันรถปี2013นู่นนะก็พูดมาตั้งแต่นู้นนะครับว่าจีนต้องการอะไรเขาเชื่อมโยงอะไรอยู่แล้วก็การที่จะเชื่อมโยงได้มันก็จะต้องอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคมันก็ต้องกำจัดอุปสรรคนั้นให้ได้นะฮะนั่นแหละคือบทบาทของจีนก็ที่ไหนมีความขัดแย้งที่ไหนมีการสร้างสถานการณ์ที่กระทบกระทั่งกันไม่สงบฮะก็สังเกตดูเลยฮะจีนก็จะไปเป็นตัวกลางให้เสมอแม้กระทั่งในพม่านะครับก็ล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวในกรณีที่โกก้างนะฮะกลุ่มโกก้างเนี่ยต้องถือว่าเป็นกองกำลังที่เป็นเอกเทศนะฮะมีเขตยึดครองปกครองตนเองที่อยู่ในแผ่นดินพม่าแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นลิ้วล้อของจีนนะครับเขาก็คบกันนะเจอกันก็คือว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจีนไปยึดโกก้างไปยึดเมืองลาเซียวลาเซียวนี่เป็นเมืองชายแดนที่เป็นการค้าด่านการค้าระหว่างพม่ากับจีนที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับจีนก็ไม่อยากให้ลบพุ่งกันต่อจีนก็ไปเจรจากับโกก้างให้คืนลาเซียวนะครับให้กับกองทัพพม่าสามก็ซึ่งโกก้างก็ยอมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีจีนโกก้างก็อยู่ลำบากนะครับก็วิถีของเขามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆถ้าเราจะย้อนกลับไปนะก็คือพื้นที่แบบนั้นสมัยก่อนมันคือแผ่นดินจีนนะครับแต่พออังกฤษเข้ามาก็มาขีดให้มันเป็นพม่านะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่เท่าทุกวันนี้นั่นแหละคือรากของมันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาจริงๆประเทศไทยเราไม่ได้ก่อความขัดแย้งนี้นะครับแต่ว่าจีนเขาต้องคบกับทุกประเทศเพราะว่าถ้าเขาจะเชื่อมโยงกับอาเซียนก็ต้องไปทุกประเทศนะครับพื้นที่ตรงไหนขัดแย้งเขาก็ต้องไปช่วยเจรจาก็ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือเป็นกาวใจเป็นกาวใจให้โอเคขาดอะไรอยากจะได้อะไรเรียกร้องอะไรโอเคจีนมีส่วนช่วยได้ไหมอะไรพวกนั้นคุณอ้อมมันก็เลยต้องเป็นเยี่ยงนั้นนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยเพราะฮุนเซนก็หากินกับเรื่องชาตินิยมแล้วก็โบราณสถานที่ชายแดนอยู่แล้วพอถึงยุคหนึ่งช่วงหนึ่งอ่ะมันมักจะปั่นในเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้ในรอบนี้มันไม่เหมือนรอบก่อนหน้านี้นะครับรอบที่มันเป็นอยู่คือทุกวันนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องโลกของโซเชียลออนไลน์โลกของข้อมูลข่าวสารมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะฮะมันเป็นฮาร์ดพาวเวอร์กันเนี่ยนะมันก็ไปกระทบผลประโยชน์ของจีนที่เขาอยากจะเชื่อมกับทุกประเทศนะครับอาเซียนทั้งหมดนี่แหละนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาต้องรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในอาเซียนก็อันไหนที่เขาดีลกันได้แล้วนะครับอันไหนที่

0: เขาพยายามที่จะไม่ให้เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มันเกิดความรุนแรงเขาก็พยายามทำก็นี่แหละฮะชัดเจนก็คือครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ World AI Conference อย่างเดียวนะครับยังใช้เวทีนี้เพื่อที่จะเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความเป็นกลางที่จีนมีนะครับแล้วก็คุยกับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเป็นกัมพูชาก่อนหน้านี้ฮุนเซนเขาก็เชิญไปนะครับเที่ยวล่าสุดนี้ก็เชิญฮุนมาแนทลูกฮุนเซนไปนะครับแต่ไม่เห็นเขาเช็คแฮนด์กันไหมกับนายกไทยฮุนมาแนทกับไม่เห็นภาพนะแต่เห็นเดินมาในกลุ่มเดียวกันนะแต่เวลายืนสังเกตเห็นภาพถ่ายไหมล่ะคุณอ้อมคนที่ยืนอยู่ติดกันกับท่านสีเนี่ยก็คือนายกอนุทินนะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณแม่นัทไม่ได้ยืนอยู่ติดนะมีคนอื่นมากัน
1: คร
0: ับก็นั่นแหละครับนี่คือเขาเรียกว่าโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่แสดงออกมาเขาให้ความสำคัญขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เราไปเนี่ยคุณแม่นัทกลับแล้วนะคุณแม่นัทกลับแล้ว
1: กลับแล้วคืนทำไมไปแป๊บเดียวอาจารย์
0: ไม่ค่อยมีกิจกรรมเยอะนะครับแต่สำหรับไทยเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไปตั้งคือเซี่ยงไฮ้ก็ไปแล้วนะครับวันนี้ไปปักกิ่งมั้งนะครับปักกิ่งน่าจะไปที่เฉิงตูด้วยไหมเฉิงตูหรือเซินเจิ้นเนี่ยแหละนะครับประมาณก็นั่นแหละครับคือนอกจากในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรที่มันจับต้องได้จับต้องได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วถ้าจะพัฒนา AI และยิ่งถ้าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะท่านศรีก็พูดชัดเจนแล้วนี่บอกว่าจะจัดกิจกรรมจัดอะไรสารพัดเนี่ย 5,000 กว่าครั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะใน5ปีต่อไปนี้มันก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ระหว่างกันครับแล้วก็เน้นย้ำเลยว่า AI มันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องผูกขาดเพราะฉะนั้นมันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องแชร์ผลประโยชน์กันก็นั่นแหละครับแล้วก็ในทางการทูตหลังบ้านผมบอกได้เลยว่าผมก็คุยกับนักการทูตอยู่เรื่อยๆนี่แหละก็จะเห็นนะครับเห็นได้หลายเรื่องได้หลายราวที่เขาพยายามที่จะสกัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถถังไม่ว่าจะเป็นรถถังส่งแล้วแต่ยังไม่ส่งกระสุนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เบาใจได้นะครับเมื่อจีนเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วและที่สำคัญก็คือว่ากัมพูชาทุกวันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่พยายามจะดิ้นนะครับดิ้นไปหาคนที่ตัวเองเนรคุณเขาอย่างอเมริกาคุณเซนนี่เป็นคนไปตัดแข้งตัดขาเขาแล้วก็ไปหาจีนแล้วพอจีนไม่เอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลหุ่นเนี่ยก็พยายามดิ้นเห็นไหมครับก็ได้แค่เรื่องปลุกและดมเรื่องสร้างภาพเรื่องสร้างคอนเทนต์มาทะเลาะกับไทยเปิดประชุม RBC แล้วก็เอาไปคุยบอกว่าได้บอกไทยไปแล้วนะไอ้เรื่องต่างๆแล้วมันตลกตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่ขอร้องให้กองทัพไทยปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งขอร้องให้กองทัพไทยอย่าปฏิบัติเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่กัมพูชาปฏิบัติทุกข้อเลยตลกไหมนะก็นั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะเขาได้เอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านเขาแล้วแต่ไม่ต้องกังวลฮะเพราะสำรังสีก็ตามจี้ในทุกประเด็นนะครับบันทำลายฮุนเซนอยู่ทุกวินาทีเช่นเดียวกันก็นั่นแหละครับนี่คือการทูตนะแต่ก็ดีนะผมเห็นสิ่งที่คนไทยเป็นอยู่คือตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราตื่นตัวกับกระแสเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วก็มีความรักหวงแหนประเทศชาติจริงๆเพราะฉะนั้นเราเห็นไอ้พวกกระแสข่าวเนี่ยอย่าตื่นตัวได้ฮะแต่อย่าไปตื่นตระหนกต้องฟังหูไว้หูวิเคราะห์เจาะลึกนะครับล้วงเข้าไปในข้อมูลให้ได้อย่างรอบด้านก่อนแล้วค่อยนั่งพิจารณาไตร่ตรอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะพี่มนัสส่งข้อความมาว่าไม่ได้ทานทุเรียนมา 2-3 ปีแล้วเพราะไม่เคยมีขายก่อนนี้มีขายตามถนนมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอโอ้พี่มนัสมาแถวห้วยขวางค่ะยังมีอยู่ราคาก็ลงแล้วนะจ๊ะช่วงนี
0: ้ห้วยขวางคนขายก็เป็นจีนแล้ว
1: มั้ยมาจากสวนอาจารย์เขาขับมาจากสวน

0: ใช
1: อย่า
0: ่
1: งคุณพ่อไม่เห็นคลิปเลยไอ้ลงจีนมันไปยิงชาวส
0: อ๋อ
1: วน
0: เห็นค่ะอาจารย์
1: นะ
0: น่ากลัวม
1: พ
0: า
1: ว
0: ก
1: กนี้ต้องกำจัดนะครับอย่าปล่อย
0: ค่ะ
1: ลอยนวล
0: ค่ะ
1: ภาพ
0: ค่ะเดี๋ยวเรา
1: โจงๆขนาดนั้นนะฮะตามจับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้กำลังตามอยู่นะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะพี่มนัสที่เมื่อกี้บอกว่าไม่เห็นรถขายทุเรียนเลยพี่สันทัศน์เข้ามาทันทีค่ะบอกว่ามานนทบุรีเลยครับทุเรียนยังเยอะอยู่นะคะพี่มนัสไปแถวนนนะทุเรียนนนอร่อยด้วยนะคะถ้าใครพี่ไหคำกำลังชมอยู่พี่อมริสานีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะอาจารย์ค่ะค่ะ
6: ไหคำนี่คือทองคำนะ
5: หายคำทองคำไม่ใช่เงินละจำคำนี่แปลว่าทองใช่ไหม
6: แปลว่าทองคำ
5: อืม
6: ก็เหมืองทองเหมืองทองถ้าพูดภาษาเราว่าเหมืองทองเนี่ยมันหมายถึงคำว่าทองนี่คือทองแดงนะคุณน้
5: อง
6: แต่ถ้าอยากจะเป็นทองคำเนี่ยต้องเหมืองคำ
5: เหมืองคำ
6: นั่นแหละ
5: พี่หายคำนี่ชื่อก็รวยแล้วอ่ะ
6: ก็หายเป็นทองคำ
5: รวยใช่ไหมพี่หายคำตอบมาด้วยนะขอมั่ง
6: เป็นนักบินนะ
5: ค่ะ
6: ไม่ธรรมดานะครับ
5: ค่ะ
6: บินเล็กครับเฮลิคอปเตอร์อากาศยานเนี่ยมันเดี๋ยวจะไปขอเรียนด้วยเยอะ
5: พี่หายคำฟังอยู่ทักทายมาหน่อยนะคะ
6: เริ่มจากใช้กระดง
5: อันนั้นไม่ใช่ละอาจารย์อันนั้นไม่ใช่เครื่องบินละนั่นไม่ใช่ละค่ะเอาน
6: ามสกุลพระนะให้คำบุญมั่นยืน
5: บุญมั่นยืนบุญมั่นยืน
6: บุญมั่นยืนนะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: โอเคเราไปที่ข่าวเราต่อ
5: ค่ะก็พูดยังพูดถึงเรื่องกัมพูชาตอนนี้เขาบอกเขาไม่ง้อไทยละค่ะอาจารย์เขาไปนำเข้าส่งออกกับทางสิงคโปร์มีตัวเลขมาด้วยนะคะกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขบอกว่าการค้าทวิภาคีโดยรวมระหว่างกัมพูชาและสิงคโปร์ในเดือนมกราถึงมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,100 ล้านบาทค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะถ้าเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ 1,237 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับ391ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปี2025ค่ะส่วนการส่งออกของกัมพูชาไปสิงคโปร์ก็เติบโตเหมือนกันนะคะเพิ่มขึ้น 36% ค่ะอาจารย์โดยเฉพาะน้ำมันเหรออาจารย์เขานำเข้าจากสิงคโปร์แล้วเนาะเดี๋ยวนี
6: ้ครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก็เมื่อซื้อจากไทยไม่ได้ก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นสาเหตุที่ซื้อจากไทยไม่ได้ก็เพราะว่าคุณแบนสินค้าไทยเองใช่ไหม
5: อาจารย์ถามนิดนึงว่าซื้อจากสิงคโปร์นี่แพงกว่าไหม
6: แพงกว่าอยู่แล้ว

0: เพราะมันขนส่งไกลแล้วก็วิธีการขนส่งก็ได้จากทางเรืออย่างเดียว
1: แต่ออกมาแถลงตัวเลขเหมือนว่าภูมิใจเลยนะอาจารย
0: ์มันเปอร์เซ็นต์มันก็สูงอยู่แล้วเพราะว่าจากเดิมคุณซื้อกันน้อยๆแต่พอคุณเพิ่มปริมาณมากขึ้นผิดปกติมันก็เลยก็เปอร์เซ็นต์ก็ต้องสูงอยู่แล้วกัมพูชาถ้าดูจากสถิติเดิมนะครับก็คือการใช้น้ำมันก็คือนำเข้าน้ำมันคือ 100% นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกัมพูชาต้องซื้อจากต่างประเทศเดิมก่อนที่จะทะเลาะกับประเทศไทยเนี่ย 60% ครับจากประเทศไทยเยอะไหมล่ะ 60% จากประเทศไทย 15% นะครับจากเวียดนามแล้วก็ 15% ก็คืออีก 15% ก็คือจากจีนส่วนน้อยก็จะมาจากมาเลเซียบ้างอะไรกันนะครับแล้วแต่ว่า 60% เนี่ยเป็นขั้นต่ำเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเมื่อ 60% นั้นหายไปมันก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะฮะพอมันไปซื้อจากที่อื่นในตัวเลขที่มันน้อยอยู่แล้วพอมันเพิ่มมากขึ้นน่ะมันเปอร์เซ็นต์ก็ต้องสูงอยู่แล้วนะฮะโดยเฉลี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าพลังงานและเชื้อเพลิงต่างๆรวมไปถึงแก๊สธรรมชาติอะไรพวกแก๊สหุงต้มแก๊สที่เติมรถยนต์อะไรพวกนี้คุณอ้อมกัมพูชาเนี่ยจะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในระดับประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีแล้วใน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือจากประเทศไทยก็คือประมาณ 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะฮะแต่ทีนี้พอมันมีปัญหาที่ชายแดนมันก็นำเข้าโดยปกติไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะถ้าจะให้แฟร์เนี่ยต้องไปดูตัวเลขสถิติการค้าระหว่างกัมพูชากับลาวด้วยก็คือก็จะเห็นเลยว่าการค้าระหว่างลาวกับกัมพูชาก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่สินค้าที่กัมพูชาซื้อจากลาวเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าลาวมันคือสินค้าไทยที่ผ่านลาวเข้าไปนั่นแหละครับก็เขารณรงค์เรื่องแบรนด์สินค้าไทยรณรงค์ให้ใช้สินค้ากัมพูชาแต่ถ้าสินค้ากัมพูชามันเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคมันก็ดีไปใช่ไหมล่ะมันก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แต่ความเป็นจริงมันพึ่งตัวเองไม่ได้พอพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนถ้าซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เขาไม่ได้มีตลาดหลักอยู่ที่กัมพูชานะครับแต่แน่นอนแหละว่าถ้าไอ้ส่วนที่เขาเหลือจากการใช้ในบ้านเขาสิงคโปร์กันน้ำมันวันหนึ่งเนี่ยประมาณ1,500,000บาร์เรลแล้วก็ใช้ในสิงคโปร์โดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าวันละ1,300,000บาร์เรลคุณอ้อมนะครับมันก็จะเหลือส่วนเกินอยู่ประมาณนี้นะฮะ100,000 ถึง 200,000บาร์เรลต่อวันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิงคโปร์เขาจะส่งไปที่อินโดนีเซียครับส่งไปที่อินโดนีเซียมันก็หมายความว่ามันก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ส่งมาที่กัมพูชานะปัจจุบันนะแต่เราก็ดูเปอร์เซ็นต์มันสูงแต่ไปดูตัวเลขที่ผมพูดนะฮะไม่เคยต่ำกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิงคโปร์รัฐนี้ก็ประมาณ1,000 ล้านใช่ไหมมันก็ครึ่งปีแล้วพอมันครึ่งปีแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันคือเชื้อเพลิงอย่างเดียวมันหมายถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างอื่นแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยไปแกะดูดีๆนะก็สิงคโปร์ก็ซื้อจากไทยไปแล้วก็เวียนเอาไปขายให้กัมพูชาเวียดนามก็ทำเช่นเดียวกันนะฮ
1: ะ
0: มันเพิ่งมีคลิปนะคลิปน้ำตาลคลิปน้ำตาลแต่ผมดูว่าไอ้คลิปน้ำตาลนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดที่อื่นเลยนะฮะมันเกิดที่ฝั่งทะเลเกาะกงนั่นแหละเกาะกงอยู่ใกล้ไหนที่สุดล่ะก็อยู่ใกล้กับจังหวัดตราดนะครับมันก็จะมีในระบบของการลักลอบค้าขายผิดกฎหมายซื้อน้ำตาลน้ำตาลจากราชบุรีเอาไปส่งกันตอนกลางคืนโดยทางเรือพอขึ้นเรือมันก็ขึ้นท่าเรือของเขมรแล้วปรากฏว่าก็เทน้ำตาลออกจากถุงจากราชบุรี

0: ายใหญ่ที่นำเข้าพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็คือกลุ่มก้อนที่อยู่กับฮุนเซนอยู่แล้วแต่อยากจะสร้างข่าวสร้างคอนเทนต์ว่าเนี่ยแบรนด์สินค้าไทยนะเนี่ยเจอของไทยเป็นกุลุดเลยเนี่ยเราจับมาแล้วแต่จริงๆก็เอามากินเหมือนเดิมนั่นแหละคุณน้องไปดูไส้ข้างในครับทุกวันนี้ฮุนเซนก็ยังกินมาม่าครับรสหมูสับนะ เบียร์ก็ไม่ได้ดื่มอังกอร์เบียร์นะดื่มสระเบียร์สิงคือก๊อปไปทุกอย่างเขาบ้านเราเนี่ยสโลแกนอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับเล่าข่าวให้ฟังเราสโลแกนของเบียร์เราเนี่ยก็คือ My Country My Beer ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: My Country My Beer กัมพูชาก็เอาคำเดียวกันนี่แหละไปใช้ก็ My Country My Beer แต่เป็นเบียร์ของเขามันอังกอร์เบียร์เขาก็จะบอกว่าสลาเบียอังกอร์นะครับสลาเบียขยมประเทศขยมก็หมายความว่า my country my beer นั่นแหละคุณน้องนั่นแหละมันก็ไปทุกอย่างนั่นแหละแต่ก็ไม่ยอมรับไปขุดอยู่ที่นครวัดนครธมอยู่เรื่อยแต่ผมบอกได้เลยนะว่าในยุคชัยวรมันหรือสุริยวรมันยังไม่มีเบียร์นะยังมากก็สาธุแล้วก็เล่าข่าวเท่านั้นแหละครับไปเรื่องอื่นบ้าง
1: ค่ะก็คุณพี่มนูนทักทายมานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: คุณมนูนคุณมนูนนี่รุ่นสองนะ
1: รุ่นสองค่ะรุ่นสอง
0: รุ่นสองปืนใสสิงปืนใส
1: พี่เพ็ญนภาสวัสดีนะคะค่ะอาจารย์ไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2567ที่สปป.ลาวคุณผู้ฟังจำข่าวที่มีนักท่องเที่ยวไปดื่มเหล้าที่มีสารปนเปื้อนได้ไหมคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะอาจารย
0: ์ที่วังเวียง
1: ที่วังเวียงล่าสุดนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็บอกว่าจะเชิญทูตลาวมาพบแล้วก็กรองให้ตั้งข้อหารุนแรงขึ้นในคดีที่ชาวออสเตรเลียของเขาเนี่ยเสียชีวิตจากเหล้าปนเปื้อนเมทานอลนะคะชื่อว่าฮอลลี่โบและเบียนก้าโจนส์ค่ะที่เสียชีวิตไปทั้งคู่อายุ19นะคะดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนในเมืองวังเวียงนะคะก็ทางด้านของออสเตรเลียก็จิตหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเราในสัปดาห์หน้าในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาค่ะอาจารย์แต่ว่านอกจากชาวออสเตรเลีย2คนเนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวอีก4คนที่เสียชีวิตไปด้วยนะคะอาจารย์ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเหมือนกันก็เป็นเดนมาร์ก2คนแล้วก็เป็นอเมริกัน1คนอังกฤษอีก1คนค่ะค่ะ
0: คือจริงๆมันคือสุราที่เอาสารเคมีไปใส่นะส่วนใหญ่สารเคมีที่เอาไปเร่งมันจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรคุณน้องเพื่อทำให้มันดีกรีมันแรงขึ้น
1: แบบนี้มันไม่ทำให้เสียไปทั้งหมดในเมืองลาวที่เขาต้มเหล้าขายเองของเขาต้มขายเองไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์ถือเป็นเหมือนโอท็อปอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ครับในลาวเนี่ยเก็บภาษีนะฮะเก็บภาษีแล้วก็ทุกเมืองทุกพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะผลิตเหล้าสุราได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็จะมีการประเมินภาษีแล้วก็จะมีนายภาษีเนี่ยไปประเมินทุกเดือนนะครับคุณวันนี้คุณหมักกี่ไหคุณกันกี่ไหอะไรพวกนี้นะครับ
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะเรื่องเหล้าในลาวค่ะสักครู่ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปคุยเรื่องภาษีเหล้าในลาวที่ค้างไว้เมื่อสักครู่ต้องย้อนกลับไปที่ประเด็นนี้ก่อนค่ะอาจารย์ที่เขาเสียชีวิตที่เหล้าเนี่ยเป็นเขาบอกว่าผสมไอตัวเมทานอลเนี่ยนะคะเขาผสมเกินหรือว่าปกติในเหล้าลาวที่เขาต้มอยู่แล้วมีการผสมอยู่แล้วถึงทำให้เสียชีวิตค่ะอาจารย
1: ์รัฐนี้น่าจะใส่เยอะเกินนะครับคือต้องแยกให้ออกนะระหว่างเมทานอลกับเอทานอล
0: ค่ะเมทานอล
1: คือถ้าเมทานอลเนี่ยมันเป็นเคมี
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเอทานอลเนี่ยมันจะสกัดมาจากพวกพืช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทีนี้มันอยากจะเพิ่มความแรงของสุรานะครับก็เติมเมทานอลเข้าไปซึ่งเมทานอลเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็จะใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: มันก็เอามาผสมเพื่อทำให้สุรามันมีดีกรีสูงขึ้นก็คือให้มันแรงขึ้นนั่นแหละก็ไอ้คนที่ทำนี่มันอาจจะพังเผลอไปสัดส่วนมันอาจจะเกินไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับสองสาวออสเตรเลียเนี่ยภูมิต้านทานไม่มี
0: อายุน้อยอยู่นะอาจารย
1: ์ใช่อาจจะคือดื่มแล้วอาจจะติดใจแล้วก็ไม่หยุดนะครับอาจจะหลายเป๊กอยู่นะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกจะไม่เหมือนเคสมันมีเคสที่เกิดขึ้นในห้วงเดียวกันนะเคสนี้เป็นคนก็น่าจะยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยแหละที่คุณอ้อมอ่านนะที่เป็นผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นคอดวดสุราอยู่แล้ว
0: ที่เป็นเดนมาร์กอเมริกาแล้วก็อังกฤษน
1: ะไอ้คนนี้เสียชีวิตอยู่ในห้องเกสเฮา
0: อันนี้คนละกรณีกันคนละเวลาใช่ไหมอาจารย
1: ์อยู่ในห่วงใกล้เคียงกันแต่ก็อาการก็จากอย่างเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะครับแต่สำหรับคนผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยคืออันนี้มันเกินไปฮะมันดวดทั้งวันทั้งคืนมันไม่ยอมไปไหนแล้วก็สุราอันนี้อันเดียวกันเนี่ยเต็มห้องเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันหนึ่งแหละมันอ่านราคาถูกสองเนี่ยมันดื่มแล้วเนี่ยมันแรงมันถูกคออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคุณน้อมแต่สำหรับสองสาวออสเตรเลียเนี่ยยังเด็กอยู่แล้วก็ภูมิต้านทานไม่สูงแล้วมันก็อาจจะมีสัดส่วนของไอ้เมทานอลเนี่ยสูงเกินไปมันก็เลยทำให้เสียชีวิตนะครับก็มันไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกครับก็จริงๆมันมีกรณีแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าฝ่ายอย.สินะต้องใช้คำว่าองค์การอาหารและยาเนี่ยฝ่ายที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ไปตรวจมาตรฐานอะไรพวกนี้มากนักก็อย่างที่เราทราบบางเบียงมันก็คือเมืองท่องเที่ยวพอมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วไอ้สุราเนี่ยมันก็มิกซ์กันไปมิกซ์กันมานะครับบาร์เบียร์บาร์สุราบาร์อะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะฮะรวมไปถึงไอ้พวกกัญชงกัญชาด้วยนะครับก็มันก็เลยทำให้ยิ่งหลายๆอย่างมันผสมกันเข้าไปคุณอ้อมร่างกายมันไม่คุ้นเคยมันไม่รู้จักไอ้เรื่องพวกนี้นะครับแล้วมันโอเวอร์โดสเข้าไปมันก็มีผลก็นั่นแหละฮะก็สิ่งที่ทูตออสเตรเลียที่เวียงจันทน์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เขาก็คงมองไปในระยะยาวด้วยแหละก็คือว่าไม่อยากจะให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันนี้ซ้อนขึ้นมาอีก
0: ตอนนั้นที่เกิดเรื่องใหม่ๆค่ะอาจารย์เขาทางลาวเองเขาได้มีการตรวจสอบเหล้าที่ต้มเองเนี่ยทั้งวังเวียงไหมเอาแค่วังเวียงก่อนนะคะอาจารย
1: ์ก็สั่งห้ามจำหน่ายเลยในเวลานั้นแต่สังเกตดูฮะตั้งแต่เคสที่เกิดเนี่ยมันก็ไม่มีเกิดขึ้นอีก
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าเขาก็เข้มงวดพอสมควรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลาวเนี่ยเพิ่งฟื้นตัวจากโควิด19แล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งดึงเงินตราต่างประเทศเข้าไปในลาวเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า$1,000 ล้านที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในธุรกิจภาคอันนี้นะครับแล้วยิ่งจีนเข้าไปอะไรพวกเนี้ยตัวเลขทางการท่องเที่ยวมันยิ่งสูงขึ้นก็เห็นว่าคาดหมายกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะทะลุ2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำก็ต้องสติ๊กเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะฮะการควบคุมการอะไรพวก

0: นี้มันก็ต้องดูแลให้ได้มาตรฐานไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆนะฮะมันก็จะส่งผลต่อส่วนรวมแต่ก็ตั้งแต่เกิดเคสนี้ก็ยังไม่มีเคสอันไหนเกิดขึ้นอีกก็แสดงว่าเขาก็ควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำก็เรื่องไอ้พวกโทษทันสำหรับคนที่แหกกฎเนี่ย ก็ควรจะมีโทษที่สูงกว่านี้ไหมในข่าวนี้คือปรับเท่าไหร่ปรับ1,600 ดอลลาร์ใช่ไหมในราคาที่บอกว่าโทษที่ปรับแล้วก็จะ
1: ปรับสูงสุด1,600 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะ
0: ซึ่งน้อยมากนะครับ
1: จำคุก1 ปี
0: 1 ปีเนี่ยก็ถือว่าจริงๆก็น่าจะให้มันดูแข็งแรงกว่านี้หน่อยนึง
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะแหกกฎอีกครั้งนะครับ
1: ก็
0: ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่นะฮะก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำนะโอเค
1: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงเหล้าในลาวเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องภาษีค้างไว้อยู่ภาษีเหล้าในลาว
0: คือในลาวเนี่ยเขาจะไม่เหมือนไทยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าระบบทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบการค้าโลกมาตั้งแต่ต้นนะครับเราเพิ่งจะเข้าสู่ WTO เมื่อปี2012นะครับเข้าสู่องค์การการค้าโลกเพราะฉะนั้นการเก็บรายรับของแต่ละแขวงเนี่ยก็จะยังมีความเป็นอิสระของใครของมันอยู่แล้วก็การคมนาคมขนส่งการส่งสินค้าอะไรเนี่ยมันไม่ได้ไปอย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นสุราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ควบคุมแต่ไม่ได้ให้ผูกขาดนะครับก็คือสุราพื้นเมืองสุราอะไรเนี่ยก็ยังสามารถผลิตได้เราก็เคยไปชิมที่บ้านสร้างไหไม่ใช่เหรอบ้านสร้างไหที่หลวงพระบางนะครับอันนี้นี่คือแหล่งผลิตสุราที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะ
1: อันนี้เขาไม่ได้ผสมเมทานอลใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ครับอันนี้เป็นสุราจากข้าว 100%
1: อืมทำไมเขาไม่ให้ทำแบบนี้ทุกเจ้าละอาจารย์ออกกฎไม่ให้ผสมเลย
0: มันก็ของใครของมันก็อย่างที่บอกนะฮะบางเบียงมันก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครับหลวงพระบางเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนที่มีวัฒนธรรม แล้วก็สุราเนี่ยก็จะมีคือให้มันก็จะมีพวกน้ำกระชงกระแช่อะไรพวกนี้นะครับสาโทไวน์จากข้าวไรเบอรี่อะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของให้มันสตรองไม่ให้มันเข้มมากอะไรนะแล้วก็บ้านสร้างไหเนี่ยบอกได้เลยนะครับเขาไม่มีสารเคมีเจือปนอยู่ในสุราเลยเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ยังมีหลายที่นะฮะอย่างที่เขื่อนน้ำเงิมก็จะมีเหล้าอยู่เขาเรียกว่าผมเคยไปตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านนาสู อยู่ใกล้ๆเขื่อนน้ำเงิมบ้านในแขวงเวียงจันทน์บ้านนาสูเนี่ยก็จะเป็นเหล้าขาวแบบ70 ดีกรีถ้า70 ดีกรีเนี่ยเทียบเท่ากับวอดก้าเลยนะฮะถ้าท่านคุณอ้อมนึกไม่ออกก็คือเอามาพ่นไฟได้แบบนั้นเลยนะฮ
1: ะ
0: พวกที่แสดงไอ้พวกอะไรที่มันจุดฟงผุดไฟแล้วก็เป่าสุราเนี่ยนะจุดฟุบได้เลยนะฮ
1: ะ
0: คือ70 ดีกรีภาษีไม่แพงครับก็เพราะว่าเขาถือว่าเป็นสินค้าในลาวเขาเรียกว่าโอดับบ้านเราเรียกโอท็อป
1: ค
0: ่ะเราก็คือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยเขายังไม่ได้มีความหลากหลายความสามารถที่จะผลิตในแต่ละตำบลเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเขาก็เลยเป็น1เมือง1ผลิตภัณฑ์คำว่าเมืองก็คืออำเภอนั่นแหละตัวดีก็คือดิสตริกแปลว่าอำเภอแต่ภาษาเราเรียกอำเภอว่าเมืองตอนนี้ได้รื้อฟื้นตำบลกลับมาแล้ว แต่เราเรียกว่าคือคำว่าตำบลเนี่ยเราได้ยกเลิกไปตั้งแต่ปี2015ได้ยกเลิกไปตำบลในภาษาเราเรียกว่าตาแสงก็เนี่ยฮะปีนี้เพิ่งฟื้นกลับมาเพ พื่อแก้ไขเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่แล้วก็เลยรื้อฟื้นตาแสงหรือตำบลเนี่ยกลับมาใหม่ก็ต่อไปอาจจะมีคำว่าโอท็อปมาแทนที่โอดอปก็ได้นะฮะก็คอยดูต่อไปแต่ที่สำคัญนะฮะไทยลาวเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่แท้จริงเป็นสองประเทศที่เอาถ้าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ต้องใช้นายภาษาคุณน้องรู้จักนายภาษาไหม
1: ล่าม
0: นั่นแหละนายภาษานะฮะทรานสเลเตอร์นี่แหละก็นั่นแหละเราใกล้ชิดกันนะฮะจารีต12เดือนก็เหมือนกันคลอง14หมายถึงวิธีในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตก็ในหลักเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมเข้าหากันวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ก็เข้าหากันแล้วนะครับในสังคมที่เป็นอยู่คือเนี่ยก็ควรที่จะใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็แต่มันก็มีคนพยายามสร้างกระแสให้มันเป็นคล้ายๆกับไทยเขมรอยู่นะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องอะไรนะมีเรื่องข้าวเหนียวมะม่วง นะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็อะไรนะแจวส้ม แจ่วส้มก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็พยายามสร้างกระแสกันอยู่แต่ก็ด้วยความ เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็เลยไม่ขยายวงเหมือนกับกรณีไทยกับเขมร
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็
1: เพราะนั้นเป็นเพราะผู้นำเขาด้วยแหละอาจารย
0: ์ใช
1: ่พร้อมที่จะขัดแย้งตลอดเวลาน
0: ะช่วงหลังเนี่ยก็จะสร้างหนังแล้วเนี่ยสร้างหนังเขาเรียกว่าผู้ผีภาษาคแมร์เขาเรียกว่าพนมขมดผีขมดนั่นแหละ
1: ผีขมด
0: คำว่าผีในภาษาคแมร์เราออกเสียงว่าขมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คแมร์เขาออกเสียงพนมขมดนะออกเสียงขมด
1: เนื้อหามันเป็นเรื่องอะไรอาจารย
0: ์เนื้อหาเขาใส่ร้ายประเทศไทยว่าเราผลักดันคนคแมร์อพยพให้กลับไปถูกฆ่าตายไม่ยอมให้เขาเข้ามาในแดนดินแดนประเทศไทยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประเด็น จะเป็นประเด็นนะแต่ก็ต้องดูว่ามันถ่ายทำเสร็จแล้วมันจะขยายหรือว่ามันเอามาเผยแพร่หรือไม่ถ้าเผยแพร่เนี่ยเป็นประเด็นแน่นอนนะฮะ to be continue
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้านะคะมาสู่ซีรีส์นะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเข้าสู่ซีรีส์ของเราอารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่50แล้วค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็น EP ที่ทำลายสถิติ
0: ปกติจะประมาณ30กว่าๆนะอาจารย์ก็จะจบแล้ว
1: โอเคมากสุดคือ40
0: ค
1: ่ะนะฮะก็กว่าจะเป็นขวัญทองซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็40พอดีแต่ซีรีส์นี้มันมีอะไรให้คุยเยอะนะครับเพราะว่ามันคืออารยธรรมแห่งอุตสาคเนมันก็เลยต้องไปให้ทั่วถึงนะฮะอย่างพม่าเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็เรียนรู้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงกาลปัจจุบันที่เป็นอยู่แต่จริงๆตอนที่เราจัดทริปไปครั้งล่าสุดนะที่ไปหงสาวดีแล้วก็ยางกุ้งก็เวลามันกระชั้นนะเนาะมันก็เลยกิจกรรมมันเยอะด้วยแหละหนึ่งกิจกรรมเยอะสองมันเดินทางมันถนนหนทางไม่ได้เหมือนบ้านเรานะครับคือถ้าเหมือนถนนประเทศไทยเนี่ยสามารถทำเวลาได้นะฮะแต่ว่าสำหรับพม่าเนี่ยคุณน้องจำได้ไหมล่ะตอนไปพระธาตุอินแขวน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยไอ้ขากลับเห็นไหมขากลับเนี่ยรถติดกันเป็น10กิโลนะครับ
0: คือตรงที่เรานั่งรถโดยสารของเขาลงมาจากพระธาตุอินแขวนนะคะคนนี่โอ้โหยิ่งกว่าหมอชิดตอนปีใหม่อาจารย์ยิ่งกว่าแล้วก็เบียดเสียดกันมากแต่ดีที่เราก็เหมารถไว้อะเนาะไม่ได้ไปนั่งกับเขาค่ะ
1: หรือแม้กระทั่งคือถนนเขามี2เลนสวนกันเท่านั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับยิ่งช่วงที่จะข้ามน้ำสตูงนะฮะตรงนั้นเนี่ยต้องสับหลีกกันเพราะว่ามันต้องข้ามสะพานมันก็ค่อยๆข้ามสับกันไปสับกันมารถมันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็จอดเป็นแถวแต่ในห้วงจังหวัดที่เราไปเนี่ยเราสวนทางเขาไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็เลยไม่ต้องไปเข้าคิวอย่างนั้นนะแต่มันก็จะมีไอ้รถที่มันแทรกมาขวางอยู่นะครับก็ได้กระดึบไปแต่จริงๆที่ย่างกุ้งเนี่ยมีที่หนึ่งนะครับอันนี้แนะนำสำหรับท่านที่ไปเที่ยวที่ย่างกุ้งเนี่ยมีสตรีทฟู้ดอยู่นะครับคือเวลาไปเที่ยวเนี่ยบอกให้ไกด์เขาพาไปได้เลย สตรีทฟู้ดเนี่ยมีอาหารที่หลากหลายมากมีทั้งอาหารมอญอินเดียจีนแล้วก็ไทยนะครับอย่างข้าวซอยบ้านคุณอ้อมเนี่ยถ้าก็มีนะฮะข้าวซอยจริงๆข้าวซอยเนี่ยมันมิกซ์กันมากนะข้าวซอยก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราเรียกที่คนเหนือเรียกข้าวซอยก็เพราะว่ามันเป็นแป้งที่เป็นแผ่นๆแล้วก็มาซอยให้มันเป็นเส้นก็เลยเรียกว่าข้าวซอย แต่รากของข้าวซอยเนี่ยก็คือน้ำแกงเนี่ยมันเป็นน้ำแกงแบบอาหรับนะครับแต่ว่ามันพัฒนามาจากก๋วยเตี๋ยวของจีนแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะฮะข้าวซอยเนี่ยก็คือเป็นคนจีนที่นับถือศาสนาอิสลามเขาก็เลยเอาแกงแบบอาหรับมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับมันก็เล

0: ็นข้าวซอยในพม่าเขาจะเรียกข้าวซอยว่าโมหิงกาอันนี้ก็มีรับประทานนะมีเหมือนกันเลยนะครับมีทั้งไก่ทั้งเนื้อนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นแต่ไม่แน่ใจข้าวซอยเนี่ยเคยมีหมูไหมคุณอ๊อฟ
1: มีสิคะมี
0: ที่เชียงใหม่มีหมูใช่ไหม
1: มีค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ดัดแปลงเอาหมูตุ๋นนะทำคล้ายๆหมูตุ๋นนะคะ
0: แต่ว่าคือโดยหลักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่ไก่กับเนื้อสาเหตุก็เพราะว่าคนที่เป็นต้นตำรับเนี่ยเขาเป็นอิสลามจีนที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีหมูแต่ผมก็ไม่เคยสังเกตนะแล้วก็ไม่เคยรับประทานข้าวซอยที่เป็นหมูอร่อยไหม
1: อร่อยดีค่ะอาจารย์
0: ลำ
1: อร่อยลำดีค่ะ
0: โอเคโมหิงกานะครับ
1: ค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็จะมีเหมือนบ้านเราเนี่ยก็คือพวกมันทอดเต้าหู้ทอดนะฮะอันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มใสๆที่มีถั่วลิสงป่นโรยอันนี้ก็จะอร่อยจริงๆก็คือมันมาจากการเรียนรู้จากสังคมไทยนี่แหละเพราะว่าคนพม่านะครับมาขายแรงงานในบ้านเราเวลาพอเขาแก่ตัวเขาก็กลับไปแล้วเขาก็ไปสร้างอาชีพเขาก็เรียนรู้จากบ้านเรานี่แหละคุณน้องพวกมันทอดเต้าหู้ทอดนะก็จะมีน้ำจิ้มถั่วลิสงป่นนะฮะน้ำจิ้มหวานๆนี่แหละก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแห้งยำนะฮะมีแถมด้วยน้ำซุปไก่บวกกับพวกฟักอะไรพวกนี้นะฮะเราชอบ

ถั่วลิสงป่นนะฮะน้ำจิ้มหวานๆนี่แหละก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแห้งยำนะฮะมีแถมด้วยน้ำซุปไก่บวกกับพวกฟักอะไรพวกนี้นะฮะลาดช่องก็จะเป็นลาด

0: ขนมเบื้องห่อถั่วนะครับนกกระทาทอดไข่ปิ้งอะไรเนี่ยใช่ไหมนึกถึงไม่มีความต่างกับบ้านเราเลยนะ
1: ค่ะ
0: ขนมถังแตก
1: เค
0: ยกินไหมขนมถัง
1: เคยค่ะอร่อย
0: มันจะมีงาใช่ไหมมีน้ำต
1: าลมีน้ำตาลมีมะพร้าว
0: มีมะพร้าวขูดใช่ไหมโรยอยู่ข้างในนะครับก็จะมีโรตีแบบป่อเปี๊ยะสดนะครับขนมถั่วแบบโรยงาดำ
1: อาจารย์ทักให้ไปจินตนาการสักครู่ก่อนนะอาจารย์ ช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
0: เชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อเรื่องขนมค่ะอาจารย์เมื่อกี้ถึงขนมถังแตกแล้วค่ะ
4: ถึงถังแตกแล้วใช่ไหม
3: ถังแตกละ
4: ถังถั่วแปบแล้วมั้ง
3: ถั่วแปบถั่วแปบถั่วแปบต่อ
4: ถังแตกโรตีพอเปี๊ยะสดขนมถั่วแปบโรยงาดำแล้วก็มีโดนัทเคลือบน้ำตาลเชื่อมเคยรับประทานไหม
3: อ๋อโดนัทแต่ถ้าเป็นบ้านอ้อมนะจารย์มันจะคือขนมวงอ่ะมันจะเป็นโดนัทไปจิ้มน้ำอ้อยเคลือบน้ำอ้อยค่ะ
4: ใช่ใช่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เคลือบน้ำตาลเชื่อมแต่มันก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ้อยที่มัน
3: ใช่บ้านอ้อมเรียกน้ำอ้อยเป็นสีดำน้ำตาลน้ำตาลไม่ไหม
4: นั่นแหละก็อย่างเดียวกันที่เขาเอามาโรยใส่หน้าขนมนางเล็ก
3: ใช่ค่ะแบบเดียวกัน
4: ขนมนางเล็กก็แปลกดีเนาะพอไม่ใส่น้ำตาลเขาเรียก
3: ข้าวตังข้าวตังเลย
4: ข้าวตังแต่พอใส่น้ำตาลแล้วเป็นนางเล็ก
3: นางเล็กหรือข้าวแตน
4: เปลี่ยนชื่อได้เลยเนาะแล้วถ้าเอามากินกับไอ้น้ำพริกเนี่ยเป็นข้าวตังหน้าตังใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เนี่ยด้วยความหลากหลายของอารยธรรมใช่ไหมครับก็จะมีขนมสอดไส้นะฮะถั่วปรุงรสเห็นไหมเรียนรู้จากไทยหมดเลยเพราะว่าพม่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วอาหารการกินของพม่าเนี่ยมีน้อยมากคุณอ้อมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประยุกต์มาจากอาหารมอญครับแล้วก็อาหารมอญแต่ทีนี้ในสตรีทฟู้ดที่ย่างกุ้งเนี่ยความหลากหลายของอาหารก็เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากอารยธรรมของเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เขาตามแรงงานพม่ากลับไปที่บ้านนะฮะผัดหมี่ก็เนี่ยแหละฮะผัดหมี่กับผัดไทยไม่เหมือนกันนะครับคือผัดไทยเนี่ยมันจะมีเครื่องเคียงอยู่เยอะนะฮะแต่ผัดหมี่เนี่ยก็คือมันไม่ได้บินิสมาลาอะไรมากมายครับใส่ผัดหมี่ใส่พวกอะไรนะเขาเรียก

วกน้ำซอสน้ำดำน้ำซีอิ๊วอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นใส่กระทงขายนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยผัดหมี่อย่างโคราชเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็เคียงกันนะฮะผัดหมี่โคราชก็จะใกล้เคียงกับผัดหมี่ที่ฟู้ดสตรีทที่ย่างกุ้งนะฮะแล้วก็ไอ้พวกผัดไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรพวกเนี้ยก็ไปจากเรานะครับปิ้งอันนี้ไม่แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าผมไปลองมาแล้วอร่อยดีนกกระทาเอามาปิ้งแล้วก็ราดซอสเต้าเจี้ยวอร่อยดีนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อมันไม่น่ากินนะฮะแต่ก็รสชาติดีนะเขาเรียกว่าปลาปิ้งปลาลิ้นหมา แล้วก็อีกอันหนึ่งในบ้านเราไม่มีเขาเรียกว่าปลามันตาปลามันตามันจะคล้ายๆกับพวกปลาไหลนี่แหละแต่ว่ามันตัวสั้นกว่านะฮะเขาเรียกว่าปลามันตาก็ถ้าท่านไหนไปย่างกุ้งนะฮะบอกไกด์เขาพาไปตอนเย็นๆหลากหลายมากนะเดินไปกินไปนะฮะซื้อกับรถเข็นนี่แหละนะฮะกินไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีเบื่อฮะสีสันของตลาดตอนเย็นๆนี่แหละนะครับหรือถ้ามีเวลาเยอะอยากจะแนะนำก็คือนั่งรถไฟเที่ยวแต่ว่าอย่าไปคนเดียวนะครับต้องมีเพื่อนสักสองสามคนจะได้เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่มีอะไรอันตรายหรอกนะครับแต่ว่าไปสักสองสามคนไปด้วยกันหรือสี่คนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเพื่อนร่วมทางระหว่างกันเพราะว่ารถไฟในพม่าเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลองนึกดูนะฮะก็อย่างนึกอย่างนี้คุณอ้อมอย่างย่างกุ้งไปมันดาเลเนี่ยลองนึกดูนะย่างกุ้งไปมันดาเลก็ประมาณ622กิโลเมตรแต่บอกได้เลยนะครับถ้าใครมีเวลานะนั่งแบบลื่นเริงทัศนาจรได้เลยนะฮะสนุกนะฮะย่างกุ้งก็จะสถานีถัดจากย่างกุ้งก็จะเป็นพระโคหรือว่าหงสาวดีนั่นแหละจากพระโคก็จะต่อไปที่ตองอูจากตองอูเนี่ยก็จะเข้าเมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่าเนปิดอจากเนปิดอก็จะต่อไปที่เมืองหนึ่งก็เรียกว่าเมืองทาสีนะฮะต่อจากทาสีถึงจะเป็นมันดาเลย์ก็ไม่ต้องเร่งรีบครับนี่แหละอย่างที่บอกเร็วสุดก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเอามาเฉลี่ยกันมันก็จะได้ประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเขาจอดทุกสถานีนะครับวิ่งไปให้คุ้มแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปเหนือก็ยังต่อขึ้นไปได้นะคุณน้อมจากมันดาเลก็ไปมิจินาไปถึงรัตกชินได้เลยแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานมากก็คืออย่างมันดาเลไปที่รัตกชินเนี่ยต้องนั่งรถไฟหนึ่งวันหนึ่งคืน24ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าถ้าเลื่อนเริงทัศนาจรก็อย่างที่บอกนะไปเที่ยวได้เลยสนุกและอีกเส้นทางหนึ่งก็ไปได้นะฮะก็คือย่างกุ้งไปภูกามย่างกุ้งพระโคมะละแม่งก็ได้เยทวายพวกนี้นะครับแต่ว่าต้องอย่างที่บอกฮะก็ต้องมีเวลานะเมืองมะละแม่งนี่สวยเพราะว่ามะละแม่งนี่เป็นเมืองเอกของลัดมอนนะครับก็ไอ้น้ำสารวินก็ลงสู่ทะเลอันดามันที่มะละแม่งนี่แหละตอนไปผมไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไปเขายังเป็นเมืองที่สงบมากแต่ว่าเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยนะครับไปจับปลาทูตัวใหญ่ๆสมบูรณ์ทั้งนั้นนะแล้วเราเอามาย่างสดๆดูคุณอ้อมเสียงมันปลาทูไหลหยดลงใส่กองไฟดังนึกถึงแล้วหิวข้าวนะครับนี่แหละฮะชีวิตที่ถ้าเราเดินทางเนี่ยเราจะมีสีสันในชีวิตมากนะครับแล้วเห็นนั่นเห็นนี่มันก็จะมีอรรถรสในชีวิตนะครับแล้วก็ไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างเสริมความเข้าใจระหว่างกันอย่างที่รัตกชินเนี่ยมันจะมีเจดีย์อันหนึ่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะแปลว่าทองคำเหมือนกันเนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าชเวหรือคำว่าสุยคือชเวเนี่ยออกเสียงแบบพี่น้องมอญรามันแปลว่าทองคำ

0: แต่ถ้าพม่าเขาจะออกเป็นสุยเสียงเขาจะสั้นลงสุยนะก็แปลว่าทองคำเนี่ยแหละเหมือนชเวดากองนี่นี่ที่เราออกเสียงชเวดากองเนี่ยคือเราออกเสียงตามพี่น้องมอญแต่ถ้าเป็นคนพม่าออกเสียงก็จะเป็นสุยสุยดากองสุยดากองเสียงก็จะสั้นกว่าจะมีชเวชเวมิสูชเวมิสูไม่ใช่มิสูนึกว่าเป็นรถยนต์นะชเวมิสูเนี่ยนะฮะจะเป็นเจดีย์ลอยน้ำอยู่กลางทะเลสาบทะเลสาบอันนี้อยู่ในรัฐคชินเขาเรียกว่าทะเลสาบอินโดจีสวยฮะอันนี้สวยมากหรือถ้าอยากจะไปเมืองพัดตากอากาศนะฮะเมืองพัดตากอากาศเขาเรียกว่าอยู่ไม่ไกลจากมันดาเลนั่งรถไฟไปได้แล้วก็จะเป็นรถไฟที่ข้ามสะพานที่อยู่หน้าผาหวาดเสียวมากนะฮะสะพานอันนี้เวลาเราไปเนี่ยฮะมันจะต้องไปเมืองพักตากอากาศที่อังกฤษเขาทำไว้เขาเรียกว่าเมืองพินอูลินนี่สวยมากนะฮะคือเป็นมีวิลล่าเก่ามีโบสถ์คริสต์มีมัสยิดมีอะไรสารพัดคือมิกซ์ทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษสมัยก่อนจะไปอยู่ที่พินอลินนี่เยอะสาเหตุก็เพราะว่าพินอลินเนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองพักตากอากาศแล้วเนี่ยมันก็เป็นเมืองหลักสำหรับคนที่ไปทำงานอยู่ที่เหมืองนะครับเหมืองเพชรเหมืองพลอยที่ใหญ่ที่สุดก็เรียกว่าโมกอกนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะยังไม่เห็นตัวเลขว่ามันสูญสลายไปนะฮะแต่นั่งรถไฟไปเนี่ยมันจะผ่านสะพานสูงมากอันหนึ่งแล้วก็สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมดเลยก็อังกฤษนี่แหละสร้างไว้นะครับก็เรียกว่าสะพานกกทิกกกทิกสวยฮะสวยมากความยาวก็600ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ685เมตรก็อายุของสะพานนี้ก็ปีนี้ปีเท่าไหร่ปี2026ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อายุของสะพานนี้ก็126ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่เขาบูรณะแต่สวยมากคุณอ้อมคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนถ้านั่งรถไฟไปเนี่ยตรงนี้คือจุดที่สวยที่สุดนะฮะสะพานก๊กทีนะฮะมันเป็นการเชื่อมระหว่างพินอูลินกับเมืองบราซิลที่ผมไล่เรียงตอนช่วงโกกังให้ฟังนั่นแหละนะฮะเราจบพม่าโดยสมบูรณ์นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนดีมาที่ประเทศไทยเราบ้างประวัติศาสตร์ชาติไทยถ้าเราเรียนกันมาเราก็เริ่มจากสุโขทัยนี่แหละแต่จริงๆที่ปู่ก่อนหน้านี้ให้ฟังพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ไตมาก่อนแล้วก็เอาตรงนั้นมาต่อได้นะครับแต่ว่าเรารวบรวมกันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่นะครับมีคนอยู่นะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันมีทั้งผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่เป็นนักรบแล้วก็มีอิสรภาพจากอำนาจที่เหนือกว่าอย่างสมบูรณ์นะฮะก็คือสุโขทัยแต่ว่าสุโขทัยเนี่ยเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ต้องนับแบบนี้นะครับสุโขทัยเนี่ยเดิมทีเดียวก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาเป็นเมืองบริวารของละโวก็คือลพบุรีแล้วก็ละโวเนี่ยก็จะรับอิทธิพลมาทั้ง3อารยธรรมนะฮะก็คือทั้งผู้กามเนี่ยก็คือถ้าจะพูดแล้วผู้กามเนี่ยก็คืออารยธรรมแบบมอญรากของมอญก็คือชวาราวดีนะฮะพอเป็นรากของมอญแต่ว่าอิทธิพลทางทหารอิทธิพลของการเมืองนะฮะที่เป็นออกมาเชิงสัญลักษณ์ของอำนาจมันก็จะเป็นพม่าเพราะพม่ามายึดพวกเขานะฮะพอมายึดเขาในขณะอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านทิศตะวันออกที่พม่าเนี่ยคือด้านทิศตะวันตกอีกด้านหนึ่งคือด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นอารยธรรมขอมซึ่งเป็นอินเดียนะฮะขอมในที่นี้หมายถึงขแมกรมเป็นอารยธรรมที่มาจากอินเดียโดยชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนะ ก็รากที่ภาษาที่พวกเขาใช้ก็จะเป็นภาษาสันสกฤตนะฮะตอนนั้นยังไม่มีภาษาบาลีก็นั่นแหละครับถ้าเราดูในแผนที่นะครับลพบุรีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ตรงกลางระหว่างสองอำนาจก็คือผู้กำกับขอมซึ่งการที่อยู่ตรงกลางตรงนี้แหละมันก็เลยถ้าดูจากอำนาจของทั้งสองฝากสองฝ่ายก็คือทั้งฝากตะวันตกกับฝากตะวันออกเนี่ยนะครับ ประธานโทษเราอยู่ไกลปืนเที่ยงของอำนาจถ้าจะพูดแล้วก็คือเป็นอาณาจักรที่อยู่ชายขอบของทั้งสองอำนาจทั้งสองอารยธรรมก็เลยกลายเป็นความเข้มข้นของการปกครองการอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีสูงมากแต่ก็เรียนรู้อารยธรรมในทั้งสองฝากสองฝ่ายนะครับสาเหตุที่สุโขทัยเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็สร้างอาณาจักรแล้วก็เป็นไทยต่อตัวเองได้มันก็เป็นเพราะว่าอำนาจทั้งตะวันออกและตะวันตกนั้นมันเสื่อมลงนะครับมันเสื่อมลงก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับก็คือในสมัยรัชสมัยของสุริยวรมันที่สองที่สร้างนครวัดนะฮะพอสร้างนครวัดเสร็จคุณอ้อมเพราะว่ามันก็ทุ่มเททุกสภากำลังเข้าไปในการสร้างไอ้โบราณสถานที่เป็นก้อนหินนะฮะไอ้นครวัดเนี่ยใช้ก้อนหินประกอบกันขึ้นมาเนี่ย900,000กว่าก้อนนะไม่ได้น้อยนะครับแล้ว900,000กว่าก้อนเนี่ยแต่ละก้อนหินเนี่ยนะมันหนักเป็นตันคุณอ้อมแล้วแหล่งหินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับมันสกัดมาจากภูเขาลูกหนึ่งเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าพนมกุเรนพนมกุเรนเนี่ยอยู่ห่างจากนครวัด50กิโลเมตรโดยประมาณนั่นแหละก้อนหินมันสกัดมาจากนั้นแล้วก็ชักลากมาโดยช้าง ก็ลองนึกดูนะครับว่าไอ้พลังอำนาจของผู้ที่เป็นจักรพรรดิหรือกษัตริย์เนี่ยเอาไปทุ่มเทใส่ไอ้ก้อนหินพวกเนี่ยมันก็เลยไม่มีโอกาสทำอย่างอื่นนะฮะถ้าจะพูดก็คือว่าไม่เคยมีโอกาสที่จะคิดถึงสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมอะไรที่มันมากมายหรือแม้กระทั่งเมนูอาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการสร้างสรรค์อะไรนะฮะก็เพราะมันไปลงที่ก้อนหินโบราณนั้นก็ชักลากกันมาแล้วลองนึกดูนะครับอย่างนครวัดเนี่ยมีการประมาณการนะครับว่าช้างมากกว่า 5,000 เชือกต้องเสียชีวิตต้องตายลงกว่าจะสร้างนครวัดเสร็จนะครับแล้วก็พวกช่างทั้งหลายนะครับที่มาสร้างนครวัดเนี่ยมากกว่า 300,000 ชีวิตที่สูญสลายไปกับไอ้ก้อนหินพวกนี้นั่นหมายความว่าทั้งช่างทั้งอะไรพวกนี้นะมันก็คือคนที่อยู่ในระดับปัญญาชนในระดับที่มีความรู้ความสามารถแต่ก็เอาไปลงที่ก้อนหินพวกนี้มันก็เลยไม่ได้สร้างอะไรนะฮะมันกลับกลายเป็นว่าในทางกลับกันมันกลับเป็นการทำลายคนแต่ไปบูรณะหรือสร้างไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มันใหญ่โตมโหฬาร อันนี้แหละคือจุดเสื่อมแรกของจักรวรรดิขอมนะครับในยุคของสุริยวรมันที่สองเนี่ยสร้างไม่เสร็จนะครับต้องลูกต้องมาสร้างต่อก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ70ปีกว่าจะสร้างเสร็จพอสร้างเสร็จเท่านั้นแหละคุณอ้อมอำนาจที่อยู่ใกล้กันกับจักรวรรดิขอมในห่วงเวลานั้นก็คือจามปานะครับอาณาจักรจามปาถ้านึกไม่ออกก็คือดานังนั่นแหละคุณอ้อม ตั้งแต่ดานังลงมาจนถึงสุดแผ่นดินของเวียดนามในปัจจุบันในอดีตก็คือจามปาจามปานี่เก่งในเรื่องของการเดินเรือนะฮะเดินเรือแล้วก็เดินทัพทางเรือเนี่ยครับมาทำสงครามเพื่อที่จะยึดเอาพระนครที่เสียมเรียบที่ภาษากัมพูชาเรียกนั่นแหละแต่เราเรียกว่าเสียมมลัดนะฮะ เดี๋ยวค่อยไปต่อเนื่องให้ฟังทำไมมันมีสองชื่อ

0: คือสร้างตรงนี้เสร็จปุ๊บจามเนี่ยยกกองทัพมาถล่มเลยจริงๆก็คือไม่ได้ถล่มเพื่อทำลายนะครับเพื่อที่จะยึดเอาเป็นของตัวเองก็สู้รบกันเนี่ย7ปีนะฮะสู้รบกัน7ปีนั่นก็คือว่าเขาได้ช่างตวงวัดแล้วว่า70ปีที่ทุ่มลงไปกับก้อนหินให้กับนครวัดเนี่ยมันคือการทำลายสัญญาณรูปภาพและความเข้มแข็งของอาณาจักรนะครับก็เลยได้จังหวะมาถล่มก็สู้รบกัน7ปีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มากอบกู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือชัยวรมันที่7ชัยวรมันที่7มาปุ๊บนะฮะก็ไล่จามออกไป
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: แลนด
1: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

0: าชีพไรเดอร์เนี่ยเราต้องขอบคุณเขานะคะเพราะเขาต้องฝ่าแดดฝ่าฝนไปซื้อของให้เราวันนี้จากใจไรเดอร์จ้าสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบียวยูวีดีเรืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารนะคะจริงๆแล้วคือก็มีทั้งรับบริการส่งสินค้าด้วยอาหารด้วยหรือแม้แต่ผู้โดยสารด้วยดีไม่ดีโอ้ยทำหลายอย่างให้ด้วยนะคะซึ่งอาชีพไรเดอร์เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามีกติกาการจ้างงานนะบนแพลตฟอร์มซึ่งจริงๆมันก็เรียบง่ายตรงไปตรงมานี่แหละค่ะคือเราสั่งให้เขาไปซื้ออาหารร้านไหนเขาก็เดินทางไปหยิบอาหารร้านนั้นแล้วก็เอามาส่งให้กับเรานะคะซึ่งมันก็คือมีหมุดต้นทางไปยังหมุดปลายทางแต่ในความจริงของชีวิตจริงบางทีมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างนั้นเลยนะคะไรเดอร์จำนวนมากค่ะต้องเผชิญกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะคำขอนอกคำสั่งการซื้อสารพัดทั้งหาทั้งเศร้าก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังเอาเรื่องแรกเป็นชีวิตจริงที่อุ่นใจมากแต่อันนี้ไม่ได้เกิดในประเทศเราเกิดต่างประเทศนะคะเมาให้ฟังก่อนซึ่งอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารก็น่าจะเป็นภาพคุ้นตาในเมืองนะหรืออาจจะนอกเมืองก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งอยู่บนถนนทุกวันในชุดยูนิฟอร์มที่เรียบง่ายเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะชุดจะซีดๆหน่อยเพราะว่าอะไรฝ่าฝนฝ่าแดดจัดแล้วบางทีก็ต้องออกไปทำงานยามค่ำคืนหลายคนกลับบ้านเหนื่อยข้าวก็ไม่เคยกินตรงเวลาเพราะรายได้ขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ทำความขยันและแอปพลิเคชันที่เขาใช้ขยันมากก็ได้เงินมากจนกระทั่งมีเรื่องราวเล็กๆนะเกิดขึ้นทำให้หลายคนรู้สึกว่าอบอุ่นใจเรื่องคือมีไรเดอร์คนหนึ่งค่ะเขารับออเดอร์เค้กจากร้านตามปกตินี่แหละค่ะไม่ใช่เค้กแต่งงานนะคะเพราะมันไม่ได้ระบุชื่อผู้รับอย่างชัดเจนเขาชะงักนิดนึงกับข้อความในช่องหมายเหตุของออเดอร์เขียนว่า
1: เค้กชิ้นเล็กนี้มอบให้ไรเดอร์จ้าชีวิตไม่ง่ายอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะจ๊ะ
0: ด้วยความที่เขาไม่แน่ใจค่ะเขารีบกลับไปสอบถามที่ร้าน

และไม่ต้องการคำตอบแทนและเรื่องบังเอิญยิ่งกว่าบังเอิญทำให้หลายคนซาบซึ้งก็คือวันนั้นตรงกับวันเกิดของไรเดอร์พอดีแล้วด้วยภาระหน้าที่การงานที่ต้องวิ่งออกรับออเดอร์ตลอดตั้งแต่เช้าจรดค่ำเนี่ยเขาไม่คิดจะจัดงานหรือฉลองอะไรให้กับตัวเองเพราะเขาคิดแต่ว่าจะหาเงินกับไอ้แค่วันเกิดสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเพียงอีกหนึ่งวันเท่านั้นแหละมันก็เหมือนกับทุกๆวันแต่ในที่สุดค่ะระหว่างกะและงานอันเร่งรีบเขากลับได้รับเค้กก้อนเล็กๆซึ่งถือเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกของวันจากใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยพบหน้ากันไม่มีเพื่อนฝูงรายล้อมกล้องวงจรปิดเห็นเขานั่งอยู่ริมถนนจุดเทียนอวยพรวันเกิดให้ตัวเองและขณะที่เขากินเค้กน้ำตาเขาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวน้ำตาเหล่านั้นไม่ใช่เพราะความเศร้าค่ะแต่มันเป็นความซึ้งใจเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่ามีใครสักคนมองเห็นเขาใส่ใจเขาทางร้านบอกว่าหลังๆนี้ก็เริ่มมีลูกค้าหลายรายนะคะสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อมอบให้กับไรเดอร์โดยตรงบางทีผู้รับไม่ใช่ลูกค้าแต่ก็เป็นคนส่งของนี่เองล่ะค่ะมันเป็นการให้ที่มีความห่วงใยกับคนที่ต้องทำงานหนักนะคะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งท่ามกลางตัวเลขออเดอร์และเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยรวมไปถึงแรงกดดันในการหาเลี้ยงชีพโดยเฉพาะงานส่งอาหารยังคงเป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยต้องแข่งกับเวลาสภาพอากาศบางครั้งมื้ออาหารก็มักจะถูกละเลยเพียงเค้กก้อนเล็กๆกับข้อความให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มให้ใครสักคนได้มีกำลังในการใช้ชีวิตและไม่ยอมแพ้แล้วล่ะค่ะจริงๆเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราด้วยนะคะปูเคยอ่านข่าวหนึ่งนะคะกับป้าไรเดอร์คนหนึ่งนะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ร้านนัดเบเกอรี่พิษณุโลกเขาบอกเป็นความอุ่นใจสำหรับป้าไรเดอร์น้ำตาซึมเลยทีเดียวเพราะว่ารู้ว่าเค้กที่ตนมารับออเดอร์นั้นกลายเป็นของตัวเองซึ่งลูกค้าเขาสั่งเอาไว้เซอร์ไพรส์โอ้โหเขาบอกว่าเป็นคลิปแห่งความสุขซึ่งไรเดอร์ไม่รู้เลยว่าเค้กที่ต้องมารับที่ร้านน่ะเป็นของตัวเองนะคะในคลิปเนี่ยไรเดอร์ผู้หญิงคนหนึ่งเขากดรับออเดอร์แล้วเขาก็เดินเข้ามาในร้านแล้วเขาก็รู้ว่าลูกค้าสั่งให้กับไรเดอร์ที่กดรับออเดอร์เป็นคนแรกเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แต่ลูกค้าคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะเซอร์ไพรส์ไรเดอร์ค่ะด้วยเค้กปีใหม่ส่วนคุณป้าไรเดอร์เองก็ไม่คิดดีใจจนน้ำตาล่วงเลยนะคะไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องโชคดีนะอวยพรปีใหม่เลยทีเดียวแล้วคุณป้าก็ไหว้ขอบคุณแล้วก็อวยพรกลับว่าให้คนที่ให้นั้นร่ำรวยและมีความสุขนะอันนี้เป็นเรื่องอมยิ้มของพี่ๆ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: Hey bro

0: จริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: มาถึงเรื่องที่ไม่รู้จะหาออกหรือไม่ออกนะคะมีอยู่เรื่อยๆที่ไรเดอร์ชอบออกมาบอกว่าคือเขาไม่ได้สั่งอาหารอย่างเดียวมีการฝากจับชู้ของสามีก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วกติกาการจ้างงานของไรเดอร์บนแพลตฟอร์มนั้นน่ะค่อนข้างจะเรียบง่ายตรงไปตรงมานะคะคือเรียกว่าสั่งให้ซื้ออาหารร้านไหนก็ควรจะให้ไรเดอร์เดินไปแล้วก็หยิบอาหารร้านนั้นแล้วก็ไปส่งตามจุดหมายปลายทางที่ปักหมุดเอาไว้แต่ในความจริงพวกไรเดอร์ทั้งหลายบอกว่ามันไม่ได้เรียบง่ายเช่นนั้นนะคะมีไรเดอร์จำนวนมากค่ะต้องเผชิญกับคำขอนอกคำสั่งซื้อสารพัดไม่ว่าจะฝากเติมเงินโทรศัพท์หน่อยฝากป้อนอาหารคนที่บ้านนิดนึงฝากดูแลหมาหน่อยฝากซื้อของจากร้านสะดวกซื้อนิดนึงหรือฝากสืบจับชู้ของสามีอู้ยเรียกว่ารับงานนอกได้ไหมหรือแวะซื้อของได้หรือเปล่าเอ๊ะเขาบอกว่ามันเป็นคำขอกึ่งๆมัดมือชกยังไงไม่รู้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆมันไม่ตลกเลยค่ะโดยเฉพาะการใช้แรงงานของพี่ๆไรเดอร์แล้วการปฏิเสธก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเพราะไรเดอร์จำนวนมากมักจะตกอยู่ในภาวะก้ำกึ่งและต้องตัดสินใจบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ออกแบบให้พวกเขาสามารถจะปฏิเสธได้เต็มปากเลยไม่ว่าจะด้วยความเกรงใจหรือเกรงกลัวต่อการโดนหักดาวหรือเสี่ยงต่อการถูกแบนจากระบบหากลูกค้าไม่พอใจแน่นี่ถือว่าเป็นสภาวะบังคับหรือว่ายินยอมนะคะไรเดอร์หลายคนบอกว่าจำใจยอมต้องทำตามคำสั่งนอกคำสั่งซื้อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกระทบกับช่องทางทำมาหากินนะสิปูไปอ่านประสบการณ์จากใจไรเดอร์มาค่ะในเน็ตปูว่าบางเรื่องเนี่ยน่าเอามาเล่าเมาส์ให้ฟังเลยนะคะมีสัมภาษณ์อันหนึ่งพี่ไรเดอร์บอกว่าผมเคยเจอลูกค้าสั่งสินค้าให้ไปส่งที่ศาลเจ้าเนี่ยแหละค่ะตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนเลยแต่ปรากฏว่าเขาสั่งข้าวกล่องกับน้ำแล้วลูกค้าก็พิมพ์มาว่าพี่คะช่วยแวะซื้อธูปเทียนที่ร้านสะดวกซื้อให้หน่อยหนูอยากจะทำบุญตอนนี้เลยเอ้าผมก็ทำให้แล้วก็ส่งหลักฐานให้ลูกค้าดูเขาก็โอเคอยู่นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ทำแบบเนี้ยผมได้บุญหรือลูกค้าได้บุญเราอะก็ขัดใจลูกค้ามากก็ไม่ได้เพราะถ้าขัดใจแล้วเขาเกิดกดร้องเรียนขึ้นมาเราก็จะลำบากอีกไอ้พวกคำขอนอกคำสั่งซื้อเนี่ยอย่างเช่นนะอย่างเช่นถ้าเขาใช้ให้ไปซื้อผ้าอนามัยหรือสิ่งจำเป็นอื่นๆอันนี้ผมก็เข้าใจนะแต่บางคนน่ะฝากซื้อถุงยางหรือบางทีก็ฝากซื้อเหล้าเบียร์ซึ่งเราก็ไม่อยากทำเพราะว่ามันผิดกฎแต่ลูกค้าก็มักจะชอบร้องเรียนอีกอ่ะนี่แหละถือว่าเป็นปัญหามันเหมือนกับเราถูกมัดมือชกจากทั้งฝ่ายบริษัทแล้วก็ฝ่ายลูกค้าอีกผมเองเคยถูกลดดาวโดยลูกค้าให้เหตุผลว่าเอ้าไรเดอร์พูดจาไม่สุภาพและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งผมคาดว่าลูกค้าน่าจะไม่พอใจที่ผมไม่รับซื้อน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมจากคำสั่งซื้ออาหารอื่น เนื่องจากอะไรรู้ไหมก็ลูกค้าเล่นบอกว่าให้เราออกเงินไปก่อนมันใช่ไหมเนี่ยเงินเดือนผมก็ไม่ได้แบบว่ามีมากมายไหมแล้วถ้าเกิดผมซื้อไปแล้วเขาไม่จ่ายจะว่าไงแล้วส่วนตัวผมก็ไม่ดื่มแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ซื้อไปเกิดลูกค้าบอกไม่รับแล้วผมเสียเงินฟรีไหมทางบริษัทก็โทรมาถามนะว่าทำไมผมถึงทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกค้าอ้าวเฮ้ยอันนี้ตกลงผมผิดใช่ไหมเนี่ยจริงๆผมเคยติดต่อศูนย์ช่วยเหลือเรื่องคำขอนอกคำสั่งซื้อด้วยนะศูนย์ช่วยเหลือก็โทรไปสอบถามลูกค้าลูกค้าบอกไม่เคยฝากซื้อไม่มีโอ้โหลูกค้าเนี่ยเขาฉลาดเขาไม่พิมพ์ทิ้งไว้ให้เป็นหลักฐานหรอกจ้าแต่เขาจะใช้วิธีในการฮัลโหลโทรหาแทนซึ่งพอเราปฏิเสธคำขอนอกคำสั่งซื้อลูกค้าบางคนก็จะไม่พอใจแล้วก็ชอบมองว่าเรานั้นไม่มีน้ำใจแต่การที่เราไม่มีน้ำใจที่จริงแล้วเนี่ยมันกระทบกับงานเรานะจ๊ะให้แวะนู่นแวะนี่บางทีก็เสียเวลาแค่เวลาที่เราไปส่งของกว่าลูกค้าจะลงมาจากข้างบนกว่าจะเปิดประตูกว่าจะเก็บมากว่าจะหยิบสตังค์โอ้โหแค่นี้ก็เสียเวลาแล้วถ้าผมจะต้องแวะซื้อนู่นซื้อนี่ก็เท่ากับกระทบงานไงครับแต่ผมก็เข้าใจนะเหตุผลที่รายเดอร์หลายๆคนไม่ค่อยปฏิเสธคำขอนอกคำสั่งซื้อเป็นเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับงานและก็ไม่อยากมีปัญหากับลูกค้าเพราะงานรายเดอร์นั้นคืองานที่ทุกวันนี้เลี้ยงครอบครัวก็เลยจำใจต้องยอมรับบางแอปพลิเคชันไรเดอร์ก็จะมีดาวอยู่5ดาวถ้าหากว่าดาวลดเหลือ4หรือแค่ 4.7 เนี่ยก็โดนปิดระบบแล้วเขาจะปิดระบบโดยไม่อนุญาตให้วิ่งงานประมาณ 3-7 วันไอ้ 3-7 วันเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับ100บาทสำหรับไรเดอร์เนี่ยมีความหมายมากอย่าลืมว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้การโดนปิดระบบเท่ากับว่ารายเดอร์อาจจะไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัวเลยเพราะรายเดอร์อย่างเราเนี่ยหาเงินกันวันต่อวันก็อยากจะบอกว่าเห็นใจรายเดอร์บ้างเถอะค่ะอย่างน้อยเขาก็ตากแดดตากฝนยอมอดหลับอดนอนซื้อของให้เรานะ

0: โดยปู
1: ่ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมวันนี้ที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดารมูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับวันคล้ายวันสวรรคตครบ31ปีวันที่18กรกฎาคม2569นี้มูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณสำนักงานมูลนิธิพอสวและการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใน5จังหวัดพอสว5จุดโดยจะมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการทางนี้การเปิดให้บริการผู้มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆจึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจติดต่อขอรับบริการได้ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพอสวส่วนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าโดยมีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำเพื่อย้อนรำลึกถึงความรักความผูกพันและความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการอบรมและการพัฒนาทักษะการพูดการนำเสนอข้อมูลมาบรรยายเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างขึ้นสนองพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่ออนุรักษ์ย่านนิวาสสถานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์โดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
0: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
6: ม่วนแต่เจ้า
7: ได้แรงอกจังหู้นี
6: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
8: โดนใจสุด
5: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
9: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
15: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: ลดพลัง

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มปุริรัตน์ สามัตถิยะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์วันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่เคารพบทเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะคิดฮอดทุกคนคุณมนแคนแก่นคูณขับร้องแล้วก่อนนั้นคิดถึงพี่ไหมพี่เหมือนกันซ้อนคีรีขับร้องเนี่ยค่ะคุณรู้ฟังค่ะคิดฮอดทุกคนนี้จะบอกพี่น้องนะคะในพื้นที่นะคะภาคอีสานนะคะเอ่ยจังหวัดภาคอีสานทั้งหมดเลยครบทุกจังหวัดนะครบทั้ง20จังหวัดนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่อุดรไล่ไปจนกระทั่งถึงศรีสะเกษน้องงามศรีสะเกษสาวยโสนั้นน้องอ้ําสุรินทร์นั้นน้องอ่อนส่วนดิฉันนั้นน้องแหม่มแต่ดิฉันไม่ได้อยู่อีสานค่ะแต่ชื่อดิฉันเนี่ยนะคะมีคนหลายคนก็จะล้อเลียนนะคะบุรีรัตน์กับบุรีรัมย์เนี่ยนะคะบทเพลงที่ขับร้องคิดฮอดทุกคนเนี่ยนะคะคนนั้นเขาชื่อน้องจอมเป็นสาวนางรองอำเภอนางรองนะคะเสียงกุกตักกุกตักแบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายมากันแล้วอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณบันและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยำประการเอฟซีของ95ลูกทุ่งนครโดยเฉพาะรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับที่เป็นทั้งผู้ติดตามใหม่และก็ผู้ติดตามเก่าและก็ผู้ที่เข้ามารับฟังศึกษากฎหมายนะครับเรื่องราวคดีความต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
0: โอ้โหสัปดาห์นี้นี่ที่ผ่านมานี่ต้องบอกค่ะว่ามีข่าวให้ติดตามอย่างเมามันในหลายประเด็นด้วยกันค่ะอาจารย์คะแต่ก่อนที่จะถึงช่วงที่จะเข้าเรื่องของข่าวที่เป็นประเด็นพูดคุยในเรื่องของกฎหมายต่อเนื่องกันเนี่ยถามอาจารย์ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คิดฮอดใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ครับก็คิดถึง SD นะครับหมายใกล้ตัวนะครับเพราะว่าทุกสัปดาห์นะครับเราก็ใจจดว่าวันเสาร์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มสองทุ่มสิบห้าเนี่ยนะครับก็ได้พบพูดคุยมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ก็ได้ติดตามอยู
0: ่
1: ท่านแหม่มนะครับติดตามหลายพันนะครับมีข่าวใหม่ข่าวที่สร้างเขาเรียกว่าเป็นผลดีต่อไทยของประเทศของเรานะครับในขณะเดียวกันก็มันมีข่าวร้ายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะที่ความตายนะครับของหรือตายกลุ่มตายหมู่ลักษณะเนี่ยครับซึ่งเป็นเรื่องก็เรียกว่าอาจจะดวงบ้านดวงเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นแบบเพราะว่าชอบมีโหราศาสตร์หรือหมอดูที่ทำนายไว้นะครับว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดจริงนะครับก็คือเรื่องของโรงเบียร์ณลาดพร้าว
0: ค่ะอาจารย
1: ์ก็เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเลยนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆเรื่องทำนองนี้นะครับเคยมีบทเรียนเคยมีอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างน้อย2ครั้งใหญ่ๆมาแล้วนะครับแต่ว่า
0: ค่ะ
1: มันก็เกิดอีกแล้วเกิดในพื้นที่ใจกลางเมืองของเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมเมื่อวานก็ขับรถผ่านไปบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับก็ขับผ่านตรงนี้พอดีมองก็ไปอ๋อเมื่อก่อนที่สังเกตนะครับว่านี่คือโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นเขาเรียกติดขอบถนนเลยคุณแม่จะได้ขับรถผ่านเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับสำนักงานเขตนะครับฝ่ายปกครองและก็ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบนะครับ
0: ค่ะ
1: มันเล็ดลอดหูลอดไปได้อย่างไรนะครับ
0: มันไม่ได้เล็ดลอดค่ะอาจารย์มันถูกอะไรสักอย่างนึงบังตาอยู่ค่ะแล้วก็ต้องบังอย่างหนาด้วยนะคะไม่ได้บังอย่างบางค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับแล้วก็แรกหลังเกิดเหตุเนี่ย ผมก็ไปทาน อาหารแถวเรียบด่วนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องพอไปถึงประมาณสักนั้นลูกกว่าประมาณ 5:30 น.ปรากฏว่าตำรวจครับฝ่ายปกครองของสํานักเขตเนี่ยเต็มพื้นที่เลย
0: ฮะ
1: ณสถานตรงนั้นนะครับตรวจเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นถ่ายรูปทําผมว่าทํารายงาน
0: ค่ะ
1: นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเลยนะครับนี่ถ้าไม่มีเรื่องราวอย่างเนี้ยไอ้เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดหรือเปล่านะครับหมายถึงว่ากระบวนการของเจ้าที่รัฐเนี่ยจะเข้มงวดกวดขันนะครับไปดูปรับบาร์ต่างๆร้านอาหารว่าถูกต้องหรือไม่มีทางหนีไฟหรือเปล่ามีอะไรครบถ้วนกระบวนความหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเกิดนะครับแต่ว่าพอเกิดนี้ขึ้นมาจะเรียกว่าล้อมคอกหรือไม
0: ่อ
1: าจจะใช่หรือว่าปักขี่โรยหน้าหรือไม่เอาแต่จะเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับที่บ้านนี้เมืองนี้นะครับประเทศนี้มันมีอย่างเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะเขาไปดูทางหนีทีไรหรือเขาไปดูทางทำมาหากินนะคะ
1: คือทางทำมาหากินเนี่ยผมว่าเขามีอยู่แล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ก็เรียกว่ามันมีทำมาหาเขาเรียกว่ารับประทานมีอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องจัดในตรงเนี้ยเพราะถ้าไม่มีเนี่ยขับมาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทางกฎหมายควบคุมอาคารก็ดีทั้งกฎหมายเรื่องสถานบันเทิงก็ดีทั้งเรื่องอนามัยก็ดีเนี่ยครับมันจะต้องถูกต้องเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วอะนะครับถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับไม่รับสินบาทค่าสินบนเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเรื่องราวลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าโลกนี้ยังหมุนอยู่นะครับประเทศนี้ยังมีอยู่นะครับข้าราชการยังมีอยู่นักธุรกิจยังมีอยู่เนี่ยเรื่องราวทำนองนี้นะครับไม่มีทางหมดสิ้นไปจากประเทศนี้ได้อย่างแน่นอนและหมดไม่เท่าไหร่นะครับผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนอันนี้มันเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องผมว่ายังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่พอเรื่องทุจริตนะครับเรื่องข้อสอบเนี่ยอันนี้ยิ่งใหญ่กว่านะครับยิ่งใหญ่กว่าเรื่องนี้นะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ประเด็นกฎหมายเนี่ยที่ผมจะให้ความรู้กับนะฮะ FC แฟนๆรายการเราหรือพี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับว่า คือการกระทำลักษณะเนี่ยนะครับและทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็มันเข้ากระทงความผิดเรื่องประมาทกระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายและบางส่วนได้รับบาดเจ็บนะครับและประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อันนี้ถือว่าเป็นกรรมเดียวกันผิดกฎหมาย2บทนะครับก็ต้องลงบทหนักที่สุดก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับก็โทษจำคุกไม่เกิน10 ปีอันนี้ถือว่าหนักสุดในการ

0: ในความผิดเขาเรียกกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะการทำครั้งเดียวอ่ะผิดกฎหมายเรื่องประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงตายประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้นะครับและก็เติมดัดแปลงอาคารผิดประบอบควบคุมอาคารนะครับแต่ว่าต่อเติมดัดแปลงอาคารอันนี้ก็เป็นอีกเจตนาหนึ่งเป็นอีกกรรมหนึ่งนะครับต้องนับโทษต่อกันนะครับแต่ว่าเรื่องควบคุมอาคารก็เป็นส่วนมากจะเป็นโทษปรับนะผิดประบอบควบคุมอาคารโทษจำคุกก็จะมีน้อยนะครับโทษน้อยแต่ว่าเอาง่ายๆว่าการกระทำลักษณะเนี้ยนะครับแล้วคนตายเป็นกลุ่มเป็นหมู่มากลักษณะเนี้ยนะครับผมว่าดีไม่ดีโทษจำคุกโทษจำคุก10ปีศาลถ้าไม่รับสาภาพเนี่ยผมว่าศาลอาจจะลงเต็มนะครับ
1: อาจารย์ขาขอความรู้นิดนึงค่ะอาจารย์บอกว่าเหตุมันเกิดทีเดียวแต่มันผิดกฎหมาย2บทแต่คราวนี้ค่ะโทษสูงสุดเนี่ยมัน10ปีใช่ไหมคะแต่คนตายทั้ง33คนน่ะค่ะศาลจะลงโทษครั้งเดียว
0: มันเป็นกรรมเดียวครับ กรรมเดียวแต่คนตายหลายคนก็แปลความว่าผู้เสียหายเนี่ย ผู้เสียหายเนี่ยมีได้ถึง30 33 ใช่มั้ย
1: 33แล้วค่ะอาจารย
0: ์33ในที่ตายแล้วก็ที่บาดเจ็บอีก
1: ใช่ค่ะ100
0: กว่าทั้งหมดเนี่ย ก็แปลว่าผู้เสียหายจะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีเอากับ เจ้าของเนี่ยนะครับหรือหุ้นส่วนนะครับคนใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าลงโทษเขาได้นะครับกรรมเดียวกรรมเดียวคือย่อประมาทเป็นเหตุให้คนตายเนี่ยในเรื่องควบคุมอาคารเนี่ยอันนี้เป็นผิดมันผิดอยู่ก่อนตั้งแต่ขณะที่ก่อสร้างต่อเติมแล้วนะความผิดเกิดขึ้นณขณะนั้นส่วนประมาทเนี่ยมันเกิดเมื่อไฟไหม้แล้วคนตายแล้วมีไม่มีทางหนีไฟเนี่ยไม่มีทางออกนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าคือลงโทษเขาในทางอาญาเนี่ยนะครับได้2กรรมแต่ในทางแพ่งเนี่ยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความผิดเขาเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญาแพ่งที่เกี่ยวกับอาญาคือเป็นการละเมิดแล้วทำให้บุคคลอื่นเสียหายต่อชีวิตนะครับต
1: ่
0: อร่างกายต่อทรัพย์สินเนี่ยนะครับผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนนะครับเอากับผู้กระทำความผิดได้นะครับซึ่งจะต้องแยกย่อยไปดูอีกนะครับว่าคนที่ตายนั้นเป็นใครนะครับหัวหน้าครอบครัวหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเป็นพ่อถึงแก่ความตายผู้ที่ใช้สิทธิ์ได้ก็อาจจะภรรยาที่มีทะเบียนสมรสนะครับที่อายุยังไม่เกิน20ปีนะครับพวกนี้เพราะว่าพ่อมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรที่อายุไม่เกิน20และหรือเกิน20แต่เป็นคนทุพพลภาพส่วนคู่สมรสเนี่ยนะครับไม่ว่าสามีภรรยาเนี่ยต้องมีทะเบียนสมรสกันนะครับอันนี้มีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูกันไปจนตายอ่ะนะครับอันถ้าใครทำให้อีกฝ่ายถึงตายคนที่ยังอยู่เนี่ยก็ใช้สิทธิ์เรียกค่าอุปราชเลี้ยงดูค่าลงศพคือค่าจัดการงานศพนะครับถ้าบาดเจ็บก็ค่ารักษาบาลและค่าเจ็บปวดทุกเวทนาและก็ไม่สามารถประกอบกิจการงานได้เนี่ยอันนี้ก็สามารถเรียกร้องกันได้ในส่วนทางอาญาก็ต้องดูว่าเมื่อบุคคลอื่นถึงเพื่อบุคคลนั้นถึงแก่ความตายเนี่ยผู้เสียหายที่ใช้สิทธิ์แทนผู้ตายก็ถือถ้าลูกพ่อลูกในบุคลีหรือผู้สืบสันดานเขาถือตามสายเลือดนะครับไม่ถือตามความเป็นจริงนะครับไม่ต้องดูความชอบไม่ชอบนะครับดูสายเลือดแต่ว่าถ้าคู่สมรสดำเนินการในทางอาญาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยอันนี้ต้องมีทะเบียนสมรสนะครับสามีเวลาที่ไม่จดทะเบียนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับส่วนลูกนะครับส่วนลูกที่อายุยังไม่เกิน20คือถ้าทางอาญาถ้าเป็นลูกก็ดำเนินคดีเป็นผู้เสียหายดำเนินคดีได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าในเรื่องทางแพ่งเนี่ยลูกถ้าไม่ชอบกฎหมายเนี่ยนะฮะพ่อก็ไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูดังนั้นลูกที่อายุไม่ถึง20ก็ต้องให้แม่ไปร้องต่อศาลให้ศาลโดยเรียกไต่สวนพิจารณาพิพากษาว่าเป็นพ่อลูกที่ชอบกฎหมายลูกก็มีสิทธิ์เรียกค่าอุปราชเลี้ยงดู นะจนกว่าจะอายุ20ปีหรือจนกว่าจะตายในกรณีทุพพลภาพนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่เราต้องรู้นะครับเป็นหลักพื้นฐานนะครับเป็นแต่ว่า บางกรณีก็มีประเด็นตกเถียงกันในชั้นพิจารณาว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่ยังไงนะครับมีส่วนในการประมาทหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูอีกถ้ามีส่วนประมาทในทางอาญาถ้าผู้ที่ตายหรือผู้บาดเจ็บมีส่วนประมาทก็อาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยใช้สิทธิ์ในทางอาญาไม่ได้ แต่ในทางแพ่งเรียกค่าเสียหายได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้ามีส่วนประมาทด้วยค่าเสียหายก็อาจจะได้ไม่เต็มร้อยนะต้องดูตามพฤติการคดีดูว่าระหว่างผู้ทำละเมิดหรือผู้ทำละเมิดกับผู้ถูกทำละเมิดใครประมาทยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับใครมากน้อยกว่ากันก็ต้องไปพิจารณานะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับที่ต้องเรียนรู้กันนะครับต้องรับรู้กันนะครับ
1: ค่ะและคราวนี้ค่ะอาจารย์ไอ้เจ้าของเนี่ยเขาอ้างว่านะเขาไม่ตายนะคะตอนเนี้ยกำลังรอที่จะสอบปากคำอยู่เพราะว่าต้องรอคุณหมออนุญาตใช่ไหมคะถึงจะให้ปากคำได้แต
0: ่
1: เขาอ้างในการเขียนนะคะว่าเขาอะจริงๆอะออกมาได้แล้วแต่เขากลับเข้าไปช่วยคนอื่นแล้วเขาออกมาเป็นคนสุดท้ายแบบเนี้ยนะคะมีเหตุให้บรรเทาโทษไหมคะ
0: ก็ถือว่ามีนะครับเพราะว่าคือเหมือนกับขับรถเฉียวชนน่ะถ้าชนแล้วหนีเนี่ยขับชนแล้วลงไปดูเนี่ยครับอันนี้มันจะต่างกันเลยนะข้อหาก็ชนแล้วหนีก็เพิ่มข้อหาอีกข้อหาหนึ่งนะครับแต่ชนลงมายังดูรับผิดชอบเอาใจใส่นะครับคนที่ได้บาดเจ็บจนเขาเจ็บด้วยเนี่ยก็รับการพิจารณาโทษอาจจะพฤติการของการทำผิดเนี่ยถือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะมันทำผลร้ายพวกนี้นะครับก็ศาลต้องพิจารณานะจะต่างกับว่าเกิดเหตุตัวเองวิ่งหนีกับแล้วก็ไม่รู้หนีไปไหนไม่รับผิดชอบไม่ดูแลไม่รับเหตุไม่บรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้คือไม่รับผิดชอบในการกระทำนะครับไอ้อย่างเนี้ยอาจจะโดนหนักคือไม่เกิน10ปีเนี่ยศาลก็ดูมีศาลนะศาลจะลง2ปี3ปีหรือ10ปีเนี่ยดูพฤติการความร้ายแรงของการกระทำ อันนี้ก็คือความร้ายแรงเนี่ยพฤติการเขาก็ถือว่ามีความรับผิดชอบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเพื่อช่วยแต่ในแสดงว่ามีความรับผิดชอบสูงนะครับบางคนหนีเลยนะครับแต่คนแบบฐานะดีๆหน่อยไม่สนใจชีวิตคนอื่นเนี่ยนะครับเอาตัวเองรอดก่อนถือว่ายังมีสปิริตอยู่นะครับแต่ว่าสปิริตนะครับอยู่ยังสปิริตอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นหมวดอะไรหมวดนัดเนี่ยอันนี้ก็มีสปิริตเหมือนกันนะครับมีสปิริตเหมือนกันนะว่าที่อะไรอ่ะเขาว่าที่ก็เป็นนักศึกษาทหารเล็กอย่างหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วไปจูบไปแต่งกายเหมือนเป็นนายทหารสัญญาบัตรเล็กอย่างหนึ่งเลยครับและก็ไปสร้างฐานก็บอกว่านายกเนี่ยยังไม่ต้องไปฟังเขาอ่ะเขาชี้แจงนู่นนี่นั่นใช่ไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ว่าถ้าอาจจะดูไว้ดีด้วยนะครับพฤติการเขาเนี่ยถ้าเขาเข้าด้วยไปช่วยเหลืออะไรต่างเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ของสาธารณะตรงนี้เข้าไปช่วยเหตุการณ์เนี่ยก็พี่นายอีกมุมหนึ่งก็ได้ต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่อะไรนะที่พัทลุงอ่ะนะพี่ว่านายตำรวจนะจับฐานปลาในพวกปืนอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูให้ดีเหมือนกันนะครับว่าเขาเจตนาร้ายหรือเจตนาดีเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายอ่ะหรือเป็นผู้ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าบอกว่าทำให้ประชาชนตื่นตกใจให้ข้อมูลที่เท็จซึ่งไม่ตรงความจริงไม่ตรงความจริงที่ว่าไม่รู้ว่าประชาชนตื่นตกใจตรงไหนนะครับอันนี้คือไม่มีความชัดเจน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเขาให้ตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าไว้รับเหตุตรงนี้นะครับก็ต้องชื่นชมอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ว่าการแต่งกายเนี่ยผมมานั้นดูสัมภาษณ์เขาจะใส่เสื้ออะไรที่ว่าเสื้อทหารเสื้อยืดเนี่ย
1: ชุดทหารเลยค่ะ
0: แล้วก็แสดงตนเป็นทหารหรือเปล่านะครับแล้วก็กระทำการในเจ้างานหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นทหารเนี่ยผมว่าหน้าที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าจะทำการไม่ต้องงาน
1: อุ้ยเขาใส่เสื้อกอดด้วยค่ะอาจารย์
0: คือถ้าใส่เสื้อกอดต้องไปอยู่ชายแดนไทยเขมรตรงนู้นอ่ะจริงๆใช่ไหมเสื้อกอดตรงนี้มันใช้ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าการระเบิดกันในไม่ใช่ระเบิดก็เรียกสามารถป้องกันในไฟไฟได้หรือเปล่านี่อย่าเผาผลาญเขาเลยนะครับ
1: อาจารย์คะเสื้อเกราะเนี่ยมันถือเป็นยุทธภัณฑ์ไหมคะมันเข้าขาย
0: ต้องพิสูจน์ว่ามันเข้ารักษาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นยุทธภัณฑ์เขาว่าไม่มีสิทธิ์จะครอบครอง นะครับก็ผิดพ.ร.บ.ยุทธภัณฑ์ของทหารนะฮะ

0: ต่างๆที่เราทำมีหลายรูปแบบนะครับตอนนั้นเคยมีข่าวนะเรื่องเสื้อเกาะที่ว่าเรื่องเนี้ยไปจาแดนฮะไปจาแดนเขมรไทยเขมรนั่นแหละนะครับรู้สึกว่าคุณกันเรื่องอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ผลิตเสื้อเกาะขึ้นมาโดยอะไรอ่ะไม่รับอนุญาตอะไรสักอย่างนึงนะครับเขาเป็นประเด็นอยู่ตรงนี้เหมือนกันอันนี้ผมว่าเป็นความชอบบางคนชอบยูนิฟอร์มเนี่ยไม่ว่าตำรวจหรือทหารนะก็ได้ใส่รู้สึกมันฮึกเหิมรู้สึกมันธรรมะธรรมแงเพราะว่ามีความก็ว่ามีจิตวิญญาณแต่เด็กอ่ะมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะทำหน้าที่อยากจะเป็นเนี่ยแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับบางคนก็ไปเป็นรปภ.ใส่ชุดมันดูธรรมะธรรมแงอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ก็มีเหมือนกันนะครับ
1: แล้วเรื่องที่เขาแหมไม่ใช่บูลลี่นะคะอาจารย์เขาก็อ้วนตุ้มตุ้ยนุ้ยเลยแหละต้องว่าอย่างนี้แล้วคนเขาไม่เอ๊ะบ้างเหรอคะว่าเอ๊ะทำไมพี่ทหารใส่เสื้อเกราะทำไมพี่เขาตุ้ยนุ้ยขนาดนี้คะไม่ได้บูลลี่เรื่องอ้วนนะคะแต่มันตุ้ยนุ้ยเกินเหตุอะค่ะอาจารย์คะ
0: ก็ผมว่าแต่อาจจะมีอยู่บ้างนะทหารจริงๆที่ตุ้ยนุ้ยแบบนี้อาจจะมีอยู่บ้างที่ก็เลยเป็นทหารประจำการหรือทหารที่รับราชการแล้วนะไม่ใช่พวกทหารที่รับเกณฑ์มาแล้วก็ไปอยู่ทำชายแดนน่ะคือทหารที่อยู่ก็เรียกว่าอยู่ในกรมในกองในส่วนกลางเนี่ยนะครับบุคลิกลักษณะนี้ผมว่าก็น่าจะมีอยู่บ้างแต่นี่ถือว่าเขาแอคชั่นมาทำหน้าที่นะหรือจะทำหน้าที่เนี้ยรูปร่างน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่น่าเป็นแบบนี้ต้องทำแมงต้องแต่ผมว่าต้องดูพฤติกรรมของเขานะว่าเขามาเนี่ยเขาแต่งกายเนี้ยมาเพื่อช่วยหรือมาเพื่อบัตรทองคนอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไหนๆก็คุยเรื่องเครื่องแบบแล้วตอนนี้บาร์โฮสอาจารย์รู้จักบาร์โฮสนะคะบาร์ที
0: ่
1: บ
0: า
1: ร
0: ์
1: ที่ไปเที่ยวอะค่ะอาจารย์ขาอาจารย์เข้าไม่ได้หรอกต้องนะต้องเป็นผู้หญิงแก่วัยชราแบบแม่เนี่ยถึงจะเข้าได้อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยนุ่มบาร์โฮสเอาชุดอาจารย์ไปใส่ค่ะเป็นคุยกันหน่อยอาจารย์คะผิดไหมคะ
0: คือจริงๆไงพรบคือคุยทนายความเนี่ยจริงๆเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไอ้คุยเนี่ยเป็นของเนติบัณฑิตนะครับผู้ที่มีสิทธิ์จะใช้ใส่สวมใส่เสื้อคุยนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่สมมติต้องเป็นวิสามัญหรือสามัญสมาชิกของเนติบัณฑิตนะครับคนที่จบการศึกษาเนติบัณฑิตเนี่ยนะครับก็สามารถใส่เสื้อคุยนี้ได้โดยเวลาพอจบแล้วจะไปรับประกาศนิติบัณฑิตนะครับก็สวมใส่เสื้อคุยนี้ในการรับประกาศนะครับหรือทนายความอาจจะไม่จบนิติบัณฑิตนะครับจบนิติศาสตร์มาแล้วจะขึ้นทะเบียนทนายความพอสอบตัวทนายความได้ผ่านแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นสมาชิกวิสามัญสมาชิกของเนก่อนนะครับแล้วจึงมีสิทธิ์ใส่เสื้อคุยนี้ในการว่าความเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทั้งพวกขาอัยการและทนายก็จะใช้เสื้อคุยเนเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ณปัจจุบันมีการแยกนะครับเสื้อไอ้ชัดเจนของพวกสาก็อีกแบบหนึ่งมีแถบอีกแบบของอัยการอีกแบบหนึ่งแต่ของทนายความเนี่ยอันนี้ถือว่าผมว่าอมตะที่สุดนะครับเพราะว่าใส่เสื้อคุยเนมาตั้งแต่ดั้งเดิมจนปัจจุบันนะครับตำนานได้ดีกว่านะครับผมไม่รู้แต่ผมชอบเสื้อคุยเนมากกว่าเสื้อคุยอีก2รูปแบบที่ว่านะครับมันใส่แล้วมันรู้สึกขังดีอย่างคุณแม่นะครับมันมีตะบะมีรักษาแต่กรณีนี้ผมพิจารณาดูแล้วนะครับโอเคมันกระทบต่อเกียรติยศของผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมก็คือทนายความนั้นในปัจจุบันนะครับเพราะศาลใช้อีกแบบอัยการใช้อีกแบบหนึ่งอันนี้มีทนายความนั้นที่ยังสวมใส่เสื้อคุยแบบนี้อยู่นะครับแต่การกระทำมันไม่ทำให้ไม่ต่อไปได้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นการใช้วิชาชีพทนายความนะครับเป็นเดี๋ยวเอาไปใส่เหมือนไปแสดงหนังนะครับทำนองเดียวกันนะครับแต่ว่าคือผมว่าเขาศึกษามาแล้วว่าไม่มีโทษในลักษณะนั้นนะครับไม่งั้นคงไม่กล้าทำหรอกเป็นเดี๋ยวพอทำแล้วเนี่ยมันไปลดทอนศักดิ์ศรีของวิชาชีพทนายความหรือว่าของผู้ที่เป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตรัฐสภานะครับทำให้เสื่อมเสียได้ลักษณะนี้ก็ขอโทษขอโพยกันมานะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็โอเคนะครับ
1: ไม่คิดเลยว่าอาจารย์นะจะเป็นผู้ชายนะที่ขายบริการแต่เป็นด้านกฎหมายนะอาจารย์นะ
0: ครับผม
1: ใจมาก ไปบ่อยจ่ายน้อยไปครั้งเดียวช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายในวงเมฆค่ะ

Hoffentlich.

ูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมะชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมะชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมะชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชา

BTS เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลซาบิดาลุยเชียงใหม่ตรวจความพร้อมนครหลวงล้านนาเดินหน้าขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนางสาวซาบิดาไทยเสพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าและความพร้อมการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาและตรวจเยี่ยมพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกอาทิประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกแจ่งหัวลินแจ่งกระตั้มวัดเจดีหลวงวรวิหารและวัดเชียงมันเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ขณะนี้การเสนอชื่อแหล่งอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่13มกราคมและประเทศไทยได้ยื่นเอกสารเสนอชื่อต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินโดยองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี2570สหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่7ติดต่อกันหลังข้อตกลงหยุดยิงล่มส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงปฏิบัติการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่7ใช้เครื่องบินโดรนและเรือรบโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประกอบด้วยคลังอาวุธใต้ดินระบบขนส่งสถานีสอดแนมทางนี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสิ้นสุดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านมีรายงานเสียงระเบิดในหลายเมืองรวมถึงท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านด้วยขณะที่สหรัฐปฏิเสธรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำระเบิดจากทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุว่าเป็นเพียงข่าวปลอมส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐต่างได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านโดยคูเวตถูกอิหร่านโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำทะเลซ้ำเป็นวันที่2ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และต้องปิดระบบผลิตกระแสไฟฟ้าบางส่วนส่วนจอร์แดนระบุว่ากองทัพได้สกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้10ลูกในน่านฟ้าของประเทศแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย

0: ไหวบาเรนระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านได้เช่นกันทั้งนี้สหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่ว่าสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเช่นสะพานสถานีรถไฟและสนามบินโดยทำเนียบขาวและรัฐมนตรีกลาโหมพีทเท็กเซสยืนยันว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารรวมไปถึงการทำลายหอบังคับการในท่าเรือชาบาฮาที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ใช้เป็นเครือข่ายสอดแนมทางทะเลอย่างไรก็ตามทางการจังหวัดฮอร์โมซกันทางตอนใต้ของอิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ19คนจากเหตุโจมตีของสหรัฐมีสะพานในภูมิภาคเดียวกันพังเสียหายด้วยหลายแห่งส่วนกรณีที่สื่ออิหร่านรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ IRIB ของรัฐบาลอิหร่านระบุว่ากองทัพเรือของ IRGC ได้ส่งโดรนเข้าโจมตีเรือสินค้าติดธงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเพราะพยายามแล่นผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพิกเฉยต่อคำเตือนนั้นฝ่ายกองทัพเรือของไทยได้ออกมาแถลงปฏิเสธแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือของไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: สั่งนางนะคะเป็นบทเพลงที่คุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยสั่งไว้ทั้งหมด4สั่งหลักๆด้วยกันนะคะหรือ4ข้อห้ามนะคะที่บอกว่าห้ามใครมากอดไหล่ห้ามใครมาจับมือห้ามใครมาจูบหน้าผากแล้วก็ห้ามลูบคันแก้มโดยคนอื่นที่ไม่ใช่กระผมส่วนก่อนหน้านั้นนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็สั่งแล้วก็ขอร้องแฟนหนุ่มที่ไปทำงานในเมืองกลุ่มนะคะก็บอกว่าสั่งให้กลับมาเยี่ยมแม่นาสั่งไม่เหอแสงไฟเมืองกรุงสั่งไม่ให้ไปจ้องนักร้องคนดังสั่งไม่ให้ลืมคนทุ่งนาและสั่งให้ส่งจดหมายส่งจดหมายมาหานะคะสรุปสั้นๆไม่ได้สั่งซื้อของแต่เป็นการสั่งเสียและขอร้องนะคะช่วงนี้กระแอมกระไอเล็กๆมาจากอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครLTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการนะคะโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ำคืนนี้นะคะจะคุยนะคะในเรื่องของ EP ที่24วัยนะคะอาจารย์คะนะในประเด็นการโกงเจ้าหนี้ค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะ EP ที่29แล้วค่ะ
1: ครับผมก็เนื่องจากว่าณปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจนะครับเริ่มไม่ดีหนี้ก็เริ่มตามมานะครับหนี้มีทั้งที่เป็นหนี้สถาบันการเงินและหนี้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งผมเนี่ยจริงๆทำคดีเกี่ยวพันกับเรื่องตำนองนี้อยู่แล้วก็มีคนโทรมาปรึกษานะครับผมก็แนะนำไปนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้นะครับรับรู้รับทราบถึงประเด็นปัญหาตรงนี้เพราะว่าถ้าเราทำอะไรพลาดพลั้งไปเนี่ยอาจจะมีคดีอาญาตามมาได้นะครับจากคดีแพ่งเนี่ยนะครับอาจจะแปลสภาพเป็นคดีอาญาตามมาเพราะความไม่เข้าใจนะครับ
0: อาจารย์คะนั้นรบกวนถามในนี้ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งค่ะว่าเป็นผู้ต้องขังทุจริตและยักยอกทรัพย์นะคะมูลค่ามากกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทคุณสุภชัยศรีสุภาอักษรเนี่ยนะคะในคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วแบบนี้ถือเป็นการโกงเจ้าหนี้ไหมคะเพราะว่าหนีตายเลยค่ะอันนี้ไปไกลตามยากค่ะอาจารย์คะ
1: ครับคือบุคคลที่ถึงแก่ความตายนะครับถ้ามีหนี
0: ้
1: นะครับหรือหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะอยู่สองประเภทนะครับคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบทางอาญานะครับกับหน้าที่หรือความรับผิดชอบทางแพ่งนะครับในทางอาญาเนี่ยนะครับโทษทางอาญาเนี่ยนะครับจะระงับสิ้นไปเพราะความตายของนะครับของลูกหนี้อ่ะแล้วถ้าเป็นหนี้ทางอาญาคือโทษจำคุกโทษปรับนะครับโทษยึดทรัพย์สินต่างๆนะครับถ
0: ้
1: าเขาถึงเกมตายนะครับสิทธินำคดีมาฟ้องเขาไม่ได้ฟ้องแล้วนะครับศาลพิพากษาแล้วนะครับรับโทษจำคุกยังไม่ครบถ้วนพอเขาตายไปนะครับความรับผิดชอบในทางอาญามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเขานะครับเขาตายไปก็ตามก็ได้โทษก็ตายตามเขาไปนะครับแต่ในเรื่องทางแพ่งเนี่ยนะครับหนี้ในทางแพ่งที่บอกว่าหนี้นะครับในทางแพ่งก็อาจจะเป็นหนี้เงินหนี้ไอ้ประวัติตามไอ้บังคับไอ้กระทำการไอ้จดเบียนโอนที่ดินนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือหนี้เฉพาะตัวบางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับหนี้เฉพาะตัวนะครับซึ่งไม่สามารถตกทอดทางมรดกกันได้นะครับถ้าเขาตายไปก็มันจบสิ้นไปเหมือนกันนะครับหรือสิทธิเรียกร้องของเราเหมือนกันที่จะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยถ้าสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับ

0: เราไม่ใช้สิทธิ์เสียก่อนแล้วตายไปนะครับไม่ตกโทษทางมรดกที่จะนำไปฟ้องนะครับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างยกตัวอย่างนะครับมีลูกความผมอยู่คนหนึ่งนะครับลูกหลานเนี่ยคือแกให้ทรัพย์สินไปลูกหลานนี่เนรคุณนะครับซึ่งแกมีสิทธิ์จะฟ้องเขาเรียกเพราะเหตุเนรคุณเนี่ยเอาที่ดินคืนได้แต่เนื่องจากว่าพอต่อมาแกป่วยพอป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลผมก็บอกว่าบอกลูกบอกหลานแกว่าคืออนาคตไม่แน่นอนลักษณะเนี้ยนะครับต้องรีบนะครับให้แกเนี่ยดำเนินการฟ้องร้องเสียก่อนถ้าแกตายไปแล้วสิทธิอันนี้ของแกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวทายาทแกจะรับสิทธิ์มาฟ้องเรียกร้องทรัพย์สินเอาคืนจากลูกหลานไม่ได้นะครับซึ่งก็สามารถยื่นฟ้องได้ทันยื่นฟ้องแกไปนะครับปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับแกอายุก็เกือบ90แล้วแหละครับแต่ว่าสติสตังเมื่อก่อนดีมากแต่พอลูกหลานเนรคุณเนี่ยสภาพจิตนี่ย่ำแย่นะครับเพราะว่ารักลูกรักหลาน2คนนี้มากนะครับมีเท่าไหร่ก็ทุ่มเทไปแต่ว่าณต่อมาเนี่ยปรากฏว่าเนรคุณไปกล่าวอ้างว่าแกยักยอกทรัพย์มรดกของพ่อของคนนั้นนะครับซึ่งเป็นลูกของแกนะครับซึ่งจริงๆไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเลยนะครับเป็นการไปใส่ร้ายหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับซึ่งแกก็ประสงค์จะทรัพย์สินแกคืนเพราะพวกนี้แหละคุณเนี่ยปรากฏว่ายื่นฟ้องทันได้ต่อมาแกถึงแก่ความตายไอ้สิทธิซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยแต่เมื่อได้ใช้สิทธิทางศาลแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัวสำหรับประเด็นเรื่องกรณีอย่างนี้นะครับพอแกตายไปนะครับลูกแกเนี่ยซึ่งเป็นทายาทเนี่ยก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเขาเรียกภาษาพูดรับมรดกความแต่ถ้าภาษากฎหมายเข้าแทนที่ผู้ที่ถึงแก่ความตายนะเข้าแทนที่รับเหมือนรับคดีทำต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเทียบไม่เห็นนะครับว่าโทษหรือว่าสิทธิเรียกร้องบางอย่างเนี่ยมันเป็นเฉพาะตัวมันเป็นผู้กรรมมรดกเหมือนกันนะครับเราเป็นผู้กรรมมรดกจัดการมรดกไม่เสร็จสิ้นแล้วตายเสียก่อนนะครับไอ้อย่างเนี้ยมันไม่จบข้อแก่ทายาทจะต้องตั้งผู้กรรมมรดกขึ้นมาใหม่นะครับสิทธิที่แกเป็นผู้กรรมมรดกไม่ตกทอดแก่ญาติคนอื่นจะรับสิทธิ์มาเป็นผู้กรรมมรดกดำเนินการต่อไม่ได้ต้องหาคนใหม่ที่คุณสมบัติไม่ต้องห้ามไปร้องศาลในศาลตั้งขึ้นมาใหม่นะครับไอ้กรณีลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณอะไรนะที่ว่าถึงแก่ความตายเนี่ยโทษทางอาญาจบแต่นี่เงินที่แกก็เรียกอะไรอ่ะ
1: ค้างอยู่น่ะ
0: ที่แกเบียดบังยักยอกนะฮะของสหกรณ์มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็ตกทอดแก่ทายาทแต่ว่าทายาทของแกก็รับผิดชอบไม่เกินกองมรดกของแกที่หลงเหลืออยู่ณขณะแกถึงแก่ความตายพูดง่ายว่ากองมรดกต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้แต่ว่าเนื่องจากกองมรดกมันไม่เป็นนิติบุคคลดังนั้นกฎหมายเลยต้องบัญญัติไว้ว่าให้ฟ้องทายาทของเจ้ามรดกที่ถึงแก่ความตายอ่ะซึ่งตายาทก็จะรับผิดชอบไม่เกินทรัพย์สินที่ตกทอดให้แก่ทายาททรัพย์สินของพ่อทรัพย์สินของคุณอะไรที่ว่าถึงแก่ความตายเนี่ยถ้าตกทอดแก่ลูกแก่หลานอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่ามีพินัยกรรมทำไว้เนี่ยไอ้ทรัพย์สินของแกเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ยูเนี่ยนแต่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้ว่าได้ไปแล้วยักย้ายถ่ายเทอะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าหนี้ก็สามารถติดตามสอบสืบแสวงหาได้ว่าคือมันเงินมันเยอะมันน่าจะหลงเหลือบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอาจจะไปใส่ฟ้นไปอยู่ที่คนนั้นคนนี้รักษาเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าผู้ที่มีความช่ำชองเรื่องนี้เขาคิดการล่วงหน้าอยู่แล้วว่าพอยักยอกไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ตัวชื่อตัวเองต่อมาตัวเองโดนฟ้องเนี่ยนะครับก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปทุจริตโทษผิดตามมาคืนได้เขาว่ากระจายไปอยู่คนนั้นคนนี้นะครับเหมือนเมื่อก่อน

0: มีแชร์แม่อะไรอย่างเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนโน้นเนี่ยนะครับ
1: โน้นแล้วก็แม่ชมอยค่ะแล้วก็ตัดมาก็แม่นกแก้ว
0: ที่มารักษาว่าที่ว่าเนี่ยนะครับก
1: ็ค่ะ
0: มันก็ทรัพย์สินแกก็โดนคดีอาญาไปนะครับมันถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่ะฮะมันนานมาแล้วนะครับทีนี้ไอ้เรื่องทางแพ่งเนี่ยทรัพย์สินอยู่ตรงไหนยังไงถ้าเขาตามเจอเจ้าหนี้ก็ติดตามยึดคืนมาได้แม้จะอยู่ในชื่อบุคคลที่3แต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนนะครับไว้แทนลูกหนี้คนเนี้ยซึ่งในทางอาญาโทษจบไปแต่ในทางแพ่งก็ต้องผิดชอบเจ้าหนี้ก็ตามนะสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้นะสงสัยก็ไต่สวนให้ศาลไต่สวนว่าใช่ของลูกหนี้หรือของคุณนั่นจริงๆก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องสิทธินะครับความรับผิดชอบในเรื่องทางอาญาและทางแพ่งนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะกล่าวกันต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เนี่ยคำว่าโกงเจ้าหนี้ในความหมายคนทั่วไปเนี่ยวันนั้นผมไปทำคดีอยู่ผมไปถามเจ้าหนี้นะครับจริงๆอะลูกหนี้อะยืมเงินมาจริงแต่มันเรื่องทางแพ่งอะก็ต้องฟ้องทางแพ่งแต่แกก็ไปยื่นฟ้องเป็นกรณียาหาว่าจำเลยของผมเนี่ยช่อโกงนะครับโกงภาษาชาวบ้านกับช่อโกงในทางอาญามันแตกต่างกันนะครับแกบอกว่าเนี่ยยืมตังผมไปเป็น20-30 ล้านเนี่ยไม่จ่ายอันนี้เขาไม่เรียกว่าโกงหรือพูดกระดาษที่เราซักความอยู่เนี่ยแกพูดต่อหน้าศาลให้อย่างนี้ไม่เรียกว่าโกงหรือผมบอกว่าคำว่าโกงภาษากฎหมายเนี่ยคนทั่วไปไม่เข้าใจหรอกส่วนว่าการยืมแล้วไม่ใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งคุณก็ไม่เข้าใจออกคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรอกนะครับฉะนั้นคนจะชี้ขาดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องศาลชี้ขาดไม่ใช่คุณมาชี้ขาดซะเองนะครับพอชักไปเถียงไปคือมันเรื่องผิดสัญญายืมเงินกันแล้วไม่จ่ายคืนจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะอันนี้เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งก็ต้องฟ้องคดีแพ่งแต่ว่าพอฟ้องคดีแพ่งเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยทรัพย์สินน่ะไม่มีพอไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับฟ้องแพ่งก็บังคับเลยได้ใช้คดีบิดรูปคดีเป็นอาญาดีกว่านะครับแต่มันหนีความจริงไม่ได้อะนะครับพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะบิดจะเบี้ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกรรมมันชี้เจตนาอยู่ว่าเรื่องเนี้ยมันเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งหรือช่อโกงมันต่างกันอ่ะช่อโกงต้องคิดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับขณะที่ไปยืมเงินเขาเนี่ยว่าไม่ได้มีเจตนาจะใช้คืนอันนั้นเรียกว่าช่อโกงแต่ก็พิสูจน์ยากอยู่หน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะพิสูจน์ยังไงแต่ถ้าไปบอกว่าขอยืมเงินหน่อยนะครับจะเอาไปไถ่ถอนจำนองที่ดินเดี๋ยวจะเอาโฉนดมาจำนองไอ้โจทก็หลงเชื่อให้เงินไปแต่ปรากฏว่าจำเลยคนนี้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่ดินไม่มีอะไรจำนองกับใครไว้เลยนะครับเพียงจะหลอกล่อเจ้าของเงินให้เชื่อว่ามีที่ดินราคาสูงเดี๋ยวยืมตังไปไถ่ถอนราคาสูงเป็นหนี้อยู่หน่อยหนึ่งน้อยๆเดี๋ยวก็ไถ่ถอนเสร็จเดี๋ยวมาจำนองหรือขายถูกๆอย่างเงี้ยนะครับคนปล่อยก็หลงละโม่มาลักษณะเนี้ยนะครับก็ปล่อยเงินไปตรวจสอบสุดท้ายปรากฏว่าไม่มีที่ดินสักแปลงเดียวไม่มีอะไรเลยไอ้อย่างเงี้ยชัดเจนว่าเป็นการช่อโกงมันพิสูจน์ได้ณขณะที่ไปยืมเขาเนี่ยมันไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงไปหลอกให้เขาหลงเชื่อว่ามีทรัพย์สินอย่างนี้นะครับให้ต่างไปพิสูจน์ได้ว่ามีทรัพย์สินหรือบอกว่าพ่อป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลต้องเสียค่าหมอ200,000-300,000ซึ่งไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ไปบอกแล้วเขาเห็นใจหลงเชื่อให้ต่างมาสุดท้ายไม่ใช่เอาไปใช้ส่วนตัวสู่รุ่ยร่ายไปผับไปบาร์ลักษณะนี้นะครับใช้สบายเลยพอพิสูจน์ปรากฏว่าพ่อตายเมื่อ10 ปีที่แล้วอ่ะนะครับนี่มันบอกว่าอยู่โรงพยาบาลกำลังจะกล้ารักษาบาลเนี่ยอันนี้โกหกแหละนะครับบอกพ่อถ้าไม่จ่ายเนี่ยโรงพยาบาลไม่รักษาต่อเดี๋ยวตายแน่อันนี้ก็เห็นใจให้ไปอันนี้ยังเรียกว่าช่อโกงมันพิสูจน์ได
1: ้
0: แต่ถ้ายืมเงินแล้วบอกว่าไอ้ดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้ให้หลอกสูงๆหน่อยไอ้เราหลงเชื่อให้ไปแล้วบอกมันจะมาคืนเนี่ยซ ซึ่งเราพิสูจน์ไม่ได้ขณะ

0: ที่ยืมเนี่ยมันจะคืนหรือไม่คืนหาอะไรมาพิสูจน์ไม่ได้แล้วถ้ามันจ่ายมาบ้างจ่ายมาบ้างอันเนี้ยก็จะได้มันจ่ายมาไอ้เรื่องผมไปทำมาก่อนว่ายืมกันมาเนี่ยประมาณ5ปีอะนะครับแล้วก็จ่ายเงินต้นจ่ายดอกเบี้ยมาโดยตลอดแต่ว่าตอนหลังลูกหนี้มาเจอวิกฤตนะครับตั้งแต่เกิดไอ้โควิดนะครับธุรกิจไปไม่ไหวนะครับธุรกิจรถมือสองไปไม่ไหวนะครับนะครับก็ไม่สามารถหาตังค์มาคืนได้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้ชอบโกงมันเรื่องผิดคำมั่นสัญญาทางแพ่งนะครับแต่ว่าคำว่าโกงเจ้าหนี้ในความหมายที่ผมจะบรรยายต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเป็นหนี้เขาอยู่แล้วนะครับเราเป็นหนี้เขาอยู่แล้วแต่ว่าเจตนาจะไม่ใช้หนี้นะครับคือหลีกหนี้หลีกเลี่ยงหนี้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่สองบริบทนะครับบริบทแรกคือโกงเจ้าหนี้จำนำนะครับก็คุณแม่มแม่งใกล้ตัวนะเอารถมาจำนำผม
1: ดีค่ะ
0: นะครับมีรถเอามาจำนำผมราคารถล้านหนึ่งเอามาจำนำ500,000ผมก็โอเครับไว
1: ้ครับ
0: ให้500,000วันดีคืนดีก็คุณแม่มก็หาวิธีนะครับผมไม่อยู่นะครับคุณแม่มก็มีกุญแจสำรองอีกตัวหนึ่ง
1: แน่น
0: ทรัพย์สินมันของคุณแม่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ของผมคุณแม่มมาแอบเอาไปเนี่ยมันไม่ใช่ลักทรัพย์เพราะทรัพย์เป็นของคุณแม่มใช่ไหมครับแต่ว่าคุณแม่มเนี่ยเอารถมาจำนำผมมาผมเป็นเจ้าหนี้จำนำแล้วคุณแม่มมาแอบเอาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างเนี้ยผมไม่มีหลักประกันแล้วคือเงินหน้าแสนปล่อยคุณแม่มไปเนี่ยบางทีไม่ทำยากู้ก็ได้จำนำเนี่ยคุณแม่มมาหลอกเอารถหรือว่ามาแอบขโมยรถไปเนี่ยผมเสียหายแน่นอนเพราะไม่มีผิดจะบังคับจำนำของรถแบบนี้นะครับไอ้อย่างนี้เรียกว่าคุณแม่มเนี่ยนะครับโกงเจ้าหนี้จำนำคือโกงผมเป็นเจ้าหนี้จำนำนะโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีนะมีโทษทางอาญาด้วยนะครับแต่ว่าบางทีก็มันต้องแปลความเพราะในกริยาต้องตีความหรือแปลความอย่างเคร่งครัดคำว่าจำนำเนี่ยรถเนี่ยต้องเอามาจำนำจริงๆนะครับสมมติว่าคุณแม่มารถมาจำนำผมเงี้ยแล้วก็เซ็นสัญญาว่าจำนำรถแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมให้รถคุณแม่มคืนไปอะไม่รับไว้ไอ้อย่างเนี้ยเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาไม่ได้เป็นจำนำนะครับฉะนั้นถ้าคุณแม่มเอารถคันนั้นเนี่ยนะครับทำให้เสียหายทำลายหรือไปขายหรือทำให้เสื่อมค่าไร้ประโยชน์เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้จำนำเพราะผมเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหนี้จำนำและคุณแม่มก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้จำนำคุณแม่มเป็นลูกหนี้เงินกู้เท่านั้นเองนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะคำว่าจำนำเนี่ยทรัพย์ต้องอยู่ที่ผมนาฬิกาแก้วแหวนเงินทองอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ที่ผมและคุณแม่มมาหลอกเอาไปมาแอบขโมยเอาไปไอ้อย่างเนี้ยจะผิดนะครับนั้นกรณีเจ้าหนี้จำนำนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าหนี้จำนำนะครับมันจะมีบทบัญญัติในกฎหมายอีกมาตราหนึ่งซึ่งจะต่างกันนะครับไอ้กรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเทียบเอาคุณแม่มของผมอีกจะง่ายดีนะครับแฟนๆรายการจะได้เข้าใจได้และจะจำตัวละครได้ว่าเหมือนเดิมนะครับคุณแม
1: ่มแม่มึงแล้วค่ะอาจารย
0: ์หรือว่าผมเป็นหนี้คุณแม่มก็ได้
1: ไม่เอาแม่มดีกว่าแม่มดีกว่าค่ะอาจารย์
0: จะได้ไม่จับผมใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: จับสีที่แหม่มจะเป็นลูกหนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์เจ้าหนี้ดีแล้วค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เทียบเคียงเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเจ้าหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าโกงเจ้าหนี้อันนี้เจ้าหนี้ธรรมดาไม่ใช่เจ้าหนี้แบบจำนำนะครับก
1: ็
0: คืออย่างกรณีเมื่อกี้นะครับอันนี้มาทำยากู้ไว้ใช่ไหมครับและรถอยู่ที่

0: ุณแหม่มปรากฏว่ากู้กันเดือนหนึ่งพอครบเดือนคุณแหม่มไม่ใช้หนี้นะครับผมก็ทวงถามหนี้ไปที่คุณแหม่มว่าไอ้คืนเงิน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยถ้าคุณแหม่มไม่ชำระเนี่ยผมจะยื่นฟ้องคุณแหม่มต่อศาลนะครับปรากฏว่าพอคุณแหม่มรู้ว่าผมจะฟ้องซึ่งการฟ้องเนี่ยเมื่อจะต้องการได้เงินคืนนะคุณแหม่มไม่ใช้คืนผมไม่ต้องติดตามยึดรถคันนี้จากคุณแหม่มนะครับปรากฏว่าอย่างนั้นเลยคุณแหม่มรู้ทางเพราะว่านั่งฟังกฎหมายมาตลอดเนี่ยกับอาจารย์วินัยรู้เลยรู้ทางก็เอารถคันนี้ไปขายเสียก่อนนะครับขายใครอ่ะสมมติว่าขายลุงเข้ม
1: ค่ะ
0: ลุงเข้มก็เป็นพยานในสัญญาซื้อขายในวันนั้นรู้ว่าคุณแหม่มเป็นหนี้ผมอยู่แล้วยังรับซื้อรถคันนี้ไปจากคุณแหม่มไอ้กรณีอย่างนี้จะเข้าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา350ประมวลกฎหมายอาญานะครับบอกว่าผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนเจ้าหนี้ของตนคือแม่มคุณแม่มเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือผมเป็นเจ้าหนี้ของตนคือเป็นเจ้าหนี้ของแม่มหรือผู้อื่นเจ้าหนี้ผู้อื่นก็คือลุงเข้มอ่ะรู้ว่าเจ้าหนี้ผู้อื่นก็รู้ว่าผมเป็นเจ้าหนี้คุณแม่มไม่ใช่เจ้าหนี้เขานะครับนะรู้แล้วเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลย้ายไปเสียซ่อนเร้นรับโอนไปให้แก่ผู้อื่นที่รับสินใดก็ตามแกล้งให้ตนเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ตามนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับกรณีนี้คุณแหม่มเนี่ยรู้ว่าผมจะฟ้องหลีกเลี่ยงไม่ผมรับชำระหนี้เพราะคุณแหม่มมีแต่รถคันเดียวทรัพย์สินอื่นไม่มี
1: ค่ะ
0: ครับผมมายึดทรัพย์อื่นคุณแหม่มไม่ได้ไอ้ลุงเข้มมารู้อยู่แล้วว่าคุณแหม่มเป็นหนี้ผมแล้วร่วมกับคุณแหม่มรับซื้อรถไปแล้วไปขายต่อลักษณะเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าร่วมกันโกงเจ้าหนี้นะครับหรือบางกรณีนะครับไม่ได้ยักย้ายถ่ายเทนะครับก็มีตัวเองเป็นหนี้รถคุณแหม่มยังอยู่นะไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าแกล้งไปเป็นหนี้ลุงเข้มและลุงเข้มมายื่นฟ้องคุณแหม่ม
1: ค่ะ
0: อาจจะสร้างหนี้สัก3ล้านอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าฟ้องชิงฟ้องก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลุงเข้มไปยึดทรัพย์สินรถคันนี้คุณแหม่มขายทอดตลาดเป็นหนี้3ล้านขายทอดตลาดเนี่ยยังไม่พอเลยเพราะมีรถอยู่แค่ราคาแค่5แสนใช่มั้ย
1: คันเดียวด้วยค่ะ
0: ครับไอ้อย่างเนี้ยทำให้ผมเนี่ยไม่รับชำระหนี้ติดตามยึดทรัพย์รถกันไม่ได้เพราะว่ารถกันเนี้ยสร้างหนี้ปลอมขึ้นมาแล้วยึดขายต่อตลาดไอ้มีคนซื้อไปแล้วรับเงินจากบังคับดีไปผมว่าอาจจะขอเฉลี่ยเงินที่ได้แต่ได้น้อยมากอาจจะได้มาแค่200,000เนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยไม่รับชำระหนี้300,000พร้อมดอกเบี้ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันโกงเจ้าหนี้ได้นะครับคำว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะหนี้เงินนะครับหนี้ที่เกิดจากละเมิดก็ได้ขับรถชนกันนะครับและทำให้เกิดความเสียหายเจ้าหนี้ที่ถูกทำให้เสียหายในคดีรถชนเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเจ้าหนี้ในหมู่ละเมิดก็ถือเป็นเจ้าหนี้เหมือนกันนะครับหรือสามีภรรยาจะฟ้องหย่าหรือฟ้องแล้วก็เรียกกันแบ่งสินรถนะครับปรากฏว่าสามียักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่เป็นสินรถเนี่ยไปให้บุคคลภายนอกไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้แล้วคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นลูกหนี้และเขาฟ้องแล้วและคุณยักย้ายถ่ายเทก็ถือว่าเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันและยักย้ายถ่ายเทหรือหนี้ที่เกิดจากการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินนะครับอันนี้เขาเรียกหนี้บังคับเอากับทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับไม่ใช่หนี้เงินลุงเข้มตกลงขายที่ดินให้ผมนะครับผมจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าพอถึงวันที่30กรกฎาคมเนี่ยต้องโอนให้ผมไม่ได้โอน

0: ผมไม่ได้โอนผมก็ทวงถามว่าผมจะฟ้องนะว่าคุณผิดสัญญา
1: ค่ะ
0: อยากกระนั้นเลยลงเข้มหลบหลีกก็ยักย้ายถ่ายเทขายที่ดินแปลงนี้ไปให้นายกนายขอเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโกงเจ้าหนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่หนี้เงินนะครับหนี้ที่เขาไปโอนที่ดินนะครับหรือเจ้าของที่ดินเนี่ยอันนี้เอาลุงเข้มกับผมนะเป็นเพื่อนกันอะไรกันเนี่ยไปซื้อที่ดินมาด้วยกันใส่ชื่อลุงเข้มคนเดียวแต่สิทธิผมมีอยู่ครึ่งหนึ่งผมมาทวงถามแล้วไม่โอนผมไม่มีหนังสือแจ้งว่าถ้าไม่โอนให้ผมครึ่งผมจะฟ้องศาลพอรู้ว่าผมจะฟ้องศาลลุงเข้มรีบขายที่นี้ทั้งแปลงไปเลยทำให้ผมเนี่ยบังคับเอาที่ดินแปลงนี้ครึ่งหนึ่งไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นเจ้าหนี้ในความหมายของกฎหมายนี้และลุงเข้มก็เป็นลูกหนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการนะครับจำนองอย่างเมื่อกี้จำนองหรือจำนำเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ำของคุณแหม่มเมื่อกี้นะครับพอผมฟ้องและจะคือจะยึดทรัพย์รถยนต์กันเนี้ยคุณแหม่มก็เอารถคันเนี้ยไปจำนำหรือบางกรณีก็อาจจะไปจำนองสมเป็นที่ดินเนี่ยไปจำนองอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการยักย้ายถ่ายเทซ่อนเร้นนะครับเพราะเราไปจำนองเอาเงินมาหมุนเวียนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไปแกล้งจำนองไปแกล้งจำนำเนี่ยทั้งที่ไม่ได้จำนองจริงหรือว่าจำนำจริงก็ได้แกล้งเป็นหนี้อ่ะเหมือนที่ผมบรรยายไปไอ้กรณีอย่างนี้ก็เจตนาจะยักย้ายถ่ายเทโดยให้ลูกให้เจ้าหนี้ที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยมาฟ้องนะครับและยึดทรัพย์นี้ไปเนี่ยก็เข้าลักษณะจำนองเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณแหม่มเนี่ยนะครับมีที่ดินติดจำนองอยู่แล้วและเป็นหนี้ธนาคารอยู่และธนาคารจะฟ้องอยู่นะครับแล้วมาเป็นหนี้ผมอันนี้คุณแหม่มอาจจะขายที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเพื่อชำระหนี้ธนาคารเนี่ยที่คุณแหม่มติดจำนองอยู่ไอ้อย่างนี้ถือว่าไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะยักย้ายขายเทเพื่อไม่ให้ผมได้รับชำระหนี้นะฮะในขณะที่ผมเจ้าหนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาพิเศษตรงนี้แต่ว่าขายไปเพื่อปลดหนี้แก่ธนาคารซึ่งธนาคารเนี่ยมีสิทธิในที่ดินแปลงนั้นอ่ะดีกว่าผมอยู่แล้วเพราะก็เป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเรียกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุญมาสิทธิ์ส่วนผมเป็นเจ้าหนี้สามัญทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ดีกว่าธนาคารธนาคารต้องได้ก่อนแต่ว่าถ้าคุณแหม่มไม่ขายไปใช้หนี้ธนาคารยึดและขายทั่วตลาดอาจจะได้ราคาต่ำก็ได้อันนี้คุณแหม่มมีเหตุผลพิเศษในการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ธนาคารอันนี้ไม่เข้ากรณีเป็นการโกงเจ้าหนี้หรือบางกรณีนะครับซื้อที่มาแบ่งจัดสรรขายนะครับระหว่างซื้อที่มาแบ่งจัดปรากฏว่าค้างค่าที่อยู่ไอ้เจ้าของที่กำลังฟ้องอยู่แต่เราซื้อมาเพื่อแบ่งซอยจัดสรรขายเป็นธุรกิจที่เราประกอบอยู่เป็นปกติเนี่ยเขาฟ้องมาแต่เราแบ่งซอยขายเราก็ขายไปเนี่ยไอ้อย่างนี้ศาลฎีกามองว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงกันบังคับดีนะแต่เป็นการขายตามปกติตามวิชาชีพหรือธุรกิจปกติของเราไม่เข้าเป็นการโกงเจ้าหนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เนี่ยเป็นความผิดต่อส่วนตัวไม่ว่าผิดต่อรัฐหรือต่อแผ่นดินนะครับ
1: ค่ะ
0: สามารถเจรจาประนีประนอมยอมความกันเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คงคำนี้คงจบประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดนะคะคือประเด็น EP ที่29ของปีนี้นะคะในเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ซึ่งสมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการอาจารย์คะมองเวลาต้องลากันตรงนี้ค่ะอาจารย์ขา
0: ครับก็ไม่มีอะไรฝากคำนี้นะครับก็ขอฝากพรนะครับให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนารวมทั้งคุณแม่และทีมงานด้วยครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

ตกหลุมเจ็บคนเพิ่นว่าท่อนบ่ได้แต่ก่อนก็ซ่อนกันเสมอหน้าดำปื้อปื้อคือบ่ว่าจังได๋มอเตอร์ไซค์หมู่เพิ่นมาขับปาดเพิ่นก็แล่นขนาดสิไปลองของใหม่บ่ได้นั่งเบาะยาวเบาะใหญ่

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect

0: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

ดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่า

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ตั้งแต่โควิดมาบางคนเขาไม่อยากออกไปไหนก็มีนะก็นอนอยู่บ้านเลย
7: จริงจริงมันชินนะเนาะ
10: มันชิน
7: แต่นี่คนแล้วเดี๋ยวนี้อยู่บ้าน
10: อ
7: ่ะคุณอยากได้อะไรมันไม่ต้องไปซื้อแล้วไงใช่ไหม
10: สั่งได
7: ้สั่งได้ปาดปาดอย่างเดียววันๆนึง
10: แค่อยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณสั่งไลน์แมนสั่งแก๊ปได้หมดอ่ะ
7: ใช่ๆบางทีผมก็สั่งนะถามน้องเอ้ยน้องภาพนี้กี่ปีแล้วภาพตรงปกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ย
10: ของคุณถ้าสั่งนะผมจะสั่งพิตตี
7: ้ครับ
10: เฮ้ย
7: จัดเลยไปจัดเลยมั้ยไปจัดเลยมั้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเวลาหมดพอดี
10: อ่
7: ะช่วงหน้าอูเล็กกับน้องคมมารับหน้าที่ต่อนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องฝากต่อให้กับ2น้องๆแล้วกันส่วนวันนี้นี่เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับแต่หัวใจเด็กก็ข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: ใจแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความเป็นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิราจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซุปเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน9นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แดนไลฟ์บอลโลกครับช่วงสุดท้ายเนาะก่อนที่จะได้ดูเกมชิงอันดับ3นะครับของศึกบอลโลก2026ในค่ำคืนวันนี้กันนะครับก็อยู่กับเรา2คนมีผมคมบันทึกคมภูก้าล้วนแล้วก็คุณอู่อัครเทพครับผมสวัสดีคุณอู่ด้วยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณคมด้วย
0: ครับ
1: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ช่วงสุดท้าย
0: อ๋อยังนะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนัดชิงที่ที่3เนี่ยเขาจะโซโล่ตอน 4:00
0: อ๋อเหรอผมเข้าใจว่า 2:00 มาทั้งวันเลย
1: 4:00 4:00 4:00 เขาเตะ 4:00 เดี๋ยวจะมี 2:00 ถึง 4:00 อีก
0: อ๋อโอเค
1: เขาเรียกว่าออเดิร์ฟกันไปเรื่อย
0: ๆเออ
1: แต่ว่าช่วงของเราเนี่ยเป็นช่วงที่3

0: ของวันนี้ละเพราะว่าเขาลั่นกันมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งละทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มสามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วเนี่ยก็ถึงช่วงของเราละ
1: ครับ
0: นะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหน
1: ครับ
0: เห็นบอลเตะตีสี่เนี่ยเอ้ยนอนก่อนเลยเว้ยเดี๋ยวค่อยตื่นตีสามกว่าตีสี
1: ่ซึ่งมันกลาย
0: นอนไม่ต้องนอน
1: มันกลายเป็นนิสัยไปแล้วนะหมายถึงว่าในช่วงบอลโลกเนี่ยถ้าคุณเป็นคนดูฟุตบอลจริงๆอ
0: ่
1: ะการนอนก่อนเพื่อตื่นมาดูอ
0: ่
1: ะมันจะกลายเป็นนิสัยของคนที่ดูบอลประจำอยู่แล้ว
0: อันนี้
1: ผมยึดจากตัวเองเป็นมาตรฐาน
0: ในบอลโลกหรือว่าก่อนหน้านี้
1: อันในบอลโลกอย่างเดียว
0: ในบอลโลกอย่างเดียวก่อนหน้านี้คือต้องนอนก็ได้
1: ถ้าไม่นอนเลยอ่ะก็ได้แต่ว่าในฟุตบอลโลกไม่ได้
0: ไม่ไหวไม่ได้
1: เนื่องจากว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันมีหลายคู
0: ่ครับ
1: แล้วบางทีมันแบบเตะ1คู่หยุด1ชั่วโมงหยุด2ชั่วโมงหยุด3ชั่วโมงแล้วไปเตะอีก1คู่อะไรอย่าง
0: เงี้ยช่วงหยุดเนี่ยตัวดีเลย
1: ตัวทรมานเลย
0: ตัวพาหายไปเลยอ่ะไอ้ช่วงหยุดเนี่ยไอ้1ชั่วโมงยังพอทำเนาบางคู่มัน2ชั่วโมงเงี้ย
1: ใช่มั้ย
0: อยู่ไม่ไหว2ชั่วโมงแล้วมันบางทีอ่ะผมยอมรับเมื่อก่อนอ่ะฟุตบอลโลกมันจะมีสัก 3-4 คู่ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ไอ้คู่กลางๆเนี่ยไม่ได้กินผมไม่ได้กินคืนที่นี้ไม่ได้ดูไอ้คู่กลางๆอ่ะ
1: คือว่าช่วงตีสองตีสี
0: ่อย่างนั้นได้อย่างนั้นได
1: ้ตีสี่ถึงหกโมงเช้า
0: ประมาณสักตีห้าไปแล้วถึงแปดเก้าโมงเนี่ยโหเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เลยอ่ะก
1: ็
0: คือแบบเป็นช่วงที่เราชอบนอนเป็นช่วงที่เราหลับ
1: ล
0: ึ
1: กเป็นช่วงที่เราใช่ใช่ทิ้งดิ่งอ่ะ
0: คือฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมยอมรับเลยถ้าคู่ไหนแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยผมก็บอลโลกช่วงนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เจอเลย
1: หรือยังคู่7โมงค
0: ู
1: ่9โมง
0: เออ
1: คือเป็นช่วง
0: ไปไม่ค่อยถึง
1: มีหลายคู่พยายามถ่างแล้วนะไม่ไหว
0: ไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะเกิน
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: บ้านนี้มันน่ากลัว
1: เออนะครับเอาอีก2คืนจบแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026นะครับ
0: ไวเนาะเอาจริง
1: ๆนี่ล่าสุดผมเห็นข่าวล่าสุดเลยนะก็คือเราได้ยินกันมาสักพักนึงนะเรื่องของกรณีที่จานนี่อินฟานติโน่เตรียมถกประเด็นเกี่ยวกับฟุตบอลโลกปี2030
0: ครับ
1: ว่าจะขยับขึ้นมาเป็น64ทีม คุณมันมีคนตอบรับไปเกือบ200ชาติแล้วนะเว้ย
0: เพราะผมว่าเขาค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ในเรื่องของคะแนนเสียงอะไรอย่างเงี้ยค
1: ือ
0: ถ้าแข่งอะไรอย่าไปแข่งกับแกเลย
1: ใช่
0: ทุกวันนี้ไม่มีประโยชน
1: ์แข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะครับแข่งบุญแข่งวาสนากับอินฟานติโน่นี่ไม่ได้จริง
0: ไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนแบบคุณไปแข่งขันอะไรลงไปก็เสียเวลาเปล่าสู้เขาไม่ได้เลยอย่างสิ้นเชิง
1: ใช่นะครับก็เลยรอดูกันแล้วกันว่าจะมีงานประกาศคืออย่างงี้มันมีรายงานว่าชาติสมาชิกเมมเบอร์ฟีฟ่าเนี่ยมีทั้งหมด211ชาติ
0: ครับ
1: ตกลงแล้ว200
0: ก็จบแล้ว11ก็ไม่มีประโยชน์หรอกใครเฮ้ยแต่ว่า11รู้ไหมว่าเป็นใครพวกต่อต้านพวกยุโรป
1: อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: พวกยุโรปไหม
1: คือ11เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ต่อต้านแต่เขาแค่ยังไม่ออกความเห็นแค่นั้นเองนะครับแต่211เนี่ยตกลงไปแล้ว200รอประกาศอย่างเป็นทางการว่าทำหรือไม่ทำ
0: คิดดู
1: ว่า48ทีมเนี่ยฟาดไป110เกม64
0: เออคิดยังว่ากี่เกมค
1: ิ
0: ด
1: โอ้มันไปเท่าไหร่อ่ะ
0: น่าจะต้อง16กลุ่มกลุ่มละ4ใช่ไหม40 64ใช่มี16กลุ่มกลุ่มละ4แล้วเอาเข้ารอบอันดับ1 2ไปเลย
1: อันนี้อัปเดตนะที่ผมไม่อ่านจากที่พี่หมวยแสดงความเห็นนะ
0: เ
1: ขาบอกว่าน่าจะเป็น6ทีมกลุ่มละ6ทีมแล้วเป็นมินิลีก
0: ถูกไหมนะกลุ่มละ6ทีม
1: นี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหนหน้าเนี่ยรอบแรกมี12กลุ่มหนหน้าเริ่มต้นที่16กลุ่มถ้าไม่ทำเป็นมินิลีก
0: 16กลุ่มถูกไหมนะ16คูณ4มันก็64อ่ะพอดี
1: แล้วเอาแค่1 2เข้ารอบ
0: นั้นก็คือลงตัวเพราะมันจะเป็น32
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าคุณไม่16กลุ่มคุณก็ต้องไปหาวิธีให้มันลงตัวมาเป็นรอบน็อกเอาท์ให้ได
1: ้
0: ผมว่าเอาแบบต้องอย่าไปเตะอะไรเลยไอ้64 16กลุ่มอะเยอะเกิน
1: ใช่ไหม
0: มันต้องเขาเรียกว่ามันจะมีรอบก่อนรอบสุดท้ายเคยได้ยินไหมไอ้พวกแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันจะมีรอบก่อนรอบสุดท้ายแบบรอบก่อนรอบคัดเลือก
1: เพลย์ออฟ
0: เออแบบบางทีก่อนรอบคัดเลือกมันจะมีรอบก่อนรอบคัดเลือกอีกรอบนึงอ่ะเออประมาณเนี้ยคือแบบไปสกรีนก่อนนะเข้าฟุตบอลโลกเพราะผมจำได้ตอนที่เขามีแนวคิดในการเพิ่มทีมฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีรอบอะไรที่เขาผมก็เรียกไม่ถูกแหละคือเตะไปก่อนไปฟุตบอลโลกนะคุณไปประเทศที่เป็นเจ้าภาพได้นะแต่ว่าเตะสักนัดนึงถ้าชนะเข้ารอบแบ่งกลุ่มถ้าไม่ชนะกลับบ้าน
1: ใช
0: ่แต่ถือว่าได้ไปฟุตบอลโลกไงไปร่วมในมหกรรมกีฬาแต่อาจจะเตะนัดเดียวแล้วกลับบ้านเลย
1: เออ
0: ไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
1: คือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้สนับสนุนเกินแล้ว200ชาติ
0: ครับ
1: เหลือบางชาติในยุโรป
0: เนี่ยผมว่ายุโรปมันต้องแข่ง
1: คอโชว์แข่ง
0: ใช่ๆ
1: เพราะว่าทวีปอื่นเนี่ยเขาบอกว่าส่งหนังสือรับรองสนับสนุนกันแบบยกทวีปนะครับโดยเฉพาะทวีปที่ได้รับการเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่อง64

0: ทีมคือคอมเมโบ
1: เพราะว่าคอมเมโบ
0: โซนอเมริกาใต
1: ้แต่นิดนึงนะผมคิดว่าในคอมเมโบอ่ะคือมันเป็นทวีปที่ได้ไปฟุตบอลโลกเกือบทั้งทวีปอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แล้วจะมาเพิ่ม
0: ดีไม่ดีอ่ะ
1: ทำไมเนี่ย
0: ยกทั้งทวีปไปเลย
1: ก็นั่นไง
0: ส่งแล้วถ้าอย่างเงี้ย
1: คือตอน
0: นี้คอมเมโบอยู่ทีม9วะ
1: น่าจะ8 9
0: เ
1: ลยนะ
0: เออ
1: คือมันเกือบจะไปทั้งทวีปอยู่แล้วว่าคือมันมีชาติอกหักประมาณ 2-3 ชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่คือแล้วจะมาสนับสนุนให้เพิ่มคือจะมามองถึงความสัมพันธ์เป็นห่วงในโซนอื่นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนก
0: ัน แล้วเดี๋ยวปี4ปีข้างหน้านะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ World Cup Centenario อ่ะครบรอบ100ปี
1: นั่นแหละ
0: ฟุตบอลโลกมันก็จะยิ่งแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอะไร
1: เขาก็จะย้ายข้ามฟากไปเตะ
0: บาง6ประเทศ
1: ไอ้ที
0: ่2ทวีป
1: อุรุกวัยที่ปารากวัย
0: ชิลีป่ะ
1: สักประเทศนึงอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก
1: ็ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลโลก
0: อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นสเปนโมร็อกโก
1: แล้วก็โปรตุเกส
0: โปรตุเกสใช่ใช
1: ่ในกลุ่มแก๊งตรงนั้นที่มันจะเตะกันข้ามฟากแต่ผมว่าเขามีความชอบธรรมนะเพราะว่าเรื่องครบรอบร้อยปีนั่นแหละ
0: ก็เมโบมี10ชาติ
1: เออแล้วมันเอาไปเท่าไหร่แต่ผมจำไม่ได้
0: ถ้า64ทีมก็คือยกไปทั้งทวีป
1: ก็คือทุกโซนต้องเพิ่มโควต้า
0: ใช
1: ่แล้วอเมริกาใต้จะไปเพิ่มอะไรก็ไปทั้งทวีปแล้วมันจะก็ไม่ต้องเตะมันก็ไม่ต้องเตะหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไปหาวิธีมาอะไรที่ทำให้ในโซนคอนเมโบแบบมันมีความยากมากขึ้น
0: อ
1: ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ผมเชื่อผมมั่นใจคนนึงเลยผมว่าเพิ่มทีมแน่นอน
0: ฮะ
1: 64ทีมมาแน
0: ่ผมว่าม
1: าแน
0: ่นอน
1: ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
0: นะคร
1: ับแต่ว่าพอมันเป็น64ทีมปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ความสนใจตรงที่เฮ้ยแล้วเอเชียบ้านเรามันจะได้โควต้างอกขึ้นมาอีกเท่าไหร
0: ่ถูกต้องอ
1: ันนี้แหละ
0: แล้วก็จะมีคำถามกลับมาที่ทีมชาติไทย
1: นั่นแหละซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: จริงผมจำได้ว่าวันแรกที่มีประเด็นเรื่องนี้มาของอินฟานติโนที่แบบว่าเหมือนแบบอินฟานติโนประกาศว่าอาจจะแบบผิดเป็น64ทีมในปีหน้าคนไทยก็ท้อกันเองนะบางคนก็บอกเอาเว้ยมันถึงเวลาที่ไทยจะได้ไปบอลโลกอ่ะ
1: อ
0: ีกประเภทนึงก็บอกไปทำไมไปก็โดนเขาถล่มมาเหมือนพวกจอร์แดนพวกอะไรเงี้ยที่เราไปอุซเบย์เงี้ยที่เห็นเขาโดนขยี้ยับมันตีกันอยู่ในโลกออนไลน์นะ
1: ผมเข้าใจเพราะว่าบางชาติอาจคือบางคนอาจจะมองว่าไทยเนี่ยฝีไม้ลายมือยังไม่ถึงไปก็ไปให้เขายำ
0: ใช่
1: แต่มุมคือแบบเฮ้ยมันก็ต้องมีวันที่ล้มลุกคุกคานก่อนดิ
0: ใช่ไหม
1: ต้องไปให้มันรู้รสชาติก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะยืนได้เองไง
0: ใช่
1: มันก็ต้องมีวันต้องไปโดนก่อน
0: เออ
1: ดีกว่าไม่ได้ไปเลยอ่ะ
0: ผมจำได้ว่าผมเห็นซาอุดิอาระเบียไปเล่นฟุตบอลโลก1998วันที่โดนซีดินซีดานกระโดดย่ำอ่ะ
1: ครับ
0: เออวันนั้น50ฝรั่งเศสเหลือ10คนนะยิงอยู่ซาอุดิอาระเบีย50มาปีนี้ซาอุดิอาระเบียเสมออุรุกวัยให้ดูแล้วนะใช่ไหม
1: แต่ว่าสุดท้าย
0: อุรุกวัยก็แย่จริง
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเอเชียเนี่ยมันก็อย่าไปบอกเลยว่าไทยไม่คนไปเพราะว่าเอาจริงๆเอเชียทั้งหมดอ่ะคือถ้าคุณไม่ใช่ญี่ปุ่นอ่ะชาติอื่นมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะในครั้งเนี้ยคือมันมาดีแต่สุดท้ายพอแข็งแข็งลึกๆจริงๆเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดทั้งนั้นนะแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: คือมันชัดเจนอยู่ว่าเอาจริงๆมาตรฐานมันยังสู้ระดับยุโรปซึ่งหันกลับไปมองทีมอย่างแคปเวิร์ดอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเห็นล่าสุดมีแบบออกมาแบบประกาศนะไอสมาคมฟุตบอลแคปเวิร์ดอ่ะนี่คือทีมที่ไม่แพ้ฟุตบอลแชมป์โลกสักทีมหนึ่งเลย
1: เพราะว่า
0: ไม่ว่าจะเป็นสเปนและอาร์เจนตินาย
1: ันสเปนตั้งแต่เกมแรก
0: ใช่
1: ลากอาร์เจนไปต่อเวลา
0: ใช่อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: แต่ทีเนี้ยคือมันก็อาจจะถูกมองว่ามันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ไง
0: ใช่
1: รอให้เขามาฟุตบอลโลกทั้ง3หน4หน5หนแล้วถ้ามันได้แบบนี้อีกเนี่ยเฮ้ยของแท
0: ้ใช่
1: แต่ถ้ามาครั้งหน้าเนี่ยแล้วกลายเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทีมนิ่ม
1: เออมันก็มีโอกาส
0: เหมือนอย่างตุนิเซียเนี่ยปีนี้โอ้โหเละเทะมาก
1: เละทุเรศมาก
0: ตุนิเซียนี่แบบงงมากว่าตัวผู้เล่นก็ไม่ได้แบบขี้เหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: หรือแม้แต่เกาหลีใต้เนี่ยโอ้กลับไปก็มีปัญหาเยอะมาก
1: ก็นั่นน่ะดินะครับคือมันจะมีหลายชาติที่เราขีดเส้นมาตรฐานเขาไว้แต่ว่าพอมาเล่นจริงๆเนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันหูผิดหวังเยอะมากเลยนะ
0: ใช
1: ่คือถ้าไล่ไปแต่ละกลุ่มมาแบบเร็วๆนะในกลุ่ม A เนี่ยผมว่าเช็กเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่ผมคิดว่า
0: โอ้โห
1: คุณไม่ควรอยู่ใต้แอฟริกาใต้ทีมหนึ่งอ่ะอย่างน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ควรเข้ารอบอ่ะจริงๆคือเช็คก็เข้ามาด้วยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลย์ออฟมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าย้อนกลับไปอ่ะวันที่เช็คเข้ารอบเพลย์ออฟได้เขาชนะทีมอย่างแบบอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ
1: เดี๋ยวไปเปิดดูแป๊บนึง
0: เออ
1: ในโซนยุโรปใช่ไหม
0: คือมันกลายว่าโอ้ถ้ารู้ว่าเล่นอย่างนี้นะไปเอา ไปเอาคนอื่นเข้ามาดีกว่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย

0: ตอนที่เพลย์ออฟอย่างบอสเนียอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาด้วยเพลย์ออฟหรือเปล่าปะแต่เขาก็สู้นะเขาก็ยังไปของเขาได้อะไรเงี้ย
1: เขาไปโดนอะไรมาวะเดี๋ยวก่อนผม
0: เช็คเพลย์ออฟชนะนี่มาชนะทั้งไอร์แลนด์ชนะทั้งเดนมาร์ก
1: โอ้ยเออจริงเดนมาร์กเดนมาร์กก็ไปดันไปพลาดที่เขาเองอ่ะ
0: เออ
1: แล้ว
0: เป็นงานชนะแบบเสมอสองทั้งสองนัดนะแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษแล้วก็ชนะจุดโทษ
1: ชนะจุดโทษมาทั้งสองนัด
0: หมายความว่าเช็คก็คือแบบเข้ามาโดยสภาพแบบล่อแร่เต็มทีแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่ด้วยความล่อแร่เนี่ยการไปอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ได้ยากอ่ะ
0: ใช่
1: คุณไม่ควรเป็นบ๊วยอ่ะ
0: ใช่
1: คืออารมณ์ประมาณอย่างที่ผมบอกไปว่าก็ไม่ควรน้อยหน้ากว่าแอฟริกาใต้อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แต่แอฟริกาใต้กลับกันนะเฮ้ยดันแบบกราฟพุ่งเฉยเลย
0: ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นทีมที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
1: ๆอันนี้คือแปลก
0: จากวันแรกอ่ะเราผมจำได้ว่าเราเคยพูดกันว่าย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่แอฟริกาใต้เข้ารอบฟุตบอลโลกคือ2010ปีที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพซึ่งชุดนั้นน่ะยังมีนักเตะอย่างพวกซีเว่นฟีเอน่ามีซีฟิเวชาบาลาล่าคือเป็นตัวที่โดดโลดแล่นอยู่ในเวทีฟุตบอลโลกที่เราเห็นอยู่แต่ชุดเนี้ย
1: โอ้โห
0: ใครวะแต่ละคนไอ้ชื่ออะไรนะมาโคปาอะไรเงี้ย
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่ได้อ่ะชื่อมันจะแปลก
1: ๆอเมริกาใต้ยากมาก
0: นะครับ
1: คือมันก็แปลกนะแต่ส่วนใหญ่เล่นภายในประเทศตัวเองหมดอ่ะ
0: ถูกต้องนะแต่มันกลายเป็นว่าเออเขาก็ดีของเขาขึ้นมาเรื่อย
1: เนี่ยแล้วถัดมาอีกชาตินึงอ่ะอย่างตุรกีอย่างเงี้ย
0: เออตุรกี
1: ที่มาตรฐานต่ำต้อยแบบเฮ้ยในกลุ่มเนี้ยคุณต้องเข้ารอบกับเจ้าภาพหรือเปล่า
0: ใช่
1: กับสหรัฐอเมริกา
0: ใช่อย่างกาตาร์เงี้ยชัดเจนปีแล้วเป็นเจ้าภาพก็ไอ้รอบที่เป็นเจ้าภาพก็แพ้ทุกนัดรอบนี้เสมอได้นัดหนึ่งก็ตกรอบอันนี้ก็ถูกต้องแล้ว
1: ใช่ใช่ไหมตามสเต็ป
0: หรืออย่างสกอตแลนด์เนี่ยจริงผมเชียร์ให้พวกเขาเข้าไปต่อได้นะแต่มันดันไปอยู่กับกลุ่มที่
1: ยากกลุ่มยาก
0: เออทั้งบราซิลโมร็อกโก
1: คือสกอตแลนด์พลาดแบบนั้นผมก็เข้าใจได้นะนะครับเนี่ยอีกอันนึงนี่เจอแล้วนี่อุรุกวัยที่พูดเมื่อกี้
0: ใช่
1: อุรุกวัยเนี่ย
0: อุรุกวัยปีนี้คือแย่มาก
1: เออตอนแรกผมเห็นอยู่โอ้อยู่แค่ว่าอยู่กับซาอุหวาน
0: ใช
1: ่หวานเลย
0: แล้วมันกลายเป็นว่าพอเรื่องมันจบพอฟุตบอลโลกตกรอบเรียบร้อยอ่ะทีนี้น้ำลดต่อผุดเพียบเลยทั้งเรื่องของการทะเลาะกันของกุนซือกับนักเตะเรื่องของการที่นักเตะไม่พอใจสมาคมเรื่องโอ้โหมันผุดขึ้นมาเพียบไปหมดเลยมันก็ชัดเจนว่าแล้วปีหน้าพวกเขาจะเป็นเจ้าภาพด้วยอ่ะรอบหน้าเออ
1: แล้วอุรุกวัยคือเล่นแบบผมยังงงอยู่เลยนะว่าเป็นระดับฟุตบอลโลกอ่ะแต่ว่าเขาเล่นในแบบไม่เอาอ่ะ
0: ใช่
1: จำได้ป่ะ
0: ใช่
1: เขาลงสนามไปแล้วแบบมันมีช่วงที่มาซาโลเบลซ่าต้องเปลี่ยนคนนั้นออกเปลี่ยนคนนี้ออกเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะเว้ยไม่ทำเพื่อชาติเหรอ
0: เออ
1: คืออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยคือถ้าจะแบบไม่เอากุนซือแต่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อชาติก่อน
0: ใช่
1: แต่วันนั้นเนี่ยก็หลายคนที่ดูอยู่มันจะมีแมตช์ที่ลุกไ
0: กวซาอุไง1-1อ่ะ
1: เออ
0: แล้วแย่มาก
1: มันแล้วก็แมตช์สุดท้ายที่มันชี้เป็นชี้ตายในการเข้ารอบที่เจอกับสเปนอ๋อ
0: มันเจอสเปน
1: ด้วยอ่ะเขาบอกวันนั้นเนี่ยเอาจริงแพ้อ่ะแต่ว่านักเตะบางคนมันก็จะแพ้แบบปล่อยอ่ะคือแบบไม่เอาอ่ะ
0: แล้วมีเรื่องแบบมีเรื่องแล้วก็ขนาดออกมาแล้วว่าเขาห้ามแล้วอ่ะคือผมนั่งดูอยู่วันนั้นออกมาแล้วเขาห้ามแล้วนะก็ยังจะมีเรื่องต่อคือจะให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่วิถีของนักฟุตบอลอาชีพ
1: เออ
0: มันจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่า
1: แต่ค่ะนะครับนั่นคือแบบชาติที่มันรู้สึกว่าทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็น่าผิดหวังมากๆ
0: ใช่ใช่หรืออย่างอะไรกันที่มันแบบว่าไม่น่าอัลจีเรียปีนี้ก็ผมว่าก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันไปดิ้นได้นะสุดท้ายไง
1: แล้วก็เข้ารอบมาได้
0: ใช่ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คืออัลจีเรียเคยดีกว่านี้ในวันที่แบบริยัดมาเรสพีคอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็ต้องเป็นรองพวกออสเตรียหรือว่าเป็นรองอาร์เจนตินามันแน่นอนอยู่แล้ว
1: ใช่นะครับอันนั้นก็ลากไปเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มต้นจากไหนไม่รู้ไปถึงนี่เลย
0: ใช่
1: นะครับส่วนความเคลื่อนไหวฝรั่งเศสอะไรกับอังกฤษเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมมาว่ากันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นนัดชิงอันดับที่3ที่รู้สึกแบบ
0: หมด
1: ความความต้องการของ2ชาติมันไม่เต็มอ่ะมันแบบชาติแบบเนี้ยมาเล่นชิงที่3อ่ะคุณก็เข้าใจว่าเขาต้องเป็นยังไงความรู้สึกอ่ะ
0: คือวันนี้ถ้าจะมีสักคนหนึ่งที่มีแพชชั่นผมว่าก็ยังน่าจะเป็นเคียร์ในบัปเป้กับการลุ้นตำแหน่งดาวซันโว
1: เคนด้วย
0: ใช่ใช่แล้วแฮร์รี่เคน
1: ผมว่าพวกนี้น่าจะต้องลง
0: คือมีประมาณนี
1: ้ต้องลง
0: แต่ผมมองว่ามุมมันต่างกันในวันของฝรั่งเศส ที่พวกเขาตกรอบอ่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นคือการตกรอบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะวันที่แพ้สเปนอ่ะ
1: แบบสู้ไม่ได
0: ้คือสู้ไม่ได้นักเตะไม่โทษกันเอง
1: ครับ
0: นึกภาพว่านักเตะไม่โทษใครเลยก็ยอมรับด้วยความที่เพราะเคียร์มาเป้ออกมาให้สัมภาษณ์เองว่าสเปนเราสู้ไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้จริงๆแต่หันกลับไปดูอังกฤษอ่ะมันตกรอบเพราะโค้ชนะ
1: เฮ้ยอันนี้ค่อนข้างเอกฉัน
0: ท์เออมันไม่ได้ตกรอบเพราะนักเตะนะ
1: มันก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจแล้วมันเห็นเป็นแผลใหญ่
0: ใช่
1: ที่แบบหลายๆคนเห็นคอยไปในทิศทางเดียวกันว่าเองนั่นแหละตัดสินใจพลาดอ่ะ
0: ถูกต้อง มีที่ไหนส่งกองหลังเข้าไป6คน
1: แล้วเห็นที่เขาแก้ตัวหรือเปล่า เขาบอกเขาส่งลงไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอุดกันแบบนั้น เขาบอกกองหลังเนี่ยส่งไปแต่ว่าคุณครองบอลก็ได้ให้ครองบอลในแบบฉบับของกองหลังเล่นกันแบบตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรเงี้ย
0: แล้วสั่งเขาไปยังไงอ่ะ
1: เออเนี่ย ผมก็เลยบอกว่าแล้วมันจะมีบทสัมภาษณ์ที่เขาอ้างว่าเนี่ยตั้งแต่อังกฤษมันไม่ได้มี DNA ในการครองบอลเหมือนสเปนเหมือนบราซิลเหมือนอาร์เจนตินาแต่ทีเนี้ยเฮ้ยคุณเป็นกุนซือเนี่ยคุณสามารถกำชับแล้วก็บอกนักเตะได้เดี๋ยวว่าเฮ้ยลงไปอ่ะอย่าไปอุดขนาดนั้นดิครองบอลในลักษณะแบบเออเผาเวลาเล่นกับเวลาบ้างแล้วให้คู่แข่งเนี่ยตามมาเอาบอลไม่ใช่แบบปล่อยบอลให้เขาบุกยังไงก็บุกเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทูเคิลเขาสามารถคอนโทรลนักเตะอังกฤษได้ที่ตามที่เขาต้องการหรือเปล่า
0: ใช่
1: เออบอกไปแล้วมันทำอย่างงู้นบอกแบบนี้แต่ทำไม่ได้หรือเปล่า
0: แต่มันก็มีหลายคนที่แบบดีเกินคาดในมือของทูเคิลเหมือนกันนะยกอย่างเช่นเยสเปนอันนี้ชัดเจนมาก
1: อุตส่าห์เป็นนี่เหมือนเอาจริงๆก
0: ็คนละ
1: มันแต่ว่ามันแรกๆก็ล้มลุกคุกคานเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่นั้นล่าสุดดีจริง
0: ใช่อันนี้ผมก็ไม่ได้อวยนักเตะทีมตัวเองนะแต่ผมว่าจุดเปลี่ยนวันนั้นอะวันที่ตกรอบของอังกฤษวันนี้แพ้คือการถอดดีคันไรส
1: ์
0: ถอดปุ๊บ3นาทีเปี้ยงเสมอเลย
1: มันโหดร้ายตรงนี้แหละ
0: เออ
1: มันโหดร้ายตรงนี้
0: คือผมได้ดูแล้วแบบทำไมถอดดีคันไรส
1: ์
0: คือทำไมคุณไม่ส่งคอปปี้เมนูวะอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาไม่ได้ไปบนโลกคนนี้เขาไม่ได้ไป
0: ถ้าคุณต้องการคนไล่บอลอะคุณเอาตัวไล่บอลลงไปดิคุณไปเอาตัวกองหลังลงไปทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาอยู่อังกฤษเขาไปแค่ชื่อเขาไม่เมนูอ่ะ
0: อ๋อเขาเอาตั๋วให้ผู้พิการทางสมองคนนั้นไงที่เป็นข่าวอ่ะเขาไม่เมนูอ่ะคือเขาไม่เมนูอ่ะมีข่าวว่ามีแฟนคลับเขาเป็นคนหนึ่งเป็นผู้พิการทางสมองด้านหน้า
1: อ๋อแฟนคลับเขา
0: ใช่แฟนคลับเขาแล้วเขาบอกเขาอยากไปอังกฤษมากเลยครับไอ้เขาอยากไปดูอังกฤษในฟุตบอลโลกมากเลยเขาไม่เมนูบอกแล้วก็เขาไม่เมนูเป็นคนส่งไปพิมพ์เข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจัดให้ครับแล้วเขาไปดูก็ให้เขามาดูแล้วเขาขอบคุณเขาไปดูหนักมาก
1: นี่คือความจริงว่า
0: เออ
1: ตัวเองอยู่อังกฤษไปแต่ชื่อ แล้วภาพที่ไปโผล่นี่คือ AI
0: ไม่คือผมงงว่าแบบคือแล้วมันก็เลยกับผมก็เลยบอกว่าวันที่ฝรั่งเศสตกรอบอ่ะเขาตกรอบด้วยความแพ้แต่วันที่อังกฤษตกรอบมันตกรอบเพราะกุนซือทีเนี้ย
1: เข้าใจ
0: วินาทีที่ลงไปเล่นนัดชิงที่3เนี่ยผมว่าอังกฤษไม่สดแล้วล่ะผมว่าอังกฤษไม่สดแบบทัวร์เคลื่อนแล้วอ่ะ
1: ก็คือเล่นตามใจตัวเองเลย
0: ใช่ใช่อยากเล่นไงก็เล่น
1: เพราะจริงๆผมว่านัดชิงที่3มันก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ก็เหมือนทูเคิลเขาบอกอ่ะมันเป็น2ชาติที่มีเป้าหมายอย่างอื่นอ
0: ่
1: ะไม่ใช่2ชาติที่จะมานั่งตั้งหน้าตั้งตาความหวังอยู่ที่นัดชิงที่3อ่ะ
0: แต่จะมีคนตึงอยู่แค่2คนก็คือเอเบเป้แฮร์รี่เค
1: นแล้วพวกนั้นเป็นดาวซันโว
0: ใช่ใช่
1: จริงจูดก็พอลุ้นได้นะ
0: ลุ้นได้
1: คือถ้าแบบตบี้ตะบันยิงแบบถล่มทลายเพราะว่าเขายิงเท่าเคนอยู่แล้วนี่จูดอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นคืนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเราจะเห็นเคียร์แบบไปยังวิ่งพลาดอยู่อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันแฮร์รี่เคนก็ยังเป็นแฮร์รี่เคนของอังกฤษ
1: คือเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าสมมุตินะครับอีกหนึ่งรางวัลที่มันมีความหมายอยู่ก็คือบอลลงดอสมมุติสเปนได้แชมป์โลกอ่ะตัวเต็งของสเปนที่จะมีโอกาสลุ้นขึ้นมาคว้าบอลลงดอเนี่ยเฮ้ยมันมองหาไม่ง่ายนะของสเปนอะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะสเปนเป็นทีมที่เอาจริงลามินยามาลเขาดูโดดเด่นอะแต่ว่าความสำเร็จส่วนตัวเนี่ยแชมป์ยุโรป แล้วก็ผลงานในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะว่ากันตามตรง
0: โรดี้ได้ไหมอีกรอบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขาแทบไม่ได้ลงเล่นให้ซิตี
1: ้อันเนี้ยเนี่ยมันจะมี
0: แต่
1: คะแนนติดลบอะ
0: แต่กับซิตี้เขาสองแชมป์ไงนึกภาพออกปะ
1: ช่วงปลายอ่ะคืออันนี้ส่งของเพื่อนร่วมทีมอ่ะ
0: ใช่แต่ฟุตโลกรอบนี้เก่งจริงโรดี้พอสวมวิญญาณพอเขาเต็มแบบฟูลแบบฟูลรีคอเวอรี่อ่ะคือโอ้เก่งจริงว่ะ
1: ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยไอการเป็นดาวซอนโวอ่ะเพื่อจะไปเพิ่มคะแนนเพิ่มบารมีในการได้บอลลงดอสำคัญนะ
0: สำคัญ
1: ถ้าสเปนได้แชมป์โลกใครจะเป็นเจ้าของบอลลงดอมันอาจจะมองยากขึ้นนะแต่ถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกขึ้นมาเนี่ยเมสซี่
0: อีกแล้วเหรอ
1: ผมว่ามีสิทธิ
0: ์เมสซี่เป็นแชมป์กับอินเตอร์มามี่1รายการถ้าผมจำไม่ผิดนะแค่นั้นเลยนะ
1: แต่ด้วยความเป็นเมสซี่คุณเข้าใจป่ะมันจะมีคะแนนพิศวาส อะไรบางอย่างที่คนอายุขนาดนี้
0: วันนี้มีคนถามผมเยอะมากอ่ะผมถามคุณอู๋อันนี้เป็นงานส่วนตัวเพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากสเปนกับอาร์เจนตินาใหญ่ใครได้แชมป
1: ์ถ้าอยากเหรอผมไม่ใช่แฟนบอลของทั้ง2ทีม
0: ใช่ๆผมก็ไม่ใช่
1: 2ชาติแต่ถ้าเอาความอยากจริงๆเหร ผมว่าถ้าสเปนได้แชมป์มัน normal ไหม

0: ฮ้ยจริงดิ
1: ผมว่าถ้าสเปนได้แชมป์จะรู้สึกแบบมันดูคลองบอลดีมันดูเหนือเท่าแบบซาดิสซาดิสนะอาเจนน่ะ
2: ดิบเถื่อน
1: เอออาเจนน่ะท่ามกลางความที่มันในความรู้สึกของแฟนบอลบางคนอาจจะมองอาเจนไม่ได้ขาวสะอาดในเรื่องของผู้ตัดสินโดนข้อคอรหาเรื่องแบบเฮ้ยเนี่ยมันเอื้อให้กับอาร์เจนตินาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกมันจริงไม่จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริง
2: คืออย่างงี้มันมีทฤษฎีของสมคบคิดอย่างนึงนะครับก็คือเมื่อปีที่แล้ว2025มันมีรายการสำคัญอยู่รายการหนึ่งชื่อรายการว่าฟินาเลซิมา
1: ที่เขาจะชิงแชมป์
2: ใช่
1: แชมป์ทว
2: ีปคือการเอาแชมป์ทวีปอเมริกาใต
1: ้
2: มาเจอกับแชมป์ทวีปยุโรปซึ่งสุดท้ายไม่มีสนามไหนยอมให้เตะ
1: คือเพราะว่าตอนนั้นไปเตะกาตาร์แล้วระเบิดลงไง
2: ใช่
1: มันเตะไม่ได้
2: แล้วไม่มีสนามไหนยอมให้เตะก็เลยกลายว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วมันกลายว่าพอมาฟุตบอลโลกคราวนี้แล้วกลายเป็นนัดชิงเป็นอาร์เจนตินากับสเปนเขาก็เลยคาดการณ์ว่าเฮ้ยฟีฟ่าอยู่ขีดไว้แล้วป่าวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือสำหรับผมไม่ได้มองในมุมว่าอาร์เจนตินาไม่สะอาดแต่ผมมองว่า
1: คือเขาปกติแต่ในสายตาแฟนบอลน่ะกระแส
2: คือเราเฉยๆเพราะว่าเราก็ได้ดูหลายเกมที่เขาเล่นอย่างวันเจออียิปต์ถือว่าโอ้คนจะอียิปต์น่าตกรอบมากเลย
1: คือรู้สึกว่าควรจะไปตั้งนาน
2: เออน่าตกรอบมากเลยแต่อียิปต์แบบมันหมดแบบมันหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยเออมันสู้ไม่ได้จริงคือเหมือนมันโดนแซงปลายอะแค่นั้นเองแต่ผมมองว่าอย่างงี้คือผมมองว่าผมเอาจริงผมเบื่อว่ะผมเบื่อกับ
1: เบื่อเมสซี
2: ่เออผมเบื่อปรากฏการณ์นะ
1: ตอนนี้
2: ผมเบ
1: ื่อ
2: มิราเคิลเออคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยเราเห็นการแข่งกันของคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสซี่อีกครั้งซึ่งเราเห็นมาตลอดหลายสิบปีเลยนะแล้วรอบนี้โรนัลโดแพ้ราบคาบเลยครับแพ้แบบถอดไปเลยอ่ะแบบถอยไปเลยผมว่ามันก็น่าจะพอคือมันตอบทุกคำถามได้หมดแล้วคำถามสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังถามกันอยู่ก็คือโรนัลโดกับเมสซี่ใครเก่งกว่ากันอ่ะฟุตบอลโลกคราวนี้มันได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหรือว่าเมสซี่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอีกรอบนึงอ่ะผมว่าแบบเฮ้ยมึงเก่งแบบวะอะไรเงี้ย
1: มันก็คิดต่างมุมได
2: ้เออ
1: เพราะผมมองว่าถ้าสเปนได้แชมป์อ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่ก็ธรรมดาสมมุติความตื่นเต้นน่ะมันก็อาจจะแบบแค่8เต็ม10อะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่แต่แปลว่าเราลืมโมเมนต์ฟุตบอลยูโร2008ฟุตบอลโลก2010ยูโร2012
1: 3แชมป์ติด
2: เออผมก็มีความรู้สึกว่าสเปนกำลังจะเป็นแบบนั้น
1: เออแต่ทีเนี้ยในก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จริงๆเขาก็เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆแหละ
2: ใช่เต็ง3
1: เพียงแต่ว่าเขาเริ่มทัวร์นาเมนต์ด้วยความที่แบบไม่ได้หวือหวา
2: ตะกุตะกัก
1: เออแบบ
2: ใช่ใช่
1: ไอ้นุ่นก็ไม่ไอ้นิโก้ก็ไม่ฟิตลามินก็ไม่ฟิต
2: ลงได้คนละ45ทีช่วงแรก
1: ตั้งกักแต่ไปๆมาๆเนี่ยเฮ้ยมันค่อยๆมันค่อยๆเข้าที่
2: เข้าทาง
1: คือแต่ความรู้สึกอ่ะผมคิดเอาแบบคิดในเหตุผลของเชิงฟุตบอลนะผมว่าสเปนน่าจะได้แชมป์โลกแต่ถ้าเป็นความอยากอ่ะผมแบบความรู้สึกแบบได้ไปเลยเมสซี่มันได้ไปเลยมึงจะทำอะไรอะไรเงี้ยอัน
2: นี้คือมองในมุมของแท็กติกมองในมุมของวิธีการเล่น
1: ผมว่าสเปนเพราะว่าคุณจะไปเอาบอลอย่างสเปนยังไงอ
2: ่
1: ะขนาดชาติที่มันคิดว่าแบบเฮ้ยฝรั่งเศสควรจะสู้ได้
2: คุณจะพลาดเลย
1: คุณทำอะไรสเปนไม่ได้เลย
2: ใช่ๆ
1: แล้วขนาดอาร์เจนตินาเราอย่างที่คมบอกเราเห็นอาการมันออกมาตั้งแต่รอบกับเคปเวิร์ดรอบกับอียิปต
2: ์
1: มันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันจะมีวันที่สามารถกลับมาแบบนั้นได้อีกบ่อยๆซ้ำๆ
2: ใช่ไหมดวงมันไม่ได้มีแบบนี้บ่อย
1: ๆแต่ว่าในวันที่เขาแบบลำบากเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยแหละเลโอเนลเมสซี่อยู
2: ่ใช่ใช่
1: ที่สามารถเปิดให้ใครยิงก็ได้จะสามารถแอสซิสต์อะไรก็ได้ยิงเองก็ได้
2: อย่างคนอังกฤษอ่ะคือแบบนั่งดูแล้วแบบนี่มันคนอายุ39จริงเหรอวะ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทั้งที่มันเป็นท้ายเกมแล้วนะแล้วมันก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าในรอบตัดเชือกเนี่ยอาร์เจนตินามีถึง2เกมนะที่พวกเขาต้องเล่น120นาที
1: โหกรอบ
2: เออแล้วมันควรจะต้องกรอบได้แล้วแต่แบบโหมันไม่เป็นไรกันเลยอ่ะ
1: แต่ผมว่าส่วนหนึ่งผมว่านักเตะอาร์เจนตินามันเป็นนักเตะที่ใช้คำว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ
2: ใช่
1: นักเตะอายุ20ปลาย30ต้นผ่านฟุตบอลโลกมาอู้หลายคนหลายสมัยอ่ะ
2: ส่วนใหญ่อยู่ในจุดที่พีคที่สุดของทั้งทีมนะครับคือจะมาบอกว่าเมสซี่เก่งเนี่ยไม่ได้คือต้องดูบริบทรอบตัวว่าเออเขาพีคหมดอะไรเงี้ย
1: เพราะผมไปนั่งไล่ดูอายุโอ้โหพวกนี้มันพวกก้านโลกเลยว่ะ
2: พร้อมใช้
1: ใช่แบบโหดๆมีความเก๋าประสบการณ์
2: ใช่ใช่
1: บู๊ได้บุญได้อะไรเงี้ยรู้ว่าคนเวลาไหนควรจะต้องทำอะไรยังไงอ่ะ
2: ใช่
1: อาเจนมีแบบนั้นเยอะ
2: ใช่แต่สเปนเนี่ยเขาบอลแบบแท็กติกเลยแท็กติกแบบแค่นี
1: ้
2: ไม่มากไม่น้อยแบบมินิมอลสุดๆแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยแต่ในมุมผมอะผมแค่มองว่าอันนี้ไม่ได้มองเรื่องความแบบใสสะอาดหรือเส้นทางเลยนะแต่มองแค่ว่าเบื่อว่ะ เบื่อเมสซี่
1: อ่
2: ะแค่เนี้ยเมื่อเก่งที่สุดในโลกแล้วเก่งที่สุดรู้สึกดีใจที่ตัวเองเกิดมาแล้วได้ดูเพราะเราเกิดมาไม่ทันเปเล
1: ่
2: หนึ่งในนักฟุตบอลที่เราก็ว่าเก่งที่สุดในโลกอะไรเงี้ย
1: มาโลน่าม
2: าโลน่าก็ไปปลาย
1: ก็ไม่ค่อยทันหรอก
2: เออแล้วเนี่ยเรามาอยู่ในยุคที่เราเห็นทั้งเมสซี่และโรนัลโดซึ่งผมเชื่อว่าอีก10ปีหรืออีก20ปีต่อจากเนี้ยมีถ้ามีคนถามว่าใครเก่งที่สุดในโลกก็อาจจะเป็น2คนนี้อยู่ก็ได้
1: ซึ่งมันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะโผล่มาแค่คนเดียว
2: ใช่
1: มันคงไม่ใช่มา2คนแล้วมาวิ่งแข่งกันแบบเนี้ย
2: ใช่
1: ยากมาก
2: ใช่ก็เลยบอกว่าพอแล้วล่ะจบจบไปละ
1: ผมว่าอีกมุมนึงผมว่าอยากเก่งก็เก่งไปเลยเก่งให้มันแบบให้มันรู้แล้วรู้รอดไปดีว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: คือถ้า
1: ให้มันได้แชมป์โลกไปเลย
2: ถ้าเป็นแบบที่อู๋พูดนะ
1: เมสซี่ไปเลย
2: ก็คือผมว่าก็ท่าเปเล่เลยนะก็ท่าเลยอ่ะ
1: ทุกวันนี้
2: เขาก็มินแล้วนะ
1: ไม่ใช่เขาก็ยิงเยอะสุด
2: ใช่ไง
1: เขาก็ลงเล่นเยอะสุด
2: ใน
1: บอลโลกมาทุกอย่างแล้วนะ
2: ใช่ไหม
1: ถ้าเขาจะได้แชมป์โลกแบบดับเบิลอีกนะมันก็ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้เขาแทบจะเป็นเจ้าของสถิติแทบจะทุกอย่างในฟุตบอลโลกนะ
2: ใช่
1: ในเชิงสถิติแบบส่วนตัว
2: ใช่
1: อ
2: ืมเกิดนัดสุดท้ายมี5ประตูมานี่ก็คือทำลายสถิติจุสฟองแตงเลยนะ13ประตูที่ทำได้อะนี่ยังไม่เคยเห็นใครทำได้เลย
1: เออนะครับลากไปจนถึงนัดชิงแต่ว่าถ้าเป็นนัดชิงอันดับที่3อ่ะคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายได้อันดับที่3ใครจริงจังกว่ากันดีกว่าวันนี้วัดไม่ได้นะผมว่าพอกันก็แพ้ได้ก็ไม่ได้เสียใจอะไร
2: ถ้ามองในมุมกุนซือนะอันนี้มองแค่กุนซืออย่างเดียวผมมองว่าเกมส่งท้าย
1: เออเนี่ย
2: มองแค่มุมนี
1: ้อย่าให้มันดูแย
2: ่ใช่ๆอาจจะ90นาทีเสมออะ
1: ในชีวิตเขาให้เขาได้ที่3สักทีไงอะไรเงี้ยได้แชมป์มาบ่อยแล้ว
2: ไม่แล้วมันจะมีสถิตินี้ด้วยมีสถิติของเอ็มบัปเป้อีกนั่นหนึ่งก็คือเขาจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่ทำได้ทั้งอันดับ1อันดับ2และอันดับ3ในฟุตบอลโลกเช่นเดียวกับฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ที่เคยทำได้อะไรเงี้ยคือเป็นนักฟุตบอลที่ทำได้ทั้ง1 2และ3
1: กุนซือมีมั้ยกุนซือมีมั้ย
2: กุนซืออ
1: ันดับ1ของโลกแล้วอันดับ3ของโลกอะไรเงี้ยต้องไปค้นดูนะ
2: เออใช่ม
1: ั้ยไม่แน่นะ
2: ไม่ผมกำลังนึกอยู่ว่าตอนเอ็มบัปเป้เป็นแชมป์โลก2ไอตอนอายุ10ตอนนั้นก็เดชองแล้วนะเออในชองก็จะเป็นเหมือนกันที
1: ่ใช่ไหม
2: เออเป็นกุนซือที่สามารถพาทีมเป็นทั้งอันดับ1อันดับ2อันดับ3อะไรเงี้ย
1: แต่อันดับ3ก็คงเป็นก็ดีกว่าได้อันดับ4แล้ววะคิดง่ายๆ
2: ไม่เหมือนกันนึกถึงเกมเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันเป็นโมร็อกโกกับใครนะ
1: รอบโครเอเชียป่ะ
2: เออซึ่งมันกลายเป็นว่าโครเอเชียไม่เอาอะไรเลย
1: แต่ผมว่าความรู้สึกการเอานัดชิงอันดับที่3มาแล้วมันเป็นชาติใหญ่มาเจอกันเนี่ยมันก็จะดูไม่มันความต้องการมันไม่เต็มที่อ่ะแต่ว่าถ้าคุณเอาสำรองลงเ
2: นี่ยใช่ๆ
1: ไม่แน่เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเขาอยากเล่นอยากโชว
2: ์
1: มันก็อาจจะได้พลังขึ้นมาจากบรรดาตัวสำรอง
2: เพราะว่าวันนี้อย่างฝรั่งเศสเขาคาดการเลยว่ายังไงก็สำรองเยอะแน่นอน
1: เขาบอกหนักหน่วงมากฝรั่งเศสจะหนักหน่วงมาก
2: คุณจะได้เห็นแม้กระทั่งผู้สับประตูอย่างบริซัมบ้านะครับแล้วก็กองหลังแบ็คไซด์เป็นเตโอแต่เซ็นเตอร์แบ็คอ่ะอูเบนคาโน่ยังอาจจะเป็นละเลอครัวกับอูเบนคาโน่หรืออูเบนคาโน่กับโกนาเต้หรือลัวครัวโกนาเต้เพราะซาลิบาเขาปิดเทอมแล้วไง
1: โอ้แล้วนั้นก็ปิดนานไป
2: ซ
1: าลิบาน
2: ะครับขวาเนี่ยวันนี้ก็คาดกันว่าฝรั่งเศสจะเป็น
1: ชื่ออะไรนะซาอีเมลี่เหรอ
2: ไม่ซาอีเมลี่จะโดนดันขึ้นไปกลาง
1: อ๋อซาอีเมลี่เพราะว่าตอนเล่นเปียเช่เขาก็เล่นแบ็ค
2: ใช
1: ่เขาเล่นแบ็คตลอดเหลือใครอ่ะเหลือใคร
2: คือขวามันจะเหลือใครวะ
1: กุโต้
2: เออใช่มาโลกุสโต้
1: อ
2: าจจะ
1: ผมก็ลืมแล้ว
2: ก็คือพักเลยไอ้พวกตัวจริงอะนั่งให้หมดเลยการไม่ได้มีมานูโกเน่แซอีเอมิรี่รายันชากี
1: อาคิอุสก็มีโอกาส
2: อาคิอุสอาจจะไปเล่นปีกซ้าย
1: อาคิอุสเล่นตัวบุก
2: ใช่แล้วดูเอะขวาแล้วหน้าเป็นชองฟลิมาเตตา
1: โอ้โหนี่คือยกแผง
2: เอออาจจะยกเอ้ยเอ็มบัปเป้ต้องลง
1: เอ็มบัปเป้
2: ต้องลงใช่ใช
1: ่ตูราม
2: อาจจะมันมาคุสตูรามยืนหน้าเป้าแล้วก็เอ็มบัปเป้อยู่ซ้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าพวกอุสมันพวกบาโคล่าไม่ได้ลงละ
1: พักเถอะ
2: อืม
1: เพราะว่าไม่มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าในฤดูกาลปกติเขาก็กรำศึกมานานมาก
2: ใช่นะครับ
1: ส่วนอังกฤษมีข่าวอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้ใครบ้างเนี่ยเอาแบบเดี๋ยวคัดตัวที่แบบ
2: อังกฤษผมเชื่อว่ายังเป็นชุดใหญ
1: ่โดนหมางเมินเนี่ยอังกฤษโกเปลี่ยนไหม
2: กระแดนหรอเฮเลสันหรอ
1: ทัฟฟอร์ดอะไรอย่างงี้นะ
2: ออ
1: กองหลังนี่ถ้าเอาแบบแหวกๆเนี่ยนะให้ชาโลบาเล่นเลย
2: วาย
1: เบิร์น2คนนี่ละ
2: ชาโลบาเบิร์นยืนซ้ายนี่เบิร์นยืนแบ็คซ้ายได้นี่ก่อนนี้เขาเส้นเขายืนแบ็คซ้าย
1: โอ้แต่ที่เหลืออยู่มันก็สลับลงกันหลายคนเลย
2: ใช่ไง
1: มันไม่มีใครที่แบบสำรองยาวนะ
2: ใช่
1: มันก็หมุนๆกันเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่ก็ไม่แปลกของอังกฤษอ่ะ
2: อาจจะเป็นแบบสโตนชโลบาไหมนะ
1: ก็ได
2: ้เ
1: ออถ้าเขาจะสลับก็ได
2: ้แล้วซ้ายเป็นเบิร์น
1: เออ
2: ขวาเป็นเยสเปนขวายังไงขวายังไงก็ต้องเป็นเยสเปน
1: เพราะว่าตัวเลือกอื่นมันไม่ค่อยมีละ
2: ยังไงคอนซ่าพ้นโทษแบนยัง
1: อ่ะอ๋อพ้นละเออลืม
2: ไปถ้าพ้นโทษแบนก็อาจจะได้ลงได
1: ้เออเขาโดนแบนไปสองนัด
2: เมนูได้ลงไหม
1: ก็นี่แหละถ้าไม่ลงนัดนี้ก็ไม่รู้ไปลงชาติไหนแล้วคือถ้ามองถึงคนที่มันไม่มีโอกาสเนี่ยเขาคือ number one ของทีมชาติอังกฤษเลยนะ
2: ใช่
1: ท็อบบี้เมนูเอเบริชีเอเซ่อะไรเงี้ย
2: โอลี่วัตกินอีก
1: เออโอลี่วัตกินมอร์แกนโรเจอร
2: ์มอร์แกนโรเจอร์ยังไม่ลงไงรอบที่แล้วไปแอสซิสต์ด้วย
1: แต่ว่าถ้าเป็นตัวรุกอื่นๆผมว่าวัตกินโอ้แต่วัตกินกับโทนี่เขาจะไปทับตำแหน่งกันเลย
2: ใช่
1: มันก็ต้องเลือกใครคนใดคนหน
2: ึ่
1: ง
2: ต้องคนใดคนหนึ่งใช่
1: ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์น่าจะได้ลงตัวจริงอ่ะ
2: อืมแรดฟอร์ดใช่ใช่ใช่ใช
1: ่จริงก็เสียดายแทนจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะชีวิต
2: มันไม่เจ็บ
1: ไม่ทำอะไรขนาดนั้นเลย
2: เดี๋ยวก็นะถ้างี้กลางมันก็จะเป็นเมนูเอเช
1: ่
2: แล้วใครคนอ่ะ
1: มันต้องดูว่าจะแผนแบบไหนเพราะว่าถ้าเขาสลับจริงๆเขาอาจจะไม่ได้แคร์แผนขนาดนั้นนะเขาอาจจะโลเยอะๆไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: หรือไงหรือเอาจอห์นสโตนมาเล่นเซนเตอร์มั้ย
1: ก็ได
2: ้เออก็ได้ไง
1: เออกองหลังเขา
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะเขาเคยเล่น
1: ผมว่าถ้าไม่ใช่เป๊ปใช้ไม่เป็นหรอก
2: อ๋อโอเค
1: ถ้าไม่ใช่เป๊ปคืออย่าง
2: โอเคเข้าใจได
1: ้คุณดูทูเคิลใช้นิโก้โอเลลี่อ่ะไม่ได้เต็มความคิดความสามารถเหมือนเป๊ปใช้
2: คนละเรื่องเลย
1: ไม่ได้ครับคือผมก็เลยคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่เป๊ปแบบเขาจะรีดความสามารถของโอเรลี่ออกมาได้ขนาดไหนก็อาจจะได้แค่นิดๆหน่อย
2: ๆ
1: เห็นไหมดูเป๊ปใช้ดิ
2: ใช่ใช
1: ่บุกขึ้นมายิงบุกขึ้นมาแต่ว่าอยู่กับทูเคอร์แล้วก็ได้ครึ่งๆกลาง
2: ๆอินไม่อินเวิร์ดคือเป็นแบ็คซ้ายแบบโบราณเลยอ่ะกับโอเรลี่นะแต่เขาไม่อยู่กับเป๊ปเขายังอินเวิร์ดเข้ามาหุบเข้ามาตรงกลางไง
1: ก็เขาก็ไม่ใช่แบ็คซ้ายตั้งแต่ไหนแต่ไร
2: ใช่เขาเป็นมิดฟิลด์
1: เขาเป็นมิดฟิลด์เป๊ปมันเป็นดัดแปลงพันธุกรรมแล้วก็ให้มาเล่นเป็นแบ็คซ้ายแล้วทำได้ดีซะด้วย
2: ใช่ใช่นะครับเออน่าคิดเหมือนกันอยากเห็นว่าไม่แต่ผมมองอย่างนี้คือผมรู้สึกว่าทูเคิลยังต้องส่งเต็มเพราะว่าเหมือนเขาโดนด่าเยอะเออเขาก็ถ้าเขาไปเปลี่ยนทีมอีกแล้ว
1: เขาก็ได้อยู่ต่อนะ
2: คะ
1: เขาก็ไม่ได้แคร์เขาก็ได้อยู่ต่อนะ
2: คืออันนี้งง
1: อ
2: ย่างมันมีกุนซือบางคนที่ได้ดันได้ต่อสัญญาก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มทางที่แบบยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย
1: ก็นาทูเนี่ยแหละ
2: อันเชลติอีกคนเออนั่นก็ได้ต่อสัญญาถึง2030
1: ผมว่าอันเช่แบบเขาคงมั่นใจแหละก็แบบเอาไว้ก่อนไว้อะไรเงี้ย
2: แต่แค่แบบรอบนี้มันยังไม่ถึงเครื่องแค่นั้นเองไม่ดีอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าเขาบอกว่าอย่างพรีวิวบางที่เนี่ยก็เป็นอย่างที่เราคิดว่าฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะยกเครื่อง 80-90%
2: ใช่
1: แต่อังกฤษเนี่ยเขาบอก 50-50 เลยนะ
2: ใช่ใช่คือผมเลยบอกไงว่า
1: 50-50
2: อังกฤษยังรู้สึกว่าน่าจะส่งเต็ม
1: เพราะว่าดูจากตัวที่คาดเนี่ยก็อาจจะเห็นรายชื่อพวกเคนกอร์ดอนจูดไลส์เอลเลียนแอนเดอร์สันเนี่ยพวกนี้ยังคงมีโอกาสได้ลงตามตัวคาดนะ
2: เพราะอาจจะได้เป็นนัดสุดท้ายของโทมัสทูเคิลหรือเปล่า
1: ไม่หรอก
2: ต่อเสียผมว่า FA ไม่สนนะถ้าแบบว่าส่วนยามันแบบแย่ๆเกินอะไรเงี้ย
1: ทีนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่นั่งรออยู่
2: ใช่
1: สมมุติเป๊ปมารออยู่
2: อืม
1: ก็อาจจะไล่ง่ายหน่อยถ้าจะไล่แต่ว่าคุณก็เสียค่าเสียหายในการเป็นค่าฉีกสัญญาเป็นค่าปลดเขาอะเยอะหน่อย
2: มันมีปีที่ฝรั่งเศสไม่ใช่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเข้าชิงอะ
1: ยูโรอะ
2: เอ้ยไม่ใช่เข้าชิงรอบรองอะ
1: อ
2: แล้วไปแพ้รอบรองในฟุตบอลโลกอะ
1: ครับ
2: เซาเกตปีแรกปะ
1: อืม
2: ตอนนั้นเซาเกตเขาไปโดนเด้งนะ
1: เดี๋ยวดูก่อนสิ
2: เออหมายถึงว่าแต่เหมือนกับว่าวันนั้นน่ะรอบนั้นน่ะอังกฤษมันไม่ได้แพ้หน้าเกลียดแบบวันนี้ไงแบบวันคือวันนั้นอังกฤษมันเหมือนแบบ
1: 2018
2: เออสักอย่างอ่ะ
1: ย้อนกลับไป
2: แต่ตอนนั้นก็ยังได้อยู่ไงหมายถึงว่าไม่ได้โดนแบบอันนี้นะไม่ได้โดนแบบ
1: แต่เอาจริงๆอ่ะทูเคิลอ่ะถามว่ารอบรองอ่ะมันก็ลึกนะ
2: ม
1: ันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โอเค
2: ใช่ใช่
1: คือแต่ว่าเขามีบาดแผลใหญ่กับการตัดสินใจที่มันโอ้โหเป็นเอกฉันท์ทั้งโลกว่า
2: คือ
1: ตัดสินใจผิด
2: เขามันตั้งแต่มึงเลือกตัวพูดง่ายดีกว่า
1: บางคนง้างรอไว้แล้ว
2: ใช่แล้วโชว์มั่นใจด้วยโชว์มั่นใจ
1: นะ
2: โชว์มั่นใจก็คือถ้าคุณสังเกตดีอ่ะช่วง3นัดแรกอ่ะก็คือตั้งใจเอาตัวที่คนด่าลงทั้งนั้นเลย
1: สเปนชอบใช้สเปนด้วยตอนแรก
2: มีจอห์นสโตนอย่างเงี้ย คือเอายึดเป็นตัวจริงเลย
1: ไปแพ้โครเอเชียต่อเวลา
2: อ
1: ังกฤษ2018เพราะว่าตอนนั้นโครเอเชียมันต่อเวลาเกือบทุกรอบอ่ะแล้วก
2: ็
1: กล่าวว่ามาเจออังกฤษคงกรอบเป็นข้าวเกรียบที
2: ่
1: ไหนได้ก็ต่อกับอังกฤษแล้วก็เคลียร์อังกฤษตกรอบจนได้
2: ใช่คือมันไม่ได้น่าเกลียดแบบทูเคิลที่นำแล้วเหลืออีก10นาทีเท่านั้นจะรอดอยู่แล้วก็โดนแซง2-1ก็ต

0: มีบอกว่าเห็นยูเว่ไปฉกนักเตะของโรม่ามากองหลังแบ็กซ้ายโรม่าด่ายับเลยคนนักเตะคนนี้เก่งไหมครับแล้วยูเว่ใกล้จะได้เจ้าหัวนี่แล้วหรือเปล่าครับเห็นมีข่าว
1: ไอ้เซกี้เชลิกอะ
0: อ๋อเซกิเซลิกมันแบ็คขวาไม่เหรอ
1: เขาบอกไปไฮแจ็คมาเลยนะ
0: เหรออ
1: ืมเห็นก็มีข่าวว่าเป็นไฮเป็นดิวไฮแจ็คเลยอ่ะ
0: เซกิเซลิกก็แบ็คขวาทีมชาติตุรกีครับ
1: อืม
0: ปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเป็นตัวหลักของโรม่านะเป็นตัวขึ้นเกมทางขวาแต่แสดงว่าอย่างนี้ทรงนี้ก็แสดงว่ามีคนน่าจะต้องเอาออกวันนี้ผมเพิ่งไปดูไอ้เบสิกตัสอ่ะหุ้มเสริมไปแต่ละตัวที่ตัวดังๆนั้นนะฟลาโควิดทอสซาเออโอไอโมซาร่า
1: จะไปนู่นเหรอ
0: เออไปแล้ว
1: เฮ้ยใช่ใช
0: ่เออเหมือนว่าเขาการันตีแล้วนะแล้วก็ไอตัวนี้คอกชูอ่ะโอกุนคอกชู
1: โมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ย
0: เออ
1: เฮ้ย
0: เออผมว่าโอ้โหเบสซ
1: ั
0: ดเบสซัดอย่างเอา
1: อ๋อเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเป็นยังไง
0: เอออื
1: มอืมอืม
0: นะครับเซอร์กิสลิกก็ถ้าดี
1: ไหมเหรอ
0: ถ้าดีตุรกีไม่ตกรอบอ
1: ่
0: ะ
1: เก่งไหมผมว่า
0: ก็ประมาณนึง
1: ก็เฉยๆอ่ะผมว่าเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นจนว้าวก็ไม่ได้แย่จนกระทั่งเป็นจุดบอดของเกมรับอ
0: ่
1: ะกลางๆอ่ะอืมเซกี้เชลิกอ่ะผมว่าน่าจะมาสัก 7.5 8อะไรเงี้ยไม่ได้ดีมากขนาดนั้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: มีถามเป๊ปคุมทีมชาติสเปนหรืออังกฤษนี่คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับสเปนตัดออกถ้าหลุยส์ ดีลาฟูเอนเต้ยังเป็นแบบนี้นะยาวๆผมบอกเลย
1: คุณไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนอกจากเขาจะออกเองอะถ้าเขาดังเป็นแบบนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: แต่อังกฤษเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานก่อนที่เขาบอกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยเป๊ปก็ตกลงปรงใจสัญญาใจในการคุมอังกฤษ
0: เ
1: ห็นว่า2ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นรอยต่อว่าเขาจะไปต่อซิตี้หรือเขาจะออกจากซิตี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เป๊ปให้คล็อปออกด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจไปต่อซิตี
0: ้
1: แล้วเป็นข่าวที่ทั้ง The Athletic ทั้ง David Ornstein ลงข่าวซึ่งมันน่าจะเป็นจริงเขาบอกเคยตกลงด้วยสัญญาใจมาแล้วแต่เป๊ปเปลี่ยนใจที่จะอยู่ต่อกับแมนซิตี้เมื่อ2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยผมว่าเฮ้ยถ้าเขาเคยตกลงปรงใจระดับสัญญาใจแล้วเนี่ยก็มีโอกาสในอนาคตนะ
0: ก็ถ้าลองไล่ต่อจิ๊กซอดีๆผมว่ามีความเป็นไปได้นะเออมีความเป็นไปได้พอพูดมาแบบนี้ผมก็พอนึกออกเหมือนกัน
1: ตอนแรกผมก็ไม่อยากเชื่อหรอกแต่ว่าไปดูแหล่งข่าวที่มาเฮ้ยมันเป็นสำนักใหญ่ว่ะ
0: เพราะว่าตอนจบยูโรอ่ะเกรดเซาเกต

0: น่าจะมีการคุยกันก่อนประมาณหนึ่งซึ่งพอวืดเป๊ปเนี่ยแต่เป๊ปเนี่ยผมอยากให้ตั้งใจดูดีๆว่าเขาจะไปไหนซึ่งมันมีข่าวกับอิตาลีด้วยไง
1: ทีมชาติเนี่ย
0: ใช่มันมีข่าวกับทีมชาติอิตาลีเพราะว่าทีมชาติอิตาลีชุดนี้เนี่ยเขาได้ปาโลมาลดินีมาแต่ว่ามันก็มี2คนที่แบบขึ้นเป็นตัวเต็งเลยคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่า1อีกคนนึงคืออันโตนิโอคอนเต้น่าจะถึงเวลาของอันโตนิโอคอนเต้สักทีกับการคุมทีมชาติอิตาลีอะไรเงี้ย
1: คนบ้านเดียวกัน
0: เออซึ่งผมกลับมองว่าถ้าคุณเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุณจะเลือกคุยกับคนที่คุณทำงานด้วยมาตลอดหรือคุยกับคนที่คุณทำงานด้วยเมื่อสัก 10-20 ปีแล้วเพราะต้องไม่ลืมว่าเป๊ปก็มีความสัมพันธ์กับอิตาลีที่ดีในช่วงที่เขาเป็นนักฟุตบอลให้กับโบโลญญายุคนั้นนะครับ
1: เบชา
0: เออเบชา
1: เบชา
0: เออ
1: แต่ว่าผมว่าเอาจริงๆการคุมอิตาลีชั่วโมงนี้ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: ถามว่าท้าทายไหมท้าทายโคตรอ่ะ
0: แต่ความเป็นคอนเต้ผมว่าโอเค
1: เขาเป็นคนอิตาลี
0: ใช่
1: เขาเป็นการเออผมว่ามันมีโอกาสที่
0: แบบสไตล์ฟุตบอล
1: ช่วยชาติ
0: ใช่สไตล์ฟุตบอลเขาสนุก
1: แต่เป๊ปเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าทีมนั้นยังไม่เวิร์กจริงๆเขาก็เลือกที่จะไม่คุมก็ได้
0: ถูกต้อง
1: เขาไม่จำเป็นต้องมาฝ่าฟันความท้าทายในระดับอัตราเสี่ยงขนาดนั้นนะ
0: เขาไม่ใช่คนบ้ายอนที่บอกว่าเก่งจริงก็คุมปอดมัดดิเขาไม่ใช่คนแบบนั้น
1: หรือเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้แต่เราไปคิดแทนเขาว่าแบบผมว่าเป๊ปก็ไม่ต้องรีบไปคุมทีมอะไรเดี๋ยวไม่ต้องไปวัดความท้าทายกับอิตาลีผมว่าเขาไม่อ่ะไม่น่าคุมอ่ะให้เดานะอาจจะตรงกันข้ามผมอาจจะคิดผิดก็ได
0: ้เพราะในความทูเคิลเองก็ยังมีสัญญาอยู่ใช่ไหมเขายังไม่ได้แบบหมดสัญญารอบนี้ซะหน่อยอีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนเจนครอปอะลงมาตอนนี้อย่างหล่อลงมาคือแบบฮีโร่ผู้ช่วยชาติรอดูได้เลยใช่ไหมตอนขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยให้เขาเป็นกันไปเลยผมขอเชียร์อยู่ตรงนี้คือมันเป็นคำพูดที่แบบหล่อมากนะเจนครอปอะแต่วินาทีที่แบบไม่มีใครแล้วอะผมต้องจงว่าโอ้โหนี่มันคือฮีโร่ของจริง
1: ตอนเนี้ยแต่ผลงานเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วมันยังโซซัดโซเซอยู่เนี่ย
0: เออแต่ไม่หรอกเนี่ยความเป็นเจนครอปไม่น่า
1: เรามีความมั่นใจนะว่าเขาสามารถชุบชีวิตเยอรมันได
0: ้แล้วด้วยเวลาที่มีด้วยอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ได้แบบคือเจนครอปเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีอ่ะเขาจะทำทีมแบบเป็นขั้นบันไดเขาจะไม่ก้าวกระโดดเขาจะไม่แบบหวือหวาหรือชงฉ่างทูเคิลเนี่ยยังหวือหวานะ
1: ครับ
0: เข้ามาแล้วคนก็ยังแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์นายอะไรเงี้ยชนะรวดทุกเกมมีความรู้สึกว่าเออเขายังหวือหวาแต่ว่าผมว่าเจนครอปไม่ใช่แล้วทีเนี้ยเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่มีรากฐานฟุตบอลดีอยู่แล้วถ้าปรับรากฐานให้กลับมาเป็นเยอรมันแบบคือเจนครอปมันก็จะเป็นแบบเยอรมันร็อกอ่ะเออ
1: มันเฮฟวี่เมทัลอ่ะ
0: เออมันก็จะสนุก
1: คือตัวลุกของเยอรมันมันน่ากลัว
0: ใช่
1: มันไม่เหมือนอิตาลี
0: ใช่
1: ตัวลุกมันยังคงแบบโอ้ยซูเปอร์สไตล์เพียบเลย
0: แค่ไม่มีกองหน้าตัวเป้า
1: หรือแม้กระทั่งอาจจะแบบกองไปหากองหลังดีๆสักหน่อยกองหลังบางทีก็ไม่ได้แบบเป็นมาตรฐานสูงในขนาดนั้น
0: ใช่ดีไม่ดีเนี่ยเจนครอปมานิกวอเตอร์มาเดอร์อาจจะยิงระเบิดระเบ้อก็ได
1: ้ก็เป็นไปได้
0: ใช่ไหมเออนะครับ
1: เขาอาจจะไปหาวิธีของเขา
0: แต่เป๊ปคุมสเปนเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได
1: ้
0: ตรงถึงตอนนี้ยังไม่ใช่แน่ๆเพราะเดลาฟูเอนเต้ขนาดนี้ไม่มีมุมเลยอะ
1: เรื่องในอนาคตผมว่ามันใช่ทั้งสองชาติเพราะว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนโหมดจากสโมสรเป็นทีมชาตินี่คือชาติระดับชั้นนำ
0: ใช่และ
1: ไม่กี่ชาติที่เขาสามารถคุมได
0: ้และผูกพันและผูกพันสเปนก็บ้านเกิดอังกฤษเขาทำงานนานสุด
1: ลองคิดดูเนี่ยถ้าเขาคุมอังกฤษตอนเนี้ยโหแล้วตัวลุกที่มันมีให้เขาเลือกช้อยหยิบ
0: นะ
1: มาใช้เล่นแบบนี้เนี่ย
0: นะ
1: ผมรู้สึกว่าอังกฤษ
0: ผมว่าดีกว่าดีกว่าอังกฤษด้วยนะมันจะดีกว่าอังกฤษด้วยนะ
1: เขาเห็นนักเตะทุกคนอยู่แล้วเรื่องพรีเมียร์ลีกอ่ะเขารู้ว่าไอ้นี่เป็นยังไงอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วถ้าคุณไปสังเกตดีอ่ะมันจะมีข่าวแบบเป๊ปไปนั่งดูเกมพวกแบบไอ้ทีมอะไรนะที่มันเคยชนะแมนยูเพรสตัน
1: อ
0: ่ะเออไปนั่งดูในสนามมีนะ
1: ติดไง
0: เออมีนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเขาก็อยู่ของเขาก็มีความสุขกับการทำงานอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มีบอกอาร์เจนที่มีเมสซี่ในสนามเพื่อนในทีมวิ่งลืมตายทุกคนเลยครับเหมือนได้บัฟเพิ่ม
1: ก็นั่นแหละนั่นคือสปิริตที่ชาติอื่นมันอาจจะมีน้อยกว่าอาร์เจนตินา
0: ใช่
1: คืออย่างวันนั้นน่ะที่เขาบอกโดนเตะแล้วพี่จอมบอกว่าลูกพี่โดนเตะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆโอ้ยผมไปดูแบบเขาเรียกอะไรความเขาเรียกความเป็นเมสซี่อ่ะผมเข้าใจเลยนะว่าทำไมมีแต่คนรักเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่พูดมากอ่ะแล้วก็แสดงให้เห็นบนสนามอะไรเง
1: ี
0: ้ยในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเคยมีกรณีของยามเคยรู้เรื่องนี้ปะยามของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเขาไม่ได้เงินเดือนเว้ยเขาไม่ได้เงินเดือนไม่รู้เก็บกี่ปีอ่ะไม่รู้กี่เดือนเลยแล้วเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาข้อความไปหาเรียนเมสซี่ไว้เมสซี่อ่ะออก

0: ได้จ่ายให้หมดเลยเว้ยจ่ายเงินเดือนให้หมดเลยอ่ะ
1: เมสซี่ต้องระวังนะตัวปลอมหรือเปล่า
0: เออไม่แต่เหมือนว่าเขา
1: จริงจริง
0: เขากลับไปเคลียร์ที่บ้านเขาที่จีน่าเออเมสซี่ออกคือเรารู้สึกได้เลยว่าเมสซี่คือมันทำทุกอย่างเพื่อชาติจริงๆมันเป็นคนที่ไม่ได้แบบเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยเออมันเพื่อชาติมากๆอะไรเงี้ย
1: คือด้วยความเก่งด้วยการอยู่ในระดับทีมชาติมานานเนี่ยมันได้รับการยอมรับแบบไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลย
0: ใช่
1: คือทุกคนทำเพื่อเมสซี่แล้วทุกคนรู้ว่านี่คือน่าจะครั้งสุดท้ายของเขาก็
0: ก
1: ็อาจจะเป็นได้
0: ใช่
1: ป่ะ
0: แล้วอย่างโรดริโกเดปอร์เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าขนาดว่าโรดริโกเดปอร์นะ
1: อดีตบอดี้การ์ด
0: คือเป็นคนที่เดินตามตูดเมสซี่ตลอดคือเขาประกาศสถาปนาตัวเองเลยว่าผมคือบอดี้การ์ดพี่เมสโรดริโกเดปอร์ยังให้สัมภาษณ์ว่าบางครั้งอ่ะเวลาเล่นกับเมสซี่ขนาดว่าอยู่ด้วยกันขนาดนี้นะเมสซี่ยังทำให้เขารู้สึกว่าแบบ
1: คนเก่ง
0: คิดได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ผมก็คิดว่าเออว่ะคนที่มันขนาดนี้ได้ก็เลยบอกไงว่าแบบเบื่อมันอะ
1: คือมันเก่งจนทุกคนไม่มีข้อแบบไปเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรไม่ดีเลยไม
0: ่ใช
1: ่ก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดเนี้ยผมว่านักเตะมันทำด้วยใจหมดแล้วอ่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อดีของอาร์เจนตินา
0: ก็ถ้าสมมติว่าคุณมองว่าฝรั่งเศสอะชิงอันดับ3นัดสุดท้ายของเดชองเน
1: ี่
0: ยอาร์เจนตินาก็นัดสุดท้ายของพี่เมสเหมือนกัน
1: มีโอกาสเหมือนก
0: ัน ประมาณนี้
1: ครับ
0: มีบอกคมอู่นี่รายการรีรันใช่ไหมครับอาบน้ำกินนมนอนดีกว่าตีสี่ค่อยตื่นมาฟัง
1: ไม่ใช่สิ
0: ผมก็อู่ไม่จัดกันนานมาก
1: รายการโสด
0: ใช่ใช่
1: รายการโสดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงบอลโลกมันแทบจะไม่มีรีรันอยู่แล้ว
0: นะครับมีถามว่าสวัสดีค่ะนะคมนะอู่นะคมประกาศดึกแฟนก้าวก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะก่อนอื่นหนูเสร็จจากนะคมด้วยค่ะที่ทีมเชียร์ไปไม่สุดทางแล้วคืนนี้ก็จะโดนกรีดเขียนเราอยู่อันดับ4ของโลกอีกคิดแล้วมันก็แยกเกิดไปนะคะเต็งหนึ่งอยู่ดีสุดท้ายจบที่4ของโลกสู้ๆนะคะนะคมจากคุณเทโรตุนแฟนนอน
1: ก็เอาจริงๆการเข้ารอบรอง
0: ทำไมพอ
1: ดีทั้งนั้นอ่ะ
0: พอฟุตบอลโลกก็มาทีมกันเองเนี้ยพอดูการปกติแหละนะคมค่าเป็นกำลังใจนะคะทีมเราอย่างนี้นะคะเอามาถึงว่าฟุตบอลโลกมาได้ทีมกันเองทำไมอ่ะ
1: เขาอาจจะมองว่ามันเป็นทีมที่น่าผิดหวังที่สุดแล้วนะผมว่าตามความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ย
0: ไปถึงฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสกราฟมันพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วพอมันแพ้สเปนแบบราบคาบอ่ะบางคนก็รู้สึกแบบโหน่าผิดหวังจังเลยอะไรเงี้ย
0: คือเอาจริงๆนะผมนั่งดูฝรั่งเศสทุกเกมนะผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสไม่ต้องกลัวใครเลยเล่นอย่างเงี้ยนะ
1: โหเราดูอ่ะเกมลุกขนาดเนี้ยมึงจะไปกลัวใคร
0: แต่วันเจอสเปนอ่ะสู้ไม่ได้เลยว่ะสู้ไม่ได้ยอมรับจริงว่าสู้ไม่ได้จริง
1: แล้วผมรู้สึกว่าสเปนมันเล่นบอลโคตรชิลเลยนะ
0: ใช่
1: เล่น
0: ไม่ได้แบบกดดันไม่ได้อะไรนะ
1: ไม่รู้สึกจะมาต้องระมัดระวังอะไรเกมลุกของฝรั่งเศสเลย
0: ไปเรื่อย
1: เคาะก็เคาะไปตามธรรมชาติ
0: กันโอลิเซ่ออกไปจากระบบฟึบทีเนี้ยเรียบร้อยข้างหน้าหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าโอลิเซ่มันตัวแทงเลย
0: ใช่
1: มันตัวแทงของฝรั่งเศสเลย
0: แล้วเอาโรดี้ไล่จับเลยเอาโรดี้กับอีกตัวนึงอ่ะไออะไรวะ
1: ไอ
0: ลุยอ่ะ2คนเนี้ย
1: โรดี้
0: ก
1: ับ
0: ลุยอ่ะ
1: เออแต่ว่าผมยังยอมรับการตัดสินใจของเดลาฟูเอนเต้นะเพราะว่าตอนแรกเขาจะไม่ใช้ฟาเบนลุยตอนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะเขาใช้เปดี
0: ้
1: แล้วพอหลังๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่รู้อะไรไปปรับแล้วเอามาฟาเบนลุยคู่กับเอาเปโรดี้คู่กับฟาเบนลุยตอนแรกเขาใช้เปดี้
0: ใช่
1: แล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยกับกลายว่าดีกว่าเดิมอีก
0: แล้วมีโอโมมา3คน
1: เออดีกว่าเดิมอีก
0: ตายเลย
1: ผมมองว่าการอีกหนึ่งอย่างของสเปนที่เปลี่ยนดีเลยก็คือการให้ฟาเบนลุยมีบทบาทมากขึ้นมากกว่าเปดี้ครับ
0: ใช่คือโค้ชที่เก่งอ่ะผมจะบอกนะโค้ชที่เก่งเวลาดูในทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยนะก็คือโค้ชที่แบบที่แบบอยู่ดีๆก็มีจุดลงตัวของตัวเอง
1: เ
0: หมือนอย่างสเปนอย่างเงี้ยสเปนมาทัวร์นาเมนต์เนี้ยตัวเจ็บเกือบครึ่งทีมนะครับตอนแรกมาแต่มีคนถามว่าดาวิดราย่าเนี่ยโกลเด้นโกลบ3ปีติดไม่ได้ลงตัวจริงเดลาฟูเอนเต้ก็จะให้เป็นอูไนซิมอนคือเขามีคนที่เขารู้ว่าส่งลงไปแล้วมันจะเล่นได้เข้ากับระบบเขายังไง
1: อ
0: าร์เมริกลาปอกเนี่ย
1: ฮะ
0: กองหลังที่เขาไม่เอาแล้วอ่ะ
1: ก็ไปเล่นอยู่ซา
0: เออแล้วมาจับกับเด็ก19อย่างเตาคูบาซี่อ่ะ
1: เพิ่งกลับมาสเปนเมื่อซีซั่นที่แล้วเมืองลาปอกอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอ้าอยู่ดีกลายเป็นแบบโหสองกองหลังที่เสียประตูลูกเดียวเองมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1: โดนเบลเยียมยิงลูกเดียว
0: ใช่ลูกเดียว
1: โดนไอเดคาทาเลอร์มงอ
0: ่
1: ะใช่ลูกเดียวเลย
0: แต่ชูคุระย่าเนี่ยเราเห็นมาแล้วทุกทัวร์นาเมนต
1: ์โอ้ถ้าเล่นกับสเปนแล้วก็ไอปุ๊กปู่นี่มันของจริง
0: ชูคุระย่านี่แข็งจริงอันนี้ยอม
1: ของจริงเวลาเล่นทีมชาตินี่คือ
0: ยอมมาก
1: ล่างทองขึ้นมาตลอดเลย
0: เออแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมว่าเดลาฟูเอนเต้เขาดีเขาเบลนเขาเบลนนักเตะได้ดีมากมิเกลอัลซาบาลมีคนถามว่าทำไมคือโอเคเล่นในสเปนดีที่สุดแต่หมายว่ามันมีกองหน้าที่ดีกว่านี้ไหมไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีจริง
1: ไม่มีแล้ว
0: ทุกวันนี้เฟรนตอนเล่น

0: โดนด่าว่าเอามาผิดหรือเปล่า
1: ไอ้เฟลันนี่ยิง10เข้า2ลูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: ใช่ไหม
1: คือโอยาซาบาวอ่ะผมว่าเขาไปติดเรื่องของคะแนนติดลบในนัดเจอไอ้เคเวิร์ด
0: น
1: ัดแรกอ่ะ
0: ใช้โอกาสเปลือง
1: โอ้นัดแรกนี่คือมันจะมีสถิติว่าครึ่งแรก
0: อ๋อ30นาทีแรกไม่โดนบอลเลย
1: เออไม่โดนบอลเลยจบครึ่งแรกโดนบอลไม่ถึง5ครั้งหาบอลไม่เจอวันนั้นก็ถูกมองว่าโอ้โหตัวนี้นี่น่าจะเละเทะเป็นไงล่ะตอนนี้พอมันเข้าล็อกเนี่ยโอ้โหทีนี้หยุดไม่อยู่เหมือนกันโอยาซาบาลอ่ะ
0: ใหญ่มันเข้าที่เข้าทางนะครับกับโซเซดัดเขาก็เก่งแหละแต่แบบกับสเปนมันเก่งกว่าทำไมรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเวลาอยู่กับสเปน
1: เขาเล่นกองหน้าได้ดีกว่าเยอะเลย
0: ใช่นะครับโอ้นี่ข้อความทาง YouTube ก็มาเยอะนะ
1: ไปดู YouTube อีกนิดนึง
0: YouTube บอกว่าทักทาย2ท่านอาร์เซนอลมีผลกระทบกับโปรแกรมต้นฤดูกาลจากการเจ็บของซาลาบาแน่นอนการเสริมขอทุกตำแหน่งเลยครับจากกุเรียบซีปอร์โตอาร์เซนอลตอนนี้ได้แล้ว4ตัวนะครับเป็นตัวเดิม1ก็คือปิโรเป็นคาบิเย่
1: ครับ
0: ดาวรุ่ง2คนมี1ในนั้นเป็นลูกชายของแมทธิวอัพซันเอไลจ้าอัพซัน
1: อันนี้คือตัวอนาคต
0: 18นะครับแต่ว่าที่เป็นแบบนักเตะอาชีพจริงๆก็จะมีแค่คริสตัสซอลิดแค่คนเดียวนะครับก็แทนที่เรนโดทัสซาเลยตามตำแหน่งเลยนะครับโรเจอร์ไปเชลซีเหรอครับ
1: เฮ้ยจะไปอาร์เซนอลดิเขามีข่าวเฉยๆแต่เขายังไม่ได้ไปไหนดิหรือว่าเขาไปตอนที่เราคุยกันอยู่วะ
0: นี่มีคนส่งข้อความมาบอกเชลซีซื้อกองกลางมอร์แกนโรเจอร์ได้เรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวผมเช็คข่าวแป๊บนึงเพราะว่าระหว่างที่เราเข้ามานี่มันก็เกือบชั่วโมงแล้วนะ
0: ใช่ใช่นะครับ
1: อ๋อนี่ล่าสุดเพราะผมเห็นข่าวในดีแอตเลติกมาเขาบอกว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงนะครับทางวาจากับแอสตันวิลล่าเพื่อจะได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์โอ้โหข้อเสนอ117เลยนะ117ล้านปอนด์ได้รับการยอมรับแล้วแม้ว่าข้อตกลงส่วนอื่นๆยังคงอยู่ในขั้นตอนอยู่นะแต่เงื่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาสัญญา6ปีนะครับแล้วก็มีออปชันอีก1แล้วก็การตรวจร่างกายกำหนดไว้แล้ว อันนี้เป็นข่าวจากเดวิดออสตีนเลยนะตอนแรกว่าจะมานอนไม่หรอ
0: ใช่
1: โรเจอร์เนี่ยเพราะนอนเขาได้โซลิดไปแล้วเขาไม่เป็นไรแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถ้าตรงนี้นะเอนโซ
1: หมายถึงอะไร
0: เอนโซไง
1: ต้องไป
0: เอ็นโซไม่ขายเขาต้องขาย
1: เพราะว่ามันจะไปอยู
0: ่
1: แล้ว
0: ใช่ใช่เพราะมันจะไปอยู่แล้ว
1: มันจะไปอยู่แล้ว
0: เพราะงั้นถ้าเขาซื้อโรเจอร์ร้อยกว่าเอ็นโซ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
0: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: นาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บอลโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcard.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ชั่วโมงที่2ของเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio ครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณดูอัครเทพนะครับ
1: นี่ไม่ทราบว่าเพลงอะไรครับเดี๋ยวถามคน
0: มีเหมือนมีเสียงพี่ปูพงษ์สิทธิ์ด้วยเหรอ
1: เพลงพี่ปูเหรอมีพี่ปูมั้ย
0: ใช่ป่ะ
1: อะไรนะ
0: อีโบล่า
1: อ้าวเราฟังเป็นพี่ปูได้ไงวะ
0: ไม่มีเสียงพี่ปูป่ะมีพี่ปูฟีด
1: เออ
0: ม
1: ี
0: ฟีดใช่ๆ
1: อ๋อก็ว่า
0: แต่เขาไม่รู้ว่าเพลงอะไรไงอยู่ดีไงชื่อเพลงไม่รู้อ๋ออ
1: ะไรนะยังมีแรงอ๋อนี่คือเปิดให้ตัวเองว่ายังทำงานได้ถึงเช้านี่เราแซวช่างของเราอยู่คืออย่าผมให้ตัวเองด้วย
0: ใช่
1: ผมก็จะแบตจะหมดอยู่แล้วเนี่ย
0: อู๋นี่ก็ได้ข่าวตั้งแต่แปดโมงเช้า
1: เออผมออกมาทำธุระนะครับทำนู่นทำนี่ตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องทำงานของเราต่อ
0: ใช่
1: กว่าจะได้ล้มตัวนอนน่าจะมาตีสามตีสี่นั่นแหละ
0: อ้าวไปดูแลที่ชิงที่สามอ่ะ
1: โอ้โหสภาพนี้ผมบายบายก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปดูปุ๊บเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาไม่ไหวครับพรุ่งนี้เช้า
0: ไม่ตอนแรกผมกล่าวว่าเออเดี๋ยวจบคู่เราตีสองกลับไปบ้านก็ยังมีเออเพราะเข้าใจว่าบอลมาตีสองนึกว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่รอบรองอ่ะมันตีสองหมดเลยเอออ๋อถ้าตีสี่เนี่ยนอนละนอนเหมือนเท่าไหร่
1: เอ้าก็นึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลิกตีสองกลับบ้านตีสามทำนู่นทำนี่ดูบอลตีสี่พอดีเป๊ะ
0: ไม่อันนี้คือกลับบ้านก็คือทิ้งตัวละเ
1: หมือ
0: น
1: กัน
0: นะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ข้อความให้หน่อยเพราะว่าส่งเข้ามาเยอะมากในช่วงแรกนะครับยังเคลียร์ไม่จบเลย
1: ก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะเมื่อกี้ย้ำอีกทีนึงข่าวของมอร์แกนโรเจอร์
0: เรื่องจริง
1: เป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวจริงว่าเชลซีนี่ปิดดีลกับมอร์แกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่าได้แล้วนะ
0: ใช่
1: 117ล้านปอนด์นะครับก็ผมไปดูมีข้อความเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยเหมือนได้มีการพูดคุยกับชาบี้อลอนโซแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ทั้งสองฝ่ายนะครับคาดหวังกันเอาไว้มันเลยทำให้ดีลตรงเนี้ยจบง่ายเพราะว่าโรเจอร์เองเนี่ยตามรายงานบอกว่าก็มีความต้องการที่จะย้ายไปอยู่เชลซีแล้วมีการพูดกับอัลโนโซแล้วก็จะได้มีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนสนิทอย่างโคพาเมอร์ด้วยนั่นคือเหตุผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็
0: เขาสนิทกันใช่ไหม
1: สนิทกันเป็นยุคเป็นเด็กที่โตขึ้นมาจากชุดเล็กด้วยกันเองเลยทำให้ตอนนี้เขามองว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยถ้าพลาดโรเจอร์แล้วเนี่ยเป้าหมายในนั้นก็ยังเป็นอาวาเรสฮูเลียนอาวาเรสยังมีจูเนียร์ครูปี้ของบอนมั
0: ท
1: แล้วก็เขาบอกบัตเล่บาโคล่าอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลเพราะว่า
0: ถ้าบาโคล่าลิเวอร์พูลเข้าใจได้
1: เพราะว่าทางฝั่งเปย์เชเนี่ยถ้าเขาไปสอยเอาดิออกมองเด้ได้เน
0: ี่
1: ยบาโคล่าน่าตกกระป๋องนะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าในเปย์เชเนี่ยเอนริเก้ใช้ดูเอมากกว่าบาโคล่านะ
0: ใช่
1: ไม่เหมือนทีมชาตินะ
0: ใช่ใช่
1: ทีมชาติมันจะสลับกัน
0: ใช่
1: เดซองมันจะใช้บาโคล่ามากกว่าดูเอ
0: ใช่เพราะบาโคล่าโตกว่าดูเอ
1: แต่ว่าบาโคล่าค่าตัวก็แพงมากนะ
0: แพง
1: 130-140นู่นละมั้ง
0: ไม่มันน่าสนใจตรงที่ตอนเนี้ยพอปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ไปถ้าว่าแอสเปล่าเสีย3คนแล้วนะครับ
1: แต่ขาเข้าเขาก็มันนะ
0: คือเอาไปได้ชัวร์โกเมสมาใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่า
1: ได้ใครบ้างเดี๋ยวดูกัน
0: คืออูนายเอมิรี่จะถ้าสมมติว่าปีหน้าเนี่ยวิลล่ายังฟอร์มแบบนี้อยู่แสดงว่าต้องชมอูนายเอมิรี่เลยนะ
1: ครับ
0: สามคนที่เขาเสียไปคือติเลมันไปแมนยูไงโอนาน่า ACL
1: นั่นคือพักครึ่งปี
0: เออมี8เดือนอ่ะต้องมีอันนี้ไม่ดีทั้งฤดูกาล
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเนี่ยมอร์แกนโรเจอร
1: ์ก็ตัวหลัก
0: ทั้งนั้นเลย
1: ตัวหลักทั้งนั้น
0: เลยและสมมติถ้าเสียเอสวีคอนซ่าอีกนะโอ้โหตายเลยวิลล่า
1: ผมว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าเดี๋ยวตลาดของวิลล่าเองจะมันมากกว่านี้เยอะเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาไปสอยเอาตัวแทนมาละอย่างโยฮันมันซัมบี
0: ้โอ้ใช่ว่ะ
1: ของทีมชาติสวิตอ่ะ
0: เออก็แทนโรเจอร์ชัดเจน
1: อันนี้ไปไฮแจ็คมาจากนิวคาสเซิล
0: ค่าตัวเท่าไหร
1: ่เป็นสวิต52ล้าน
0: โอ้โห
1: มันซัมบี้กับไฟบวก
0: โรเจอร
1: ์มีข่าวจะไปอยู่กับนิวคาสเซิลวิลล่าไปฉกมาตัดหน้าปุ๊บเลยนิวคาสเซิลน้ำตาตกเลยอ่ะ
0: อ๋อก็เลยเป็นไทยไว้ที่มันยังปล่อยโรเจอร์ได้
1: ใช่แล้วได้มันซัมบี้ราคาถูกกันกว่าครึ่งต่อครึ่ง
0: แล้วก็อายุไม่เยอะ
1: คือถ้านักเตะมันจะไปก็ขายไปเลยราคานี้ไม่รู้ตารางไว้ทำไม
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ถือว่าคุ้ม
1: ใช่แต่เขาต้องเติมตรงกลางอีกเยอะเลยเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตัวกลางเนี่ยเขา
0: พอปีที่แล้วเนี่ย
1: ยวบเลย
0: คนนึงที่เด่นมากสำหรับแอสตันวิลล่าในความรู้สึกผมคือทีละมันนะ
1: ทีละมันใช่
0: เป็นคนคุมจังหวะทั้งหมดให้วิลล่าคืออาจจะมีแม็กกินที่แบบพลาดหรือว่าแบบมันก็จริงแต่ว่าตัวคุมจังหวะจริงๆมันคือทีละมันนะ
1: เขาจะเหลือ
0: แล้วแกชัวโกเมสมาไง
1: เออชัวโกเมส
0: ทีนี้กลางก็จะเป็นอ้าวทีนี้ตัวเตี้ยหมดเลยตรงกลางตัวเล็กหมดเลย
1: มันจะเหลือตัวนี้ตัวนี
0: ่ไอ้บูบาก้าก
1: ามาร่า
0: ตั
1: วนี้ก็ดี
0: ใช่
1: ก็จะมีอีกตัวนึง
0: ไม่เดือดร้อนหรอกคนอย่างอูไนอ่ะเชื่อผมเถอะ
1: เขาชอบอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แบบความท้าทาย
0: แล้วชาเลนจ์มันเยอะชาเลนจ์มันเยอะ
1: แล้วนักเตะที่เขาซื้อมาเนี่ยผมว่าอูไนมันหาทางปั้นให้มันดังกว่านี้ได้สำหรับคนนะ
0: ใช่อ่
1: ะก็เป็นข่าวใหญ่ที่คุณผู้ฟังแจ้งมาให้กับเราดูเพิ่มด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ดูข่าวนะครับ
0: ใช่นะครับมีบอกว่าข่าวมาจริงครับเชลซีเอามาโรเจอร์น่าจะปล่อยเอนโซแน่นอนแล้วเพราะว่าบัญชีแดงแจ๋เลยเชลซีรอบก่อนก็โดนยูฟ่าปรับรอบนี้น่าจะหนักกว่าโดนปรับก็คือต้อง
1: จะต้องขาย
0: ต้องแก้บัญชีไง
1: ระดับร้อยเท่ากันคือต้องขายออกไปบ้าง
0: ครับเอนโซเนี่ยขายแน่นะครับถือผมนะแล้วก็ใครอ่ะกานาโชไหม
1: กานาโชพร้อมขายเลยว่าตอนนี้ยังขายไม่ออก
0: ใช่นะครับ
1: มีไหมมีอีก
0: ชาโลบาก็มีข่าวมิลานจะเอาม
1: ันมีตัวแบบตัวเล็กตัวน้อยที่มันไม่ได้ตัวสำคัญน่ะ
0: แ
1: ต่มันจะมีราคาสำหรับเชลซีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่หลายตัว
0: แล้วเดี๋ยวพอเป็นชาบีลองโซอ่ะผมอยากเห็นเลยนะว่าใครจะใช้ใครเล่นกองหลัง
1: เพราะว่ากองหลังเป็นปัญหาคาราคาซัง
0: ถูกต้อง
1: มาโดยตลอด
0: มาตลอดเลยคือถ้าจะ
1: ไม่มีกองหลังที่ดีอ่ะ
0: ใช่
1: เหลือใครวะเนี่ยเหลือ
0: โตซิน
1: เหลือบาเดชิล
0: โควิลดีว่าโควิลน่าจะหายกลับมาแล้วล่ะรอบเนี้ย
1: อ๋อมันจะมีมาดูซาอีกตัวนึง
0: ใช่มาดูซากลับมา
1: ฟอฟาน่า
0: ใช่
1: แล้วก็จอชอาเชมปง
0: นะครับ
1: ก็ยังไม่ดีอ่ะ
0: ก็อาจจะต้องก็ยังต้องหาเวิร์ลกว่านี้หน่อย
1: ก็ยังไม่ดีก็ยังไม่ดี
0: มีบอกว่าเอนโซไปชุดขาวครับการ์ดโชว์ค่าตัว30ล้านเชลซีก็ขายแล้วครับแบบนี้มอร์แกนโรเจอร์ก็อดมาเจอบีจีเลยก็
1: ใช่หรือแม้กระทั่งคนที่เล่นฟุตบอลโลกเข้ารอบลึกๆอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเขามีใครการันตีว่าจะมาไทยเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเวลาพักประมาณเกือบเดือนน่ะก็อาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ต้องรอลุ้นก่อน
0: นี่คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าลงหลายสื่อมากๆแล้วเกิน 90% รอแค่มาตรวจร่างกายวันจันทร์อันนี้หมายถึงกรณีโรเจอร์
1: ใช่ใช่เพราะว่าถ้ามันมาโคมเดียวหลายๆที่มันก็เรื่องจริงหมดแล้วครับ
0: อารมณ์มาแล้วทุ่มทุบอาร์เซนอลที่เที่ยวไร้เที่ยวคือยืดเยื้อไม่ยอมปิดกรรมที่เราทำกับสเปอร์ไปปาดเอเซ่มาปีนี้โดนปาดไป2คนแล้ว
1: คือต้องไป
0: ผมไม่มองว่าเป็นกรรมนะ
1: ไม่นะ
0: ถ้าคุณรู้จักอันเดรียแบต้าคนที่เป็นคนเดินเรื่องการซื้อขายของอาร์เซนอลนะคุณจะรู้เลยว่าเขาจะไม่เขาเรียกอะไรเขาจะไม่คุยกับการเจรจาที่มันสอกแววว่าจะยืดเยื
1: ้อ
0: สังเกตได้อย่างคริสตัลซอลิดเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นอย่างปีที่แล้วที่เราเห็นบางพวกอย่างวิกเตอร์โยเกเรสเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะจบอยู่แล้วแต่คนที่ยืดเยื้อคือสปอร์ติ้งลิสบอนนะ
1: อ๋อนั่นมันล้างอยู
0: ่ตั้งแต่แรกแล
1: ้
0: ว
1: เองจะขายค่าสิผมไม่ยอมขายค่าสิสัญญาไง
0: คริสเตียนมอร์เกน่าอย่างเงี้ยบทจะมาก็มาเลยนะครับคริสเตียนมอร์เกน่าบทจะมาก็มาเลยเพราะฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าทรงเนี้ยถามว่าทำไมอาร์เซนอลไม่ได้มอร์แกนโรเจอร์ทำไมถึงไปเชลซีเพราะสุดท้ายแล้วอะวิลล่าเองก็เขาก็ดูอยู่ว่าใครให้มากกว่า
1: แล้วก็เรื่องของที่เราเมื่อกี้เขาบอกเหมือนเขาก็มีเพื่อนสนิทได้คุยกับอลอนโซแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลสนับสนุน
0: คืออันเดรียแบต้าเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกีฬาประเภทที่ถ้ายืดเยื้อไม่คุยเลยไม่เป็นไรหาใหม่ได
1: ้
0: เขามองแบบนั้นนะครับมีบอกค่าเหนื่อยแบบทุ่มด้วยครับ 300,000 นะครับไม่แปลกที่นั่นไม่สู้เพราะมีแค่4คนที่ค่าเหนื่อยเกิน 250,000 คือชาก้าฮาวเวดเคซุสซาลิบาถ้าเอามาไรซ์โอเดการ์ดที่แค่270ก็มีเรียกขึ้นตามก็เดี๋ยวขายเคซุสเนี่ยเราขายอยู
1: ่เดี๋ยวเรื่องค่าเหนื่อยค่อยดูอีกทีนึงว่าตัวเลขมันจะไปนิ่งที่เท่าไหร่นะครับแต่มันก็

0: ต้องระดับแบบนั้นนะค่าตัวขนาดนี้ค่าเหนื่อยจะไปน้อยได้ไง
1: ถูกต้องเนี่ยพี่บอกว่าผมว่านั่นไม่คิดว่าโรเจอร์ไม่ควรค่าตัว117ล้านปอนด์มันแพงเกินไปก็ไปไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่ามันโอเวอร์นะยิ่งตัวอังกฤษซื้อกันเองแล้วคิดว่าตัวนั้นเป็นตัวท็อปของอังกฤษอะ
1: โอเวอร์เรท
0: เออมันถูกขีดเส้นไว้แล้วว่าต้องขายราคาเนี้ยเดี๋ยวนี้
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้คือมันเริ่มตั้งแต่เอลเลียตแอนเดอร์สันแล้วแหละ
1: โอ้โหเอลเลียตแอนเดอร์สันหนักหนักมาก
0: 116ล้านแล้วคนอื่นมันจะน้อยกว่าได้ไงอะเนี่ยดูดิโรเจอร์มากกว่าล้านนึงอะ
1: ใช่
0: คือมันตัวเลขทำไมต้องมากกว่าล้านหนึ่งมากกว่า5ล้านได้ไหม
1: เธอ
0: มันเฉือนกันแค่ล้านเดียวเอง
1: มันเหมือนบัฟกันมากกว่าเกมการตลาด อะไรประมาณ
0: ก็น่าคิดก็น่าคิด
1: นะครับมีข้อความใน Facebook นะครับคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกสวัสดีครับพี่คมพี่อู๋นะครับมีคุณฮักเขาส่งมาบอกว่าถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆถ้าไม่โดนเท้าก็ไม่เก่งแต่ถ้ามองอีกมุมถ้าไปแล้วโดนเยอะแล้วนักฟุตบอลโดนกดดันโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันน่ากลัวคิดว่านักฟุตบอลจะรับไหวหรอครับถ้ารับไหวก็ดีไปมันก็เป็นกระจกสองด้านอันนี้น่าจะหมายถึงโอกาสในการไปเล่นฟุตบอลโลกของทีมชาติไทย
0: ก็ต้องไปอ่ะมันแย่ขนาดไหนถ้ามีโอกาสไปก็จะไปว่าอะไรก็ต้องไป
1: ถ้ามันไปแล้วถึงตรงนั้นนะ
0: เออมันก็ต้องควรไปไม่ใช่ทุกทีมไปแล้วมันจะเก่งเลยที่ไหนล่ะ
1: ใช่คือผมเห็นด้วยกับ
0: ไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไง
1: ผมเห็นด้วยกับอู่เหมือนกันนะว่าต่อให้ไปแล้วโดน
0: ก็ต้องไป
1: คานยำเละมา
0: ก็ต้องไป
1: อย่างนั้นก็ต้องไป
0: คือมันคุณดูค่าเฉลี่ยผลงานทีมในเอเชียเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอก
1: ไปยืนเป็นชองเตเซร้องไห้ทุกเกมที่ทีมชาติขึ้นผมก็โอเคนะมันก็เป็นมีมนะเออมันก็ถูกพูดถึงนะเออนะครับ
0: แต่ไปให้ได้ก่อนเนี่ย
1: ใช่เอาให้ไปให้ได้ก่อน
0: ฝ่าด่านในโซนตัวเองให้ได้ครับ
1: มีบอกว่าถ้าเมสซี่พาเจน่าคว้าแชมป์โลกได้คิดว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงสถานะของเขาเมื่อเทียบกับตำนานอย่างเปเร่และมาราโดน่าอย่างไรในแง่ของความยิ่งใหญ่ตลอดกาลครับอย่างแรกเลยผมว่ามันเป็นนามธรรม
0: ครับ
1: ชัดนามธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเราเอ้ยไม่ใช่มันเป็นรูปธรรมใช่ครับคำผิดมันเป็นรูปธรรมชัดเจนคือเราเห็นความสำเร็จเราเห็นประตู
0: ครับ
1: เราเห็นถ้วยรางวัลนะครับอันนี้ก็น่าจะเทียบได้เพราะว่าอย่างชุดก่อนหน้านี้ผมก็เชื่อว่าย้อนกลับไปโอเคคนบอกเปเล่เก่งคนบอกมาราโดน่าเก่งเนี่ยแต่ว่าถ้าถึงตรงนี้เนี่ยมาราโดน่าก็ไม่เคยได้แชมป์โลก2ครั้งใช่ไห
0: ม
1: เออแต่ถามว่ามาราโดน่าเป็นแชมป์กับซามโดเรียในเซเรียอาได้อะไรเงี้ยเมสซี่ก็เคยเป็นแชมป์มาแล้วโอ้โหทั้งกับใครอะปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็รวมถึงบาร์เซโลนาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอันนี้ชัดเจนในเรื่องของรูปธรรมว่าความสำเร็จมันชัดเจนกว่าแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของสถิติเนี่ยคือมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าอย่างกรณีของเปเล่เนี่ยเขาเคยเคลมนะก่อนเขาบอกเขาเคยเคลมว่าตัวเขาจริงๆอ่ะยิงเป็นพันลูก
0: อันนั้นเขาน่าจะนับเอง
1: เออ
0: เขานับเอง
1: เราก็ไม่รู้เขานับตอนไหนไง
0: ใช
1: ่เออ
0: เขานับรายการอะไรที่มันเป็นที่เป็นสากลหรือเปล่า
1: ใช่นะครับแต่อย่างเมสซี่เนี่ยมันมีตัวแบบจัดสถิติชัดเจน
0: มันเป็นยุคใหม่แล้ว
1: เออนะครับเพราะฉะนั้นแต่เอาจริงๆนะในความรู้สึกผมก็ไม่ควรเทียบกัน
0: ผมว่ามันแต่ละยุคแต่ละสมัยอ่ะมันก็จะมีดาราเป็นพระเอกแบบนี
1: ้ถูกต้อง
0: โผล่ขึ้นมายึดครองในยุคของตัวเองของตัวเองอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วจะเอาแต่ละยุคมาวัดว่ายุคนั้นใครเก่งยุคนี้ใครเก่งผมว่าฟุตบอลในแต่ละยุคเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: คุณจะใหเมสซี่ไปเล่นสมัยก่อนอาจจะทำไม่ได้เหมือนมาราโดน่าก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: หรือแม้กระทั่งมาราโดน่ามาเล่นสมัยนี้อาจจะเก่งกว่าเดิมไม่ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ใครจะไปรู้ไงมันไม่รู้
1: ถูกต้องยังไม่รวมถึงบริบทที่เขาโตมาเพื่อนร่วมทีมของเขาหรือว่าคนที่มีส่วนที่ทำให้เขาเป็นแชมป์ไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกัน
0: เอาเป็นว่าเขาก็เก่งในยุคของเขาแล้วกันนะ
1: ใช่
0: แค่นั้นแหละ
1: ผมกลับมองว่าจริงๆแล้วอะเราในฐานะคนเป็นคนดูฟุตบอล
0: อ
1: ะเราควรจะต้องดีใจกับการที่เราได้เห็นแบบระดับโค้ชพวกนี้ในวันที่เราคือเอาอย่างเราโตมาอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่มีคนบอกเชี่ยเปเล่เก่งว่ะแล้วผมก็แบบเก่งตรงเก่งยังไงเก่งแค่ไหนอ่ะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก3สมัยยิงเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บอกเปเล่ไม่เก่งนะคร
0: ับ
1: แต่ผมก็จะบอกว่าเราเห็นไม่หมดอ่ะเราไม่ได้เห็นแบบกับตาเนื้อของเราอะไรเงี้ยคืออย่างแรกถามผมอย่างคริสเตียโนโรนัลโด้เงี้ยผมเคยเห็นเขาเล่นไงแล้วผมก็ตัวเออมันเก่งว่ะมันเก่งก็ต้องยอมรับมันเก่งอะไรเงี้ยประมาณนี
0: ้มันก็มีเป็นที่ดีที่สุดในยุคของตัวเองนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช
0: ่โหระหว่างนี้ผมไปนั่งดูไทม์ไลน์ของมอร์แกนโรเจอร์นะถึงค่าตัวที่ตอนนี้ปรากฏออกมา117ล้านนะเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่แอสตันวิลล่าไปซื้อตัวมาจากมิดเดิลสโบรเนี่ยเมื่อปี2024
1: ก็คือ2ปีที่แล้ว
0: ค่าตัวเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: เท่าไหร่
0: 2ปีที่แล้วค่าตัวประมาณ8ล้านปอน
1: อืม

0: 8 ล้านปอนด์แล้วมีออปชันอาจจะเพิ่มได้ประมาณเท่าตัวคือ15 ล้านแค่นั้นเลยเมื่อ2ปีที่แล้วคือถ้าเต็มที่ก็ตีให้เต็มเลย15 ล้านโอ้2ปีเพิ่มมา100 ล้านเลยอะ โหวิลล่านี่คือแบบสุดยอดแห่งดิวของสโมสรครั้งหนึ่งเลยเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้ได้กำไร2ปีประมาณ100 ล้านอะ
1: ทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้ววิลล่าจะติดตัวแดง
0: โอ้โห
1: ใช่ป่ะอยู่ได้ไปอย่างน้อย2ปีอะ
0: ไม่มีทางอะเพราะวิลล่าเขาขายนักเตะมันเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: โอ้โหไม่เห็นครับตอนแรกผมนึกว่าผมก็ไม่จำไม่ได้ไงผมนึกว่าโรเจอร์สัก20 ล้านอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะซื้อจากมิดเดิลสโบรแค่8 ล้านออปชั่น15 ล้านเองอะ
1: คือต่อให้ได้ออปชั่นด้วยอะต่อให้แบบใส่ให้เต็ม
0: ให้เต็มด้วย
1: ยังได้กำไรอีก100 นึงอะ
0: โอ้โหได้กำไรเป็น100อะสุดๆเลยอะดีลนี้
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาอยากย้ายก็ไม่ต้องห้ามหรอกครับ
1: นี่ไปย้อนดูแบบว่าเขาเรียกอะไรนะงานซื้องานขายของวิลล่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยแอสตันวิลล่านี่ปล่อยออกนะครับมีปล่อยยาคอบแรมซี่39 ล้านปล่อยเด็กอะไปคนทรี 3.5 ล้านก็เป็น42 ล้านรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดอะประมาณ45 ล้านกลมๆเพราะว่ามันมีอันดิโคสก็คือพวกเรโดเดนดองเกอร์เล็กเมริโน่พวกเนี้ยที่แบบว่าไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับ
0: ก็ผมว่ามันเป็นซีซั่นที่เขาไม่ได้ปล่อยเยอะ
1: ใช่
0: ต้องย้อนไปอีกทีนึง
1: แต่ไปซื้อมาเนี่ยโอ้ไปซื้อมาแต่ละตัวนี่ก
0: ็
1: ยาซินออสคารเอวานเกสซองแพงสุดคือเอวานเกสซองเลย26 ล้าน
0: ต้องย้อนกลับไปซีซั่น2024
1: อ่ะ2024 2025เนี่ยนะ
0: ขายมันมากขายระเบิดเลย
1: แต่ก็ซื้อเข้ามันเหมือนกันนะ
0: ใช่ซื้อมันขายมัน
1: ขายออกเนี่ยขายดักลัสลุย42มูซาเดียบี50จาเดนฟิโลจีน20จอห์นดูแรน71
0: นี่แหละของหนักเลย
1: นี่อะแล้วก็ใครกะโอมารีเคลิแมน19 ล้าน
0: เนี่ยเห็นมากบอกใน2ฤดูกาลที่แล้วเนี่ย
1: คาร์บอนอาร์เชอร์15เดียโกคาร์ลอสยังขายได้ 8.5
0: นี่ไงขาเข้า164 ล้าน2ฤดูกาลที่แล้วนะขาออก227ได้กำไรแบบโหเท่าไหร่วะ4 6 6 70 ล้านน่ะ2ซีซั่นก่อนน่ะ
1: มัน
0: เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเขา
1: ใช่
0: คือเขาขายเยอะตัวเข้าอ่ะจนทุกวันนี้ไอ้ตัวเข้าแต่ละคนที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันผลิดอกออกผลเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: หลายๆคนน่ะ
1: ก็เป็นผลงานของวีสปอร์ตนะวีสปอร์ตคือกลุ่มทุนของเจ้าของอาสเบล่า
0: ครับ
1: เป็นกลุ่มทุนจากอียิปต์นะนะเป็นกลุ่มทุนจากอียิปต์
0: คุณซื้อนะเก่ง
1: ใช่
0: คุณซื้อเก่งแล้ว
1: มีบอกว่าชาบีอลองโซเขาคุยกับเอนโซแล้วบอกว่าอยากให้อยู่เหรอครับ
0: นักเตะมันอยู่ไหมล่ะถ้าอยู่ก็ดี
1: ล่าสุดวันที่เอนโซยิงอังกฤษ
0: อ๋อไปลบไง
1: เชลซีโพสเลยคนด่าเละเลย
0: แต่ตอนนั้นผมว่าด้วยอารมณ์อ่ะเขาเข้าใจก็อารมณ์อ่ะก็จะไปอะไรขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: มีบอกปีกซ้ายตัวท็อปในตลาดตามสไตล์ที่ต้าต้องการเหลือใครไหมครับที่ไม่ใช่บาร์โคล่าเซ็งเลยครับโหปีกซ้ายเหรอ
0: ในตลาดเหรอ
1: ในตลาด
0: เนี่ยที่ผมไล่ไปเมื่อกี้แหละในข่าวที่มันเหลืออยู่ไง
1: แบลลี่บาร์โคล่า
0: บาร์โคล่าอะไรนะเมื่อกี้อ่ะ
1: ผมก็เฉยๆกับบาร์โคล่า
0: แต่มันแพงอ่ะ
1: เออ
0: ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งอ่ะแต่มันแพงไปอ่ะ
1: เป็นผมไปเอานี่ดีกว่าเอามาปั้นหน่อยผมว่ามันปั้นได้เอ็นดริก
0: อ๋อเอ็นดริก
1: แ
0: ต่เอ็นดริกนี่มันก็เป็นสมบัติของมาดริดนะ
1: ใช่
0: แต่เขาไม่ใช้เขาก็ปล่อยยืมไปเรื่อยอ่ะ
1: นิโก้พาสไหม
0: โหพาสก็แพง
1: เออเพราะว่ามาดริดซื้อกลับไปแล้วแล้วก็โคโม่อ่ะขายตอนนี้โคโม่ยอมจ่าย
0: ใช่
1: 50มั้งหรือเท่าไหร่ไม่รู้อะเพราะฉะนั้นถ้าโคโมจะขายอะก็คือต้องแพงมาก
0: มากมาก
1: ใช้คำนี้มากนี่ก็บาสไหม
0: ยังไม่ใช่เวลาผมว่าบาสเขาความต้องการเหมือนเขาทำให้โคโมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเขาก็อยากพาโคโมไปเล่นแชมเปี้ยนลีก
1: ใช่ซึ่งก็ได้ไปแล้วไง
0: ใช่ไง
1: นะครับแบ็กปีกซ้ายเหรอในตลาดตอนนี้เหรอเอางี้ดีกว่าในฟุตบอลโลกคราวนี้ปีกซ้ายใครเด่นๆมั้วยูฮันแมนซัมบี1อ่ะ
0: ก็เด่นล่าไปแล้วไง
1: เออเซบิล่าไปแล้ว
0: เซบิล่าไปแล้ว
1: มาร์แกนโรเจอร์คูเลนอัลวาเรสนี่กำลังดูเลยนะซ้ายอ๋ออเล็กไบเอน่าไง
0: ผมว่า ก่อนอันนี้เขาก็ไม่ใช่เบอร์ใหญ่นะ
1: เขาเล่นแค่นี้อยู่แล้ว
0: เออได้ประมาณนี้แหละใบหน้าผมว่าเขาก็เล่นตามแท็กติกได้ดีแต่เขายังไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะไรมาก
1: นะครับใครกันนี่กำลังไล่แบบย้อนทีมเลยนะ
0: บนโลกครั้งนี
1: ้ย้อนทีมไออย่างรอบ8ทีมอีกฮะอย่างเมื่อกี้เราไล่4ทีมใน
0: เอาตัวปีกเหรอ
1: รอบ8ทีม
0: ส่วนใหญ่ผมว่าที่มันประทับใจผมมันจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซะเยอะ
1: ชื่ออะไรนะ
0: ของใ
1: ครอ๋อนี่ก็ไปแล้วไซบารี
0: เอาไปบาเยิร์น
1: ไปบาเยิร์นไอ้นี่ไงไม่มีใครอยากได้หรออัสซีดูนาฮีอ่ะผมว่ามันเก่งนะเว้ย
0: ของโมร็อกโก
1: เออผมว่ามันเก่งนะเว้ยอัสซีดูนาฮีอ่ะ
0: อันเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าย้อนกลับไปฟุตบอลโลก4ปีที่แล้วก็เก่งแบบนี้นะ
1: ใช่เขาก็เล่นของเขาแบบนี้อยู่แล้วแล้วดันอยู่กิโรน่าด้วยนะ
0: ไม่ใช่แต่พอไปเล่นสโมสรนะ มันไม่เวิร์กอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: มันจะเล่นในมาตรฐานแบบก็ไม่ได้ดีเหมือนโมร็อกโกแต่ว่าพอกลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้เฮ้ยมันกลับกลายเป็นร่างเทพ
1: ถูกต้องเอออัสซีดูนาฮีไม่มีใครอยากได้ครับใช่ไหม
0: ก็จริง
1: กำลังอยู่อ่ะแล้วอย่างอาเบลเยียมใครได้ปีกซ้ายทอซาไปแล้วนอร์เวย์นี่ไง
0: นูซา
1: อันเดรียเชลดรูปเบนซิก้า
0: เชลดรูป
1: เอออ
0: ันมันจะเล่นเชลดรูปกับนูซาที่สลับกันเล่น
1: แต่ก็แพงผมมั่นใจถ้าเบนซิก้าเนี่ยเชลดรูปก็แพงเอาไหมล่ะเชลดรูปนอร์เวย์สวิตก็เป็นแมนซับบีอันนี้ชัด
0: เดี๋ยวดูก่อน
1: นี่ไงอียิปต์ไง
0: ซิโก้อะ
1: อิมามอะ
0: ซิโก้อะ
1: ไม่ใช่ซิโก้อิมามอิมาม
0: มามูดอ่ะ
1: ไม่ใช่มามูดมันมีมอสฟาซิโก้อิมามอัชชัวเบอร์8อ่ะอิมามอัชชัว
0: อ๋ออัชชัว
1: เออ
0: ไอที่มันโดนเปลี่ยนออก
1: เอออิมามอัชชัวเอ้ยผมว่าดีนะ
0: อิมามอัชชัวไอนั้นดาอันนั้นอายุไม่น้อยนะเห็นหน้ามันเด็กแต่มันจะ30แล้วนะ
1: ใช่
0: ๆตอนแรกผมว่าดาวรุ่ง28แล้วมั้งอัชชัว
1: ไอนี่ไงชื่ออะไรนะแต่เป็นเม็กซิโกอ่ะไอกิโนเยส
0: อ๋อดาวซันโวดาวซันโวลีกซาอู
1: แพงอีก
0: กินโยเนสอันนี้ยิงดาวซันโวลีกซาอูเลย
1: แพงอีก
0: คุณถือเล่นดีจริง
1: เออแพงอีก
0: กินโยเนสอ่ะตัวมัน
1: อันนี้ไล่ให้ดูแบบทีละทีมเลยนะทีละทีมเลย
0: ไม่น่ามีนะที่เหลือ
1: หมดแล้วล่ะ
0: หรือพวกแอฟริกาก็ไม่ได้มีอะไรที่ขึ้นมาโดดเด่นมาก
1: โปรตุเกสใครเล่นปีกซ้าย
0: เลเอาไงเนโต้ไง
1: เออเลเอาไงเอาไปละคือเขาขายแน่
0: นิสัยไม่ดีเลยเอา มีปัญหาเรื่องทัศนคติอ่ะ
1: ริมไม่ชอบริมไม่ชอบ
0: เออ
1: ขายแน่ริมบอกขายแน่เอามาล่ะกิโยเนสกิโนเนกิโนเยสเนี่ยแหละนะครับโอ้ยมีเวลาเยอะนะครับยังไม่รวมพวกที่คิดว่าแต่อาร์เซนอลเขาไปเอามาแล้วไงซ้ายอ่ะคริสตอฟซอลิดไง
0: แล้วตอนนี้เล่นสนุก
1: เออคริสตอฟซอลิดก็ใช้ได้อยู
0: ่ค่าตัวไม่ได้แพงมากแล้วก็อายุยังไม่เยอะ
1: มีคุณโจผีส่งมาบอกสำหรับผมเมสซี่เก่งจริงแต่ขาดเสน่ห์ลีลาไม่เร้าใจไม่สนุกขาดบุคลิกซูเปอร์สตาร์ถ้าผมจะซื้อตั๋วเข้าไปชมยังให้เมสซี่ยังคงเป็นรองทั้งเซียร์เซเว่นโดอ้วนเหยินน้อยมาราโดน่าเปเร่และซีดาน
0: นี่คุณโจผีนี่จริงจังหรือว่าคุณโจผีล่อเป้าเพราะคุณโจผีเขาจะพยายามส่งข้อความมาลักษณะแบบพร้อมโดนถล่ม
1: สายปั่น
0: อย่างเงี้ยใช่ๆๆแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นแบบนี้จริงๆผมก็เข้าใจได้นะบางคนอาจจะความชอบส่วนตัวแต่ว่าพอเป็นคุณโจผีนะผมเขาน่าจะเป็นสายปั่นน่าจะเป็นสายปั่นแต่ว่าพอเขาไปเปรียบเทียบกับมาราโดน่าเปเร่ซีดานเขาอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆอัน
1: นี้เข้าใจได้เข้าใจได้รู้เลยว่าไม่ใช่คนอายุน้อยแล้วแต่ว่าพอมี CR7 มาแถมข้างหน้าด้วยเนี่ยคือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันพิสูจน์ชัดเจนแล้วไงครับเออมัน
0: ดูก่อนนะมันมีดิ CR7 CR9 มีด้วยเหรอ มีแต่ R9 เฉย
1: เออมีอ๋อทั้ง CR โดอ้วน CR9 CR9 ไม่มีมี R9 อย่างเดียว
0: ใช่เป็นลอง
1: อันนั้น R9 โดอ้วนเนี่ยได
0: ้ CR9 ไม่มีนะครับมีแต่ CR7 นะ
1: มีว่าดีครับพี่คมพี่อู๋ทุ่มหนักแบบนี้ถ้าปล่อยเอนโซไม่ได้แล้วปีหน้าไม่ติด1ใน5ไปแชมเปี้ยนส์ลีกทีมจะแตกไหมครับอีผมไม่เชื่อว่าอลองโซเก่งพอพาเชลซีติด1ใน4ในปีแรกผมให้นอนซิตี้แมนยูลิเวอร์ที่5ไปลุ้นกันระหว่างวิลล่าสเปอร์ผมว่าอูไนหรือเดอะแชบี้ที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมากกว่าจะเบียดไปได้เชลซีถ้าหลังยุ่ยๆแบบนี้แนวรุกยิงเยอะก็จริงแต่แนวรับจะโดนเยอะเหมือนกัน
0: ให้รอเขาร
1: อเขาเล่นก่อน
0: หรือแม้กระทั่งให้รอเขาปิดตลาดก่อน
1: ใช่
0: ว่าแล้วตัวมันได้ประมาณนี้นะ
1: ม
0: ันไม่มีใครเพิ่มมันไม่มีใครออกเนี่ยค่อยมาประเมินอีกทีนึงเพราะว่าประเมินตอนเนี้ยเขาอาจจะได้ใครสักคนเข้ามาแล้วทำให้กองหลังมันรู้สึกดีขึ้นก็ได้
1: ใช่
0: เพราะเวลาในตลาดนักเตะมันยังพออยู่เยอะครับมันยังมี
1: มีบอกสถานะการเงิ

0: ของวิลล่าติดลบอยู่ร้อยกว่าได้เงินจากโรเจอร์มาก็น่าจะเขียวเลยคงต้องปั้นแมนซัมบี้ไทยๆไปก่อนหรือจะมาเอาลูกรักมาร์ติเนลลี่ไปช่วยสัก50 ล้านก็ไม่เร็วนะอูไนเฮ้ยผมว่าแมนซัมบี้อยู่ได้ในพรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: เพราะผมเห็นเขาเล่นในบุนเดสอ่ะ
0: ใช่
1: ในบุนเดสก็เล่นเหมือนทีมชาติสวิตนะ
0: ใช่เข
1: าเล่นแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยไปดูเขาเล่นเราไม่ค่อยไปนั่งดูไฟบวกเล่นหรอก
0: ใช่
1: แต่ไปถามคนแบบอย่างพี่อูใหญ่อย่างเงี้ยหรือคนที่เขาตามฟุตบอลบุนเดสลีกาเนี่ยเขาบอกอยู่ในบุนเดสก็เล่นอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ประทับใจมันเนี่ยเราไม่เคยเห็น
0: ใช่
1: มันก็เล่นถึกๆแบบนี้แหละ
0: ไม่คือผมได้ดูบ่อยไอ้แมนซิตี้ผมก็ดูอยู่บ้างนะครับบางทีเราต้องลุ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้สดยังมาแซวอยู่เลยผมบอกเออผมอยากให้อาร์เซนอลซื้อแมนซัมบีมาผมว่าแมนซิตี้มันน่าจะมันเออมันมันกว่าพวก
1: ใช่แรมเยอะดี
0: พันมันกว่าพวกมาร์ติเนลลี่อะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าพี่คิดว่าสเปอร์ควรซื้อคนไหนดีครับตามตำแหน่ง
1: ควรซื้อคนไหนโหทุกตอนนี้ยังไม่พออ
0: ูสเปอร์เอาไปเยอะมากนะครับล่าสุด
1: ยังไม่หยุดเลยครับเนี่ย
0: นี่ผมยังเสียดายนี่อยู่เลยนะผมมีความรู้สึกว่าแต่ก็เข้าใจได้ว่าเขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากลูก้าวูดโควิดล่าสุดปล่อยไปไบรตัน
1: อ๋อตอนเอามานี่ก็คือฮาพอสมควรวูดโควิด
0: ใช่คือเป็นเด็กที่แพงมาก
1: ม
0: แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นแล้วโดนปล่อยยืม
1: ไม่เกิดเลยอ่ะ
0: สุดแต่ว่าพอไปเล่นในฟุตบอลคราวนี้กับโครเอเชียเป็นตัวหลักเลยนะดีกว่ากวาร์ดิโออีกนะล่าสุดปล่อยไปไบรตันแล้วไง
1: อ๋อเหรอให้ใบตัน
0: เออลูก้าวูดไปไบตันแล้วเรียบร้อยล่าสุด50 ล้าน
1: ก็ดูสเปอร์เขาเสริมกองหลังดิ
0: ใช่
1: เขาเสริมกองหลังมาโอ้โหตัวฟรีๆหลายคนแล้วด้วย
0: สเปอร์เนี่ยปล่อยไปแล้วเนี่ยวูดโควิด50 ล้านอัลฟี่เดวายกองหลังเหมือนกันไอ้มิดฟิลด์6 ล้านแล้วก็อเลโฮเวลิส8 ล้านคือปล่อยออกเนี่ยได้60 กว่าล้านแล้วแต่ไปซื้อซานโรตินี่มา100มาทุสเฟนดองเดส85ชองวอลเฟแค่52แต่ไปได้ฟรีมาเยอะมากอสเซเลซี่ฟรีโรเบอร์สันฟรีมาร์ตินดูบราฟก้าฟรีนะครับก็ทรงนี้นะเดี๋ยวก่อนกำลังนึกภาพกองหลังไม่ออกเลยโรเบโร่เนี่ยต้องคุยว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าโรเบโร่เอาจริงๆเขาก็คือสมมุตินะเขาก็เป็นหนึ่งในกัปตันทีมเขาเป็นกัปตันทีมอ่ะเออแต่โอเคก็อาจจะนิสัยไม่ดีหรือไม่มีความเป็นภาวะผู้นำอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้ว่าพอชาบิลองโซเข้าไปแล้วก็จะเคลียร์อะไรได้อุ้ยสเปอร์ตัวดี
1: ใช่ตัวดีฟานเฮเกอร์เขาก็ได้มา
0: ใช่ยังไม่รวมถึงพวกที่แบบอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เล่นอย่างพวกแอชลีย์ฟิลลิปอะไรเงี้ยที่โดนปล่อยยืมไปทีมอื่นอะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายตัวแหละที่มันจะโดนปล่อยออกจากนี้อีกอะสำหรับสเปอร์อะนี่เอามาตินดูบราฟก้ามาผมยังงงนะว่ามันจะปล่อยใครออกไปเพราะว่ามือหนึ่งอะมันวิคาริโออยู่แล้วมือสองอะคือคิงสกี้ไม่ไหวหรอหรือยังไง
1: ไม่ไหวดูเล่นแล้วก็ไม่น่าไหวดูจากการเล่นแล้วก็หมู6เยอะมาก
0: ก็คือเอาดูบราฟก้ามาแทนคิงสกี้เลย
1: แม้แต่คิงสกี้เนี่ยคือหมูจริงแต่ว่าเขาเพิ่งต่อสัญญา
0: ใช่เ
1: พราะฉะนั้นต่อสัญญา
0: ก็จะเป็นมือรองอย่างแบรนดอนออสตินนะครับที่เป็นมือ3ณเวลานี้
1: คิงสกี้ก็อาจจะต้องเสริมกระดูกอีกสักหน่อยให้เป็นมือ1ตอนนี้ยังไม่โอเคครับ
0: ส่วนหลังอ่ะผมมองแล้วว่าคนที่ไปแน่ๆของสเปอร์อ่ะคือพวกเด็กอย่างเนี่ยโคตะทากาอิเนี่ยนี่ไปได้มาคือซื้อมาตั้งแต่ตอนไอ้พวกนั้นอยู่นะพวกอะไรนะชื่ออะไรนะไอ้กุนซือคนเก่าเขาอะ
1: ของไรตันอะนะ
0: ของสเปอร์ดีก่อนโดนไล่ออกอะ
1: ของสเปอร์นะแอนเหรอ
0: เออนะแองเป็นคนซื้อ
1: หรือทูด
0: อนะแองนะแอง
1: ไม่เกี่ยวทูดอ
0: โคตะทากาอิเนี่ยนะแองซื้อแต่พอโคตะมาถึงนะแองออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ยืนหรือเปล่าเบนเดวิดเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยออกครับ33แล้วนะครับรวมไปถึงเด็กอย่างพวกซูซ่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบปล่อยยืม
1: โทมัสแฟงก์ป่ะโทมัสแฟงก์ซื้อมาป่ะ
0: หรือไม่ใช่เออสักคนนึงอ่ะเออ
1: ไม่นะแอนก็โทมัสแฟงก์อ่ะ
0: ผมว่าโทมัสแฟงก์อ
1: ่
0: ะ
1: ผมจำไทม์ไลน์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะไรมากมาย
0: ส่วนกลางเนี่ยผมว่าปีหน้าซานโดเดลี่มันจะเป็นตัวหลักใช่ไหมอีกคนนึงมาทุสเฟนองเดสยังไงก็ต้องใช้แล้วจะอีกคนนึงจะเอาใครล่ะปาบานาซาหรือว่าโรดริโกเบนันคูหรืออย่าลืมนะไอ้พวกแมดิสันพวกคูรูเซฟสกี้กลับมาแล้วนะ
1: มาเตอูดก็ซื้อมาแล้ว
0: ม
1: ันอาจจะต้องผ่องถ่ายเบิร์กวอลผมเห็นข่าวแล้วจะมีตัวจะซื้อเบิร์กวอลเยอะแพงด้วยเบิร์กวอลอ่ะ
0: เขา20ไง
1: เขาอาจจะขายได้ประมาณ 40-50 ล้านเลยอ่ะลูคัสเบิร์กวอล
0: ใช่นะครับ
1: แล้วไอ้ผมว่าไม่ไอ้ปาร์ฟซากับเบนทันคูก็ไม่แน่นะแต่เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าในยุคนึงอ่ะเขาเคยเป็นตัวหลักของสเปอร์และเล่นได้ดีทั้งคู่เห็นว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะโดนดรอปไปบ้างโดยเฉพาะไอ้ปาร์ฟซาเนี่ย
0: ใช่
1: มันมีช่วงหนึ่งผมคิดว่าไม่มีใครทำอะไรปาร์ฟซาได้นะทำไปทำมาก็หลุดเป็นตัวสำรองได
0: ้มันยืนระยะไม่ได้
1: ปา
0: ร์
1: ฟซามีความเก่งมันไม่ได้
0: ช่วงเปิดฤดูกาลมันเด่นมากนะ
1: มีช่วงปาร์ฟซา
0: เออใช่ใช่ปาร์ฟซาตอนแรก
1: หลังๆก็ดูรั่วๆไงไม่รู้
0: มีบอกว่าอะไรเนี่ยโหข้อความมารัวมากพอพูดเรื่องตลาดซื้อขายมีบอกว่าดีครับพี่กบพี่อู๋อ๋อนี่อ่านไปแล้วพูดจากใจนะครับขนาดหม่อมปลื้มที่วิเคราะห์การเมืองยังรู้สึกคิดแบบผมเลยครับจากคุณโจผีนะฮะเข้าใจเอาคนมาเปรียบด้วยนะครับคุณโจผี
1: คุณโจผีเขาอย่างนี้แหละ
0: มีบอกว่าจริงครับบาโคล่าเร็วอย่างเดียวแต่จังหวะสุดท้ายพลาดเยอะมากไม่ต่างจากมาร์ตี้เนโกวิลเลียมร่วงสเปนปียูโรผมว่าโอเคเลยปีนี้ดรอปไปเยอะมากนิโก้เหรอครับเจ็บ
1: นิโก้เลย
0: นิโก้วิลเลียมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ฟีดไม่ฟีด
0: เจ็บเจ็บมาตั้งแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรค่าเก่าเต่าเลี้ยงใช้คำนี้ดีกว่าก็คือเขาอยู่กันด้วยกันมาแต่ยูโรแล้วเพราะฉะนั้นยายเขาเรียกติด
1: แล้วพอเอิญพอบาจริงๆตอนนี้น่าจะสมบูรณ์ประมาณนึงแล้วแต่ใบหน้าเล่นแบบนั้นอ่ะคุณก็จะไปดรอปเขาทำไมอ่ะ
0: ใช่
1: มันก็เล่นได้ไงก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่ใช่ตัวอะไรที่มันแบบเป็นจุดบอดของสเปน
0: มีบอกถามหน่อยบอลมากี่โมงครับตีสี
1: ่ตีสี
0: ่นะครับสเปอร์เสริมดีมากอยู่ที่เดอแชบี้ป่ะล่ะก็น่ากลัว
1: แต่สเปอร์เนี่ยถ้าใครนึกภาพนะสัก 3-4 นัดตอนที่เขาดิ้นรน
0: ช่วงท้ายนะ
1: เราเห็นอารมณ์บอลเดอแชบี้ว่ะ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจ่ายกันคล่องแคล่วว่องไว
0: เรารู้สึกว่าสเปอร์มันขึ้น
1: โบ๊ะบะโบ๊ะบะเฮ้ยมันเหมือนมันเริ่มเห็นภาพไบตันขึ้นมา
0: ใช่
1: ตอนเดอะซาบี้ทำ
0: ใช่ใช่
1: แล้วสเปอร์มันเล่นแบบนั้นได้แล้วภายในระยะเวลาท้ายฤดูกาลน่ะแล้วคุณคิดดูถ้าซีซั่นหน้าเขามีเวลาขุนกันตั้งแต่นับหนึ่งเนี่ยน่ากลัวนะสเปอร์น่ากลัว
0: น่าสนใจมีบอกว่านอนอย่าไปบ้าจี้กับพ่อค้าประจำเอาการาโชหรือกิเทสมานะชอบอยู่ด้วยกันกับชอบอยู่ด้วยกับเซลซีใช่ใช่ลูกค้าชั้นดีใช่คนนี้นะครับชอบซื้อแมวที่เขาย้อมชอบซื้อแมวที่เขาย้อมด้วยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีบอกว่าเวลานี้ผมเห็นคนไทยใส่เสื้อทีมชาติเซนด้ากันเต็มหมดเลยครับจริงๆแล้วเยอะตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว
1: เหร
0: อซอกาเขายังตัดเสื้ออาร์เจนติน่าแต่แรกเลย
1: แต่เสื้อที่เขาใส่ต้องตัดด้วย
0: เขาตัดคือเขามาตัดเขาไม่จับไม่
1: ตัดให้มันเซ็กซี่
0: ใช่เขาจะไม่ใส่เสื้อแบบนี
1: ้
0: เขาจะเอาเสื้อมาตัดให้มันแบบคือเขาเป็นคนชอบแต่งตัวแบบเสื้อผ้าแบบรัดรูป
1: อ๋อให้มันแบบสไตล์เขา
0: ใช่ใช่เขาก็แล้วเขามีเครื่องเขามีจักรเย็บผ้าของตัวเองเลย
1: เหรอไม่รู้ผมไม่ได้ตาม
0: ก็ซุงอ่ะซุงที่เป็นแฟนเขาอ่ะถึงขนาดโพสต์เฟซบุ๊กวันที่ติดตกรอบอ่ะใครเอาจักรมันไปเก็บที
1: ไม่รู้ผมไม่ได้ตามอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วนัดจริงเขาจะใส่ใครวะเนี่ย
0: ก็มีคนไปถามด้วยนะ
1: เขากับหมูเด้งพอกันอ่ะ
0: คือเขาบอกว่า
1: ไอหมูเด้งก็ผิด
0: คือเขาบอกว่าอาร์เจนติน่าเขาเคยตัดแล้วเขารอรู้ว่าสเปนเนี่ยเขาก็โดนเบรกอยู่นะว่าแบบอย่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าถ้าชุดไหนตัดแล้วคงไม่ทำซ้ำ
0: ใช่
1: คงทำชุดใหม
0: ่ถูกต้อง
1: โดนละสเปน
0: อาร์เจนติน่านี่โดนแรกๆเลย
1: อ๋อ
0: นะครับโดนแรกๆเลยผมจำได้วันที่น่าจะวันเสมอเคเบิร์ตอ่ะวันนั้นน่ะแต่ยังเอาตัวรอดไปได้หรือไม่ก็วันอียิปต์อ่ะ
1: ผมว่าอย่าไปกดดันเขาให้เขาเลือกด้วยตัวของเขาเองอ่ะไปกดดันแล้วอาจจะผิดก็ได้
0: ใช่นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเชลซีไปมาเลเซียครับออกเหมือนว่าที่เขาจะมาอุ่นเครื่องไงใช่ใช่
1: มาเลเซีย
0: ใช่มาเลเซียวิลล่าเดี๋ยวปั้นแมนซาบี้แล้วก็ได้เงินจากโรเจอร์ไปซื้อตัวนอกลีกมาปั้นนะครับสเปอร์ตัวดีจัดขาดแค่กองหน้าเฮ้ยริชาร์ลิซอนไงอานายอ่ะ
1: แต่จริงสเปอร์นี่ยังหาพวกเพชรฆาตมือหนึ่งไม่ได
0: ้มาติดตึง
1: โอ้โหไอ้มาติดตึงนี่เหมือนจะดีโซลันกี้ก็
0: โซลันกี้ดีที่สุดโซลันกี้ดีที่สุดเป็นแบบเป็นสไตรเกอร์ที่ดีที่สุด
1: ต้องซื้อกองหน้าตัวที่แบบดูแบบคมๆหน่อย
0: โหแล้วไปซื้อเซียนโตมาแล้วด้วยเซียนโตซื้อเซียนโตมาแล้วด้วยตอนเนี้ย
1: ผมว่าเดี๋ยวเขาไปขายคนอื่นเอาตังค์มาซื้อกองหน้าเพราะว่าอยู่อย่างนี้ผมว่าลำบาก
0: ใช่มีบอกว่าได้ข่าวปล่อยวิคาริโอโอ้โหแล้วใช้ดูบับก้าอย่างนี้หรอ
1: เพราะว่าวิคาริโอเขามีข่าวยูเวนตุสอยู่แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่แบบเอ้ยพอขายทำเงินได้เพราะว่าเขามองว่าอาจจะให้คินสกี้เนี่ยต้องดูอีกทีนึงว่าเขาโกเขาจะเลือกยังไง
0: มีบอกสเปอร์ขายสเปนชัวร์ครับมันดีไม่จริง
1: จริงเพราะตอนแรกอ่ะโดนทูเคิลด่าอยู่เลยเล่นบอลโลกอ่ะแต่นัดล่าสุดผมยอมรับมันเล่นดีจริง
0: เนาะวันเจอจริงๆ
1: มันไล่สไลด์มันไล
0: ่ไล่มัน
1: วันนั้นผมยังงงสเปนปลอมเหรอวะ
0: คือเหมือนมันเป็นคนบอกเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นคนบอกเขาเรียกอะไรมันเป็นคนเหมาะกับเกมแบบเนี้ยเกมแบบอาร์เจนตินาเกมแบบที่มันจะต้องไล่แบบเนี้ย
1: เออ
0: คือถ้าเกิดจะใช้สเปนคุณต้องเหมือนจะมีตำราว่าคุณต้องเจอทีมแบบอาร์เจนตินาอะไร
1: คือตั้งแต่พวกนี้เล่นดีเป็นนัดไปความสม่ำเสมอไม่ค่อยมีหรอก
0: พี่บอกสเปอร์ได้ยินว่าคุยซาเวนโย่65 ล้านได้ยิน

0: กำลังคุยอยู
1: ่ซาวินโยของแมนซิตี
0: ้อ่ะมาทำไมอ่ะซาวินโยแค่นี้ก็เลอะเทอะไปหมดแล้วริมเส้น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเออแต่ว่านั่นคือส่วนเกินแมนซิตี้ไปแล้วนะซาวินโยเนี
0: ่ยไมนูมาไหมครับคืนนี้นอกจากแฮร์รี่เคนมีใครครับกองหน้าเฮ้ยเยอะอยู่ไอแวนโทนี
1: ่มอไอโรวัตกิน
0: โอลิวัตกินอีก
1: อ
0: นะครับถ้าสเปอร์ได้แบ็กซ้ายเปิดบอลดีอย่างเอสตูปินยานตอนเดอะแซบบี้อยู่ไบรตันใหม่ตัวกับหน้าคมสควอตตัวจริงผมว่าแข็งเลยเอสตูปินยานที่มีข่าวว่าใครอยากได้
1: วิลล่า
0: ใช่ไหมเออ
1: เพราะวิลล่าเอมิลี่จะเอากลับมาจากจะไปดึงกลับมาจากเอซีมิลานให้เขากลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกรอบนึงตอนที่เขาย้ายไปมิลานผมยังเสียดายเลย
0: ปีแล้วเหมือนเล่นเป็นซัพพอร์ตอะมันไปโดนไอเด็กที่ชื่ออะไรนะ
1: ไอตัวซ้ายของมิลาน
0: ตัวซ้ายมิลานเด็กกับแบ็คซ้ายอะ
1: ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันตอนย้ายไปเนี่ยผมโอ้แมนยูไม่ซื้อวะตัวนี้นี่มันเล่นมันไอสตูปิญาณ
0: แล้วอายุยังไม่เยอะด้วยตอนแรกผมนึกว่าย้ายไปนึกว่าสัก30กว่าแล้วไม่ยัง28
1: ก็ยังไม่ถึง30
0: เออ28 29ได้มั้งเอสปิญาณ
1: คิดดูถ้าระดับเอสตูปิญาณอยู่ในมืออูไนเอมิลี่นะ
0: เออ
1: แล้วไปแทนลูก้าดีนเพราะเขาเสียลูก้าดีนมาแล้วไง
0: ไปเออลูก้าดีน
1: เขากลับบ้านเก่าเขากลับปารีสบ้านเก่าแล้ว
0: ผมนึกไว้ในใจอยู่แล้วผมเคยพูดไม่รู้ตั้งกี่รายการแล้วว่าแบบฝรั่งเศสอ่ะถ้าตกรอบอ่ะพอแบ็คซ้าย
1: อุ๊ยแต่ว่าเดชองเขารักลูก้าดีนมากขึ้นมากับเปอเช่ใหม่ๆนะ
0: คือผมงงว่าอาเดรียนทรูแฟร์เนี่ยดีมากกับบอลมัด
1: กับบอลมัดใช่
0: ไม่เรียก
1: ไอตัวนี้รถถังเลยนะ
0: เพราะมันดันอยู่กับบอลมัดไงคือเดย์เดชองอ่ะเป็นกุนซือที่ติดแกลมเว้ยคือนักเตะทุกคนต้องเป็นระดับอยู่ในทีมระด
1: ับ
0: เออ
1: แล้วผมสังเกตแล้วเขามีความผูกพันกับดีน
0: มาก
1: เพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาคุมเนี่ยดีนก็เป็นตัวแรกๆที่เขาดึงมาใหม่ๆติดทีมชาติครั้งแรกแล้วคุณคิดดูนะแต่อย่างลูก้าดีนเนี่ยติดทีมชาติเคียงบ่าเคียงไหล่กับเดชองมาอาจจะหลุดบ้างในบางทัวร์นาเมนต์แต่ว่าอีกทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวกลับมานะเว้ย
0: ถูกต้อง
1: เออมันเข้าเข้าออก
0: คือยังไงก็ต้องเอาอ่ะลูกรักเลยโอ้โหเกลียดเลยคือแล้วคุณไปดูนะฝรั่งเศสอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้เสียประตูไป4ประตู3ประตูเป็นความผิดพลาดของแบ็คไซด์ทั้งหมด
1: มาทางนู้นเหรอ
0: เตโอลูกแรกอิบราฮิมเอ็มบายจำได้ไหมนัดแรกเลยเจอเซเนกัล 3-1 เตโออีก1ลูกวันเจอนอร์เวย
1: ์
0: ลูกาดีนจุดโทษ

0: อาตาซาอุใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าเฮ้ยคุณก็ไปเอานักเตะจากซาอุมาติดได้ทำไมยังบอลมัดไม่เอามาติดไม่ได้
1: ใช่เราเลยรู้สึกว่าแบบโอ้เราเบื
0: ่
1: อ
0: แต่โอมันเคยอยู่ยุโรปมาก่อนไงมันอาจจะมีภาพจำเดิมว่าไอ้ตัวนี้ยังดีอยู่ยังดีอยู
1: ่คือเตโอมันก็เติมมันจริงแต่จังหวะเกมรับมันรั่วจริง
0: แต่ก็ไม่ได้ดีกว่าดีหรอกเตโออ่ะ
1: ดีเนี่ยมันโฉ่งฉ่างมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันแต่แค่มันแบบอ่ะจังหวะเกมรับเขาชัวร์นี่ต้องยอมรับ
0: อีกอย่างนึงผมว่ามันเปิดบอลได้ลุ้นดิ
1: ถูก
0: ต้องก็ดีเวลามันมินเล่นลูกนิ่งอ่ะ
1: แต่ถามว่ามันนิ่งแล้วมันโฉ่งฉ่างเออสำหรับเราเราว่ามันอู้ลูกเตะใส่ไอ้ยาเมาอ่ะลูกนั้นโทษใครไม่ได้เลยอ่ะ คือจะบอกว่าแบบเออยาเมาฉลาดสอดตัวเข้ามาโง่ก็ดีน่ะไม่ได้ดูหางตาหน่อยเลยว่าเขาอยู่ข้างหลังแล้วว่ะ
0: แต่ตอนนั้นเอาจริงๆตอนแรกบอลมายาเมามันอยู่ห่างมากเลยนะ
1: ใช่คือลูกนั้นต้องชมเรามียามาว่าเขารู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้ว
0: หรือมันมองว่า
1: แล้วเขาจะได้เปรียบ
0: หรือเขามองเฮ้ยดีนี่ว่า
1: ใช่
0: วิ่งดีว่าวิ่งดีว่า
1: ไอตัวนี
0: ้ดีนี่ว่าวิ่งดีว่าเว้ย
1: ไอตัวนี้หมุนด้วยตัวนี
0: ้เออถ้าเป็นตัวที่มันเนียนๆหน่อยยาเมาอาจจะแบบเอออาจจะไม่ขยับตัวอะไรเงี้ย
1: เออนะครับนี่บอกว่าอะไรเนี่ยคนภาพช่อง BG Sport มากันเต็มหมดเลยครับอันนี้หมายถึง
0: มาไหนอ่ะ
1: มาไหนอ่ะ
0: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: เออ
0: เราคุยถึงเรื่องอะไรนะ
1: คือคุณจอมพลนี่เขาส่งกันกลับบอกเชลซีไปไหมอ๋อหมายถึงว่าไปดูเชลซีที่มาเลยหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: เขาจะทำทัวร์กันไปอย่างเงี้ยหรออ
0: ๋อเหรอ
1: เออนี่ผมไม่รู้
0: ไม่แน่ใจครับ
1: แต่ครับมีบอกมาติดแต๋วตัวใจน้อยเลยครับจำได้ว่าที่ขอย้ายหนีบาเยิร์นมาเพราะว่าโดนดรอปมาไก่คงคิดว่าได้ยินตัวจริงสรุปคุณภาพไม่ถึงโดนดรอปเหมือนเดิม
0: อืมใช
1: ่ถ้าสำรองกับสำรองฝรั่งเศสกินขาดหมายถึงอังกฤษอะครับเอ้ยไม่แน่นะผมว่าถ้าสำรองกับสำรองมันแต่ถ้าสำรองฝรั่งเศสแล้วอังกฤษตัวจริงนะผมว่า
0: เฮ้ยตัวสำรองที่ทูเคิลให้เป็นสำรองบางคนก็ไม่ธรรมดานะ
1: ใช่ไม่แย่นะสำรองอังกฤษไม่แย่เลยนะครับสุดผมอะแล้วมันได้พักด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าอังกฤษเอาตัวจริงแล้วเจอสำรองเพราะอังกฤษอย่าลืมว่าเขาเจอเกมหนักมากนะในวันเจออาร์เจนตินาแม้ว่าจะเล่น90ก็ตามอะมันเป็นเกมที่เรานั่งดูเรายังเหนื่อยแทนเลยอะ เออนะครับมีบอกว่าปีกสไตล์เดอร์แชบี้ผมว่าต้องแนวมิโตมะครับเลี้ยงบอลกินตัวดีเรียกฟาวได้ฝั่งขวามีคูดูสแล้วเหลือแค่ฝั่งซ้ายคูดูสก็ต้องดูว่ากลับมาแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่าด้วย
0: คูรูไงคูรู
1: เพราะว่า
0: คูรูเขาอาจจะไม่ได้พวกพลิ้วไหวพวกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปได้ของเขานะคูรูเคลสกี้เนี่ย
1: ใหญ่แต่ยวบย่า
0: เออ เขาแบบเป็นรถถังที่ไปได้เร็วเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่นะครับมีบอกว่าเดชองกับทูเคิลอารมณ์เรื่องนักเตะดิบทีมชาติคนละฟิลคนละฟิลไหมผมว่าฟิลเดียวกันแต่แค่คุณเพิ่งเคยเห็นทูเคิลเรียกครั้งแรกแต่เดชองอ่ะมันเรียกมาตลอดอยู่แล้ว
0: แต่เดชองเวลาเรามั่นใจว่าลูกเลือกตัวไหนมาเราจะจิ้มได้นะว่าตัวนี้มันมาแน
1: ่ล็อกแน่คือเขาเรียกบอลล็อกอ่ะมวยล็อกอ่ะ
0: ก็ดูเขาจัดทีมในบอลโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนนัดหนึ่งสองคนสามคนแล้วเป็นตำแหน่งเดิม
1: ๆเชื่อไหมว่า
0: ถ้าซ้ายปีกซ้ายมิดฟิลก็เปลี่ยนอยู่แค่นี
1: ้ถ้ากามาแวงก้าไม่โดนวิจารณ์ช่วงท้ายฤดูกาล
0: เข้ามา
1: ติดแล้วเจ็บดันไปเจ็บพอดีอ่ะก็
0: เอากองเต้ลงไป
1: เออ
0: เอากองเต้
1: เออคือใช่ไงคือเหมือนแบบแก้เขินอ่ะ
0: เฮ้ยถ้าวันนั้นเอาลองกองเต้ลงไปเล่นหน่อย
1: เจอใครวันเจอสเปนเนี่ย
0: เจอมันน่าคิดไหม
1: น่าคิดนะ
0: น่าคิดไหม
1: แต่เราไม่เห็นเลยไง
0: เ
1: พราะว่ากองเต้อ่ะผมเล่นเห็นครั้งสุดท้ายคือวันที่ชนะโคลอมเบีย 3-1 วันนั้นอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่ม
0: ครับ
1: นะครับชนะโคลอมเบีย 3-1 วันนั้นวันเกิดเองก็กองเต้พอดีเขาก็เลยได้ลงตัวจริงแล้วก็เป็นกัปตันด้วยนะเออนะครับซึ่งก็เข้าใจได้ว่าวันเกิดอะไรเงี้ยดีเซเรดูเอยิงสวยๆเลยวันนั้นผมจำได้แต่มันกลายเป็นว่าทำไมไม่ให้เขาลงไปฟัดหน่อยวะอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ให้เขาแบบลองเพื่อสุดท้ายหน่อยเว้ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันยังมีเกมอย่างพวกเกมวันเจอนอร์เวย์เงี้ยก็ไม่เอาลงอะไรเงี้ยเอามาทำไมก็ไม่รู้
0: เขาลงนั้นไหนกองเต
1: ้ไม่ลงเลยในฟุตบอลคราวนี้นะ
0: ลงป่ะลงผมว่าลง
1: ถ้าลงก็คือแบบสำรอง
0: ไอ้นัดไหนนะผมจำได้
1: เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวผมดูก่อนจำได้ว่าน่าจะลงไปแล้วนะเดี๋ยวลองแป๊บนึงดิน่าจะลงไปแล้วแหละหน่อยๆอ่ะ
1: มีบอกว่าอะไรเนี่ยต
0: ั
1: วปั่นโค้งๆของเคปเวิร์ดที่ตีเสมออาเจน22มีทีมไหนสนใจไหมครับแก๊งหมู่เกาะเขาชื่ออะไรนะเล่นอยู่ลิวนะเว้ยตัวนั้นน่ะใช่ไหม
0: ของเคปเวิร์ดเหรอ
1: เบอร์20ปะ
0: ต้องไปดูเบอร
1: ์มันจะมีตัวเด่นของมันอยู่เบอร์20ไอ้แรนเมนเดส
0: อ๋อเหรอ
1: ตอนนี้หมดสัญญาแล้วนะ อืมตอนนี้หมดสัญญาละ
0: ว่ากองเต้ไม่ได้ลง
1: ใช่ผมจำได้ว่ากองเต้ไม่ลงเลย
0: เออมันไม่มีเลยนี่หว่าผมไป

0: จำมาเลยวะเนี่ยลงไม่ได้ลงเลยวะเออทำไมไม่มีสติกองเต้
1: ส
0: ่
1: วนตัวที่ปั่นใส่อาร์เจนตินาอันนั้นโลเปสคาบราวอันนั้นเขาเป็นแบ็คซ้ายนะครับ
0: แต่ลูกยิงลูกเดียววัดอะไรไม่ได้หรอก
1: อืม
0: บางทีมัน
1: เขาเป็นแบ็คซ้ายอยู่ทรับซอนสปอร์
0: ต้องดูกันยาวๆครับบางทีลูกยิงลูกเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะนะ
1: นี่เคเบิร์ขนาดไม่ส่งโลกองคอสตาลงเลยนะ
0: อืม
1: โลกองคอสตาซึ่งเป็นนักเตะคนเดียวในลีกในทีมชาติชุดนี้ที่เล่นอยู่ทีมใหญ่แบบระดับ5ลีกใหญ่เพราะว่าเขาอยู่เบียร์เรียลไงไม่ได้ลงเลยนะนี่ขนาดยังไม่เอาลง
0: ไม่ลงเลยเหรอ
1: เออแล้วนี่ไปดูรายชื่อก็คือพอจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยมีนักเตะที่เป็นแบบนักเตะหมดสัญญาเยอะมากเลยนะ
0: ครับ
1: ไรอันเมนเดสก็คือหนึ่งในนั้นเบอร์20ของเขาตัวเก่งเลยมีบอกว่าน้องอู๋ตกลงตีสามตีสี่จากลุงแมนยูตีสี่ครับ
0: ตีสี่
1: นะครับมีบอกว่าฟุกเฟอร์เบอรี่โดนทิ้งไปแจ๊ดหน้าห่างอยู่ทูเงาครับเงาครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวหน้าห่างมาภาคนัดชิงนะ
0: ใช่วัน
1: FM99เนี่ย
0: วันอาทิตย
1: ์พี่โอ๊ตลิติโอ้โหคู่นี้คลาสสิกนะทำเล่นนะ
0: ใช่ใช
1: ่หน้าห่างปากหนึ่งพี่โอ๊ตปากสองเนี่ยนะครับมีบอกว่าผมก็คิดฝรั่งเศสตกรอบเพราะลูกดีนถ้าไม่เสีย2ลูกที่เกิดจากการผิดพลาดของแบ็คซ้ายต่อยรูปเกมสู้ไม่ได้ก็ไม่ถึงกันแพ้อาจจะยื้อไปหาจังหวะผีจับยัดจังหวะจับพัดจับผูในเวลาข้างหน้าได้แต่ฟอร์มฝรั่งเศสไปแจกวันนั้นเกมก็จบเลย
0: คร
1: ับ ก็มันมีสัญญาณ3สัญญาณวันนั้นน่ะผมบอกเลยว่าที่เป็นสัญญาณว่าฝรั่งเศสตกรอบแน่ๆใน45ทีแรก1ก็คือแบ็คซ้ายอย่างลูกดีน2วิลเลียมซาลิบาเจ็บอยู่ดีก็คือเจ็บก็คือชัดเลยทรงนี้ไม่น่ารอด
0: แต่เราเห็นเพิ่งรู้ว่าเออเขาก็เล่นทางที่เจ็บในบอลโลกนี่หว่า
1: ใช่ไหม
0: แบบไม่ได้สมบูรณ์นะเว้ยแต่ฝืนเล่น
1: ใช่แล้วพอบอกว่าหลังเนี่ยโอ้โหมันคือจุดศูนย์กลาง
0: ล่วงเลยนะ
1: เออ
0: ตรงนั้นคืออยู่ดีๆล่วงลงเลย
1: ใช่แล้วพูดอยู่แค่ว่าหลังผมพังแล้วหลังผมพังหมดแล้วพูดอยู่แค่นี้
0: เห็นเขาบอกว่าพยายามที่จะรักษาแบบไม่ผ่าเพราะว่าถ้าผ่าเนี่ยยาว
1: อาจจะยาว
0: พยายามจะรักษาแบบประคับประคองแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันแบบดูสั้นกว่านิดนึง
1: คือตีเขาเรียกตีรักษาดอกแรกอ่ะ4-5เดือน
0: สิ้นปีอ่ะ
1: ใช่แต่ข่าวที่เหมือนกับว่าปลอบใจกันเองอ่ะผมว่าสมมติมันปลอบใจกันเองนะก็คือเขาบอกกันว่าอ๋อไอเนี้ยสื่อฝรั่งเศสตีว่ามันน่าจะเจ็บเท่านี้เท่านี้มันไม่ถึงมันอาจจะไม่ถึงขนาดก็ได้แต่ผมกำลังมองว่าเหมือนปลอบใจกันเอง
0: ไม่ใช่แต่สื่อฝรั่งเศสก็คนเชื่อป่ะวะว่าตอนนี้เขาก็อยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสไง
1: ใช่ไงเออก็เลยแบบผมก็เลยแบบไม่รู้แหละแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้กลับมาลงเล่นอีกนาน
0: แต่เชื่อว่าเจ็บไม่น้อยเจ็บไม่น้อย
1: ใช่ใช่ใช่นะครับมีบอกยุคปีแชมป์2018การฝรั่งเศสแข่งนะครับมีกองเต้ป็อกบามาตุยดี้ดูเป็นทีมเวิร์กสูงกว่าชุดปัจจุบันหน้า3ตัวชิรูกริสมันเนมาเป้สไตล์แตกต่างกันทุกตัวเลยผสมได้ลงตัวกลางชุดนี้เนี่ยเอาจริงอาเดียงราบิโอเก่งนะ
0: ครับ
1: แต่วันนั้นน่ะใบเหลืองเร็ว
0: 8นาทีโดนใบเหลืองแล้ว
1: พอไปโดนใบเหลืองปุ๊บทีนี้ลาบิโอทำอะไรไม่ได้ละ
0: ก็ต้องเปลี่ยนออก
1: เออแล้วท้ายครึ่งแรกอ่ะเกือบเหลืองสองหน้าเหลืองสองมาก
0: ที่ไปยัน
1: เออหน้าเหลืองสองมาก
0: แต่ผมเสียดายตัวนึงอ่ะที่เดชองไม่ใช้เขาให้มันเป็นประโยชน์ก็คือซาอีเอเมอรี่นะ
1: เนาะ
0: เพราะว่าดูตอนที่เขาเล่นกับเปียเช่เนี่ย
1: เขาก็มัน
0: เอลิเก้เนี่ยใช้งานได้ดีมากนะครับจนกระทั่งมันต่อยอดไปถึงบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสได้หลายๆคนเลย
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังเก่าไม่พออาจจะยังแบบ
1: กระดูกไม่แข็งอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยอายุน้อยจริงแต่กระดูกได้แล้วดูเป็นเบอร์ใหญ่แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่ว่ากับทีมชาติเขาเป็นหนึ่งคนที่แบบโอกาสไม่ค่อยมี
1: ผมเชื่อนะว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้าเขาน่าจะเป็นแบบแบ็คขวาตัวจริง
0: ก็เล่นแบ็คขวาเก่งทำไมเอลิเก้เอาไปเล่นตรงนั้นเลย
1: ใช่
0: ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เล่นมิดฟิลด์อยู่แล้ว
1: เขาว่าพวกวีจินยาพวกลุยอะไรเงี้ยมันเบียดยากละเออชอนเนเวส
0: ใช่ใช่เพราะเขาอยู่ตรงกลางเขาก็เป็นสำรองอยู่ด
1: ีแต่ก็รักพี่เสียดายน้องอีกขายได้นะวอลเลซีไม่ได้ทักขายเอานะ
0: อุ้ยแพงมาก
1: เอาแล้วบอกก่อนนะ
0: เพราะว่าตัวนี้นี่ขึ้นมาเก่งตั้งแต่เด็กมาก
1: ๆนี่ครับมีบอกว่าฝรั่งเศสที่ชุดปัจจุบันเหมือนแบ่งจ็อบ4ตัวบนทำเกมลุกครับภาระอยู่ที่กองกลางแย่งบอลไม่ได้เลยคือวันนั้นน่ะอย่างผมบอกเมื่อกี้สัญญาแรกแบ็คซ้ายสัญญา2ซาลิบาเจ็บสัญญาสุดท้ายคือการโดนตัดสัญญาณของไมเคิลโอลิเซ
0: ่
1: จบเลยครับแค่นี้พอเลยสเปนคิดแค่นี้จบเลย
0: อย่าลืมว่าโอลิเซ่ตอนนี้นำเป็นดาว
1: แอซิด
0: ของฟุตบอลโลกอยู่นะ
1: 5ครั้ง
0: มีเมสซี่นี่ที่ไล่ตามมานี่แหละแล้วก็อาจจะทำเพิ่มก็ได้นะในนัดชิงอันดับที่3ถ้าเขาได้ลง
1: ลูกเปิดอ่ะ 2-1ของอาร์เจนติน่า
0: เท้าขวาเมสซี่
1: บ้าเนอะลูกนั้นบ้ามากเลยแบบเฮ้ย
0: เท้าขวาจะแม่นอีกวะ
1: จะทุก

0: อย่างเลยนะใช่ไหม
1: เท้าขวาคือแบบเปิดได้ไม่แปลกแต่ว่าเปิดแม่น
0: แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เลยบอกไปว่าเราเบื่อว่ะเราเบื่อความเก่งของมันอะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่แต่ว่าปกติเราแทบจะไม่เห็นเขาเอาเท้าขวาไปทำอะไร
0: ใช่เขาเท้าขวาไว้ประคองกับยืนฉี่แค่นั้นแหละ
1: คือทำได้อะ แต่เขาไม่ค่อยเห็นในลูกที่มันแบบชี้เป็นชี้ตายแล้วเขาใช้เท้าขวา
0: ใช่แต่อันนี้เราก็ไม่เถียงว่าเมสซี่เป็นคนเล่นสองเท้าเราเข้าใจได้แต่ว่าเขาถนัดซ้ายมากกว่า
1: คือเขาไม่ใช่แบบซ้ายเอาไว้ยืนขวาไว้ยืนอย่างเดียวไม่ใช่
0: ใช่ใช่
1: แต่เขาไม่เลือกที่จะใช้เท้าขวาบ่อยๆอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพองัดมาทีนึงโหมันกลายเป็นเท้าขวาที่แบบโลกจดจำอ่ะ
0: เออ
1: เกินไปเปิดเล่นไป
0: เหลี่ยมนั้นดอกนั้นโหดจริง
1: บอลนี่แบบเฉียวหัวสโตนไปลงหัวลาวตาโร่แบบโอ้โหมันจะพอดีเป๊ะอะไรขนาดนั้น
0: แล้วลาวตาโร่แบบนี้2เกมแล้วนะ2เกมแล้วเกมที่แล้วมาแอสซิสต์นะเกมนี้ลงมายิง2เกมแล้ว
1: ครับ
0: นะครับใช่ๆค่ะสเปอร์ได้ตัวดีจริงค่ะแต่เมื่อปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็ได้ตัวดีนะคะแล้วก็ตัวแพงด้วยนะคะแต่จบที่5อุ๊ยจากคุณเทยลงทุนนะ
1: ก็จริงก็จริงก็จริงของคุณเทยลงทุน
0: เหมือนว่างไล่สร้างศัตรู
1: แล้วเน้นข้อมูลด้วยนะเน้นข้อมูลด้วยนะสายข้อมูลด้วยนะ
0: นะครับตั้งแต่ทีมกันเองละทีมกันเองเมื่อกี้ละคุณเทยลงทุนเนี่ยนะ
1: ช่วงนี้นี่เน้นใช้ข้อมูลโดยที่ไม่สนว่าใครเป็นพวกใครแล้วตอนนี
0: ้ใช่ๆนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยข้อความใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับมีส่งมาบอกว่าตัดยางไปด้วยฟังรายการไปด้วยจากบ้านทุ่งไม้ไผ่
1: เขาบ้านทอง
0: ชะอวดนะครับก็ระมัดระวังนะครับยำค่ำยำคืนตัดเสร็จแล้วก็กลับไปดูบอลต่อ
1: โอ้โหในจริงๆใน Facebook ก็เยอะมากนะ
0: เยอะ
1: อ๋อรู้แล้วคุณจอมขวัญ
0: จอมพล
1: ส่งสติกเกอร์มาประมาณ80อันโอ้โหคุณจอมพลไม่ต้องเยอะขนาดก็ได้ครับพี
0: ่เห็นแล้วส่งมา2อันก็รู้แล้ว
1: คือจะบอกว่าปุ่มค้างก็ไม่ใช่นะ
0: เลยนี่มากดไล่เพราะว่าสลับไง
1: สลับด้วยนะจะบอกว่าปุ่มค้างก็ไม่ใช่แล้ว
0: เนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะอ่านคนอื่นยังไงไม่ดันข้อความคนอื่นหมดเนี่ยฮะ
1: โอ้จอมพลไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับ
0: จอมพลนี
1: ่ขยันด้วยนะ
0: อยากจะทำเสียงพี่เจ๋งเลย
1: ไม่ใช่
0: จอมพลเน
1: ี่
0: ย
1: ไอเราก็นึกว่าโหคนคุยเยอะมากเลย
0: 50กว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: โอ้ที่ไหนได้คุณจอมพลประมาณ68อันแล้วอ่ะของคุณคนเดียวอ่ะ
0: นี่ไงจอมพลมาอยู่ในยูน่าจะอยู่ใน YouTube ด้วยคนนะเนี่ยคือจอมพลอยู่ทั้งใน Facebook อยู่ทั้งใน YouTube จอมพลว่างแต่ขอขอบคุณแล้วนะครับ
1: โอเคโอเคยังมีเพื่อนอยู่ยังมีเพื่อนอยู่นะฮะ
0: นะฮะมีบอกว่ากว่าจะได้บอลมาจากสเปนแต่ละทีนี้ใช้พลังกันเยอะมากพอได้จังหวะสวนก็เร่งจนลนลานเสียบอลง่ายมุ่งจะไปข้างหน้ากันหมดทางที่ตามลูกเดียวนะครับตอนนั้นจนมาเสียลูกสองนะครับ
1: ผมว่าเขาไม่ค่อยอยู่ภายใต้สถานการณ์ตรงนั้นด้วยแหละ
0: อย่างที่ผมบอกอ่ะพอตัดโอลิเซ่ออกคนจ่ายมันต้องเป็นพวกเดมเบเล่ใช่ไหมเป็นบาโคล่าซึ่งถามว่าพวกนี้จ่ายดีหรอ
1: ใช่ไหม
0: ไอ้พวกนี้ไม่ได้จ่ายดีแล้ว
1: พวกนี้มันไม่มีความเป็นมิดฟิลด์เท่าไหร่
0: ตรงกลางคนนั้นก็คือโดนทำลายแบบอย่างสิ้นเชิงใช้คำนี้เลยเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับมีบอกเตะกี่โมงครับตีสี่
1: ครับ
0: โอ้ใสๆครับยุงน้อยอังกฤษครับผม
1: คือตีสี่เนี่ยนัดชิงที่3ส่วนพรุ่งนี้นัดชิงอ่ะแต่ตีสอง
0: ใช่
1: เป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ตีสี่ครับ
0: โอเคนี่เป็นทั้งหมดในช่วงเวลาของเรานะครับ
1: ครับ
0: ช่วงหน้ามีพี่บอลใหญ่นะครับชื่อนานจตุรันตรานนท์มาสตาร์ทรออยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอคุยกับพี่บอลใหญ่ต่อนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนในที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วนะครับคุณอู๋อัครเทพและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงรา

0: ลโลกสตอรี
1: ่ยามาทำสถิติสุดยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนหลังจากที่ทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศและลามินยามาลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากชัยชนะในนัดนี้ส่งผลให้ตลอด27นัดที่ยามาลลงเล่นเป็นตัวจริงให้ทีมชาติสเปนพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยโดยแบ่งเป็นชนะ21นัดและเสมอเพียง6นัดแน่นอนว่านี่คือสถิติที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของยามาลและทีมชาติสเปนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6555

Active Radio SMS 4689899ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ

0: นาฬิกาที่นี่ FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับ2:10 น.นะครับต้อนรับผู้ดูฟังทาง FM 99ที่ Radio คือมาในแข่งแรงครับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกกันต่อนะครับถึงแม้ช่วงนี้จะยังไม่มีบอลโลกเตะนะเพราะเดี๋ยวชิงที่3เนี่ยเตะ16:00 น.นะครับแต่ก็เดี๋ยวอยู่กับเรา2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่บอลศิรินันท์และผมสนวิรุณสวัสดีพี่บอลครับ
1: สวัสดีคุณสนสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็อีกประมาณ2ชั่วโมง อีกชั่วโมงนึงข้างหน้าจะมีการประกาศรายชื่อนะครับรอบชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษที่สนาม Hard Rock Stadium Miami ก็ดูแล้วแมตช์นี้คนอาจจะสนใจน้อยลง
0: แต่ก็ดีกว่าเพราะ2วันที่ผ่านมานี่เหงาเลยพี่บอลไม่มีอะไรให้ดู
1: ก็อีกนะประมาณ28ชั่วโมงหน้าเราก็จะรู้ผลแล้วว่าใครจะได้แชมป์โลกปี2026นะ
0: ครับ
1: ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาวันพรุ่งนี้นะที่สนามเมสไลท์ก็ทางสักอย่างเลื่อนเวลา15:00 น.
0: ไม่แน่ใจหรือว่ามันไม่ได้มารู้ไปแล้วตั้งแต่วันที่สเปนผ่านฝรั่งเศสเหรอพี่เพราะว่าคู่นั้นเขามองว่าเป็นคู่ชิงไกลๆไง
1: แต่ว่าเจนนี่ชุดนี้ก็ต้องบอกตรงว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดนะจะตายจะตายอยู่แล้ว
0: มาทีมที่มาด้วยโมเมนตัมแต่ว่าผมไม่สนใจอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสอะไรคืนนี้แต่ผมสนใจว่าพี่บอลก่อนหน้านี้หายไปตั้งนานผมไม่เจอเลยแบบหายไปเลยไม่ได้มาจัดเลย
1: อ๋อบางทีก็ติดงานภาคกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอเอาแล้วช่วงนี้ไม่ติดเหรอพี
1: ่ก็ติดก็เพิ่งจะออกมาจากเนี่ยแหละ
0: เพิ่งเสร็จเพิ่งว่างหน่อย

0: จริงๆสัปดาห์นี้ก็มันพอเป็นรายการใหญ่เป็นดีโอเพนเป็นเมเจอร์สุดท้ายของปีแล้วพีเจมันไปถ่ายทางช่องสโปมันกลายเป็นว่ามันก็แปลกดีนะกอล์ฟสมมุติเราซื้อลิขสิทธิ์มาเงี้ยมันก็จะมีบางรายการเป็นเมเจอร์อย่างเงี้ยที่มันไม่ได้อยู่ในผัง
1: ก็เลยช่วงนี้ก็ว่างหน่อย
0: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับไปภาคกอล์ฟ
1: ตอนแรกผมนึกว่าเห็นอาจารย์คมแล้วว่าแบบพี่อะไรเดินลำบงลำบากอะไรก่อนหน้านี
0: ้อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหมเป็นจริงไหมหรือว่าใช่ไหม
0: บอกว่าอะไรนะ
1: เดินลำบากเหมือนหลังมีปัญหา
0: ตอนนี้ก็มี
1: หลังหักมันเป็นไรอ่ะพี่เอาเลยฮะ
0: โดนคนแทงหลัง
1: โดนอธิคมเหรอ
0: ไม่ใช่อันนี้พูดล้อเล่นนะ
1: เพราะเมื่อกี้เห็นเขาประชุมกันอยู่พอดีเห็นพี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลนั่งอยู่ข้างล่างแล้วเห็นผู้จัดช่วงที่แล้วเขาก็นั่งคุยผมก็นึกว่าประชุมอะไรกันย่อย4คนก็น่าจะคุยเรื่องบงเรื่องบอลอ่ะก็อยู่กับเรา2คนนะครับก็พูดคุยกับพี่บอลผมสน4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์ฟอลโลกก็น่าจะมีทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ด้วยก็มาพูดคุยกันใครที่เนี่ยรอดูบอลหรือว่ายังไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ
0: อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับคนภาควันนี้เป็นบอม
1: หอหยองกับอาจารย์บอม
0: ใช
1: ่ส่วนพรุ่งนี้ก็รู้กันไปแล้วว่าโอ้โหอาจารย์น้าหัง
0: อาจารย์หยองนี่ผมเพิ่งเจอมาอย่างน
1: ั้
0: น
1: เป็นไงฮะ
0: ที่สนามฮอกกี้เนี่ย
1: เขาไปพาฮอกกี้เลยเหรอ
0: พาผม
1: โอ้สู้มาก
0: โอ้ที่ฝองคนนี้ผมก็มันเชื่อไหมฮอกกี้น้ำแข็งเนี่ยจริงๆเคยพามาแล้วนะเพียงแต่ว่าโอ้โหพอมาพาที่สนามแล้วมันเร็วมากจริง
1: ครับ
0: ยอมรับเลยว่าไม่ทัน
1: โอ้แล้วหมายถึงพี่เจอเขาวันนี้เหรอ
0: ใช่ๆก็ไปพักเดือนเนี่ย
1: แล้วแกเอาเวลาตอนไหนไปนอนเนี่ยเดี๋ยวตีสี่ก็มาอีกแล้ว
0: ใช่ตีสี่ก็มาตอนนี้ไปพักเทนนิสอยู
1: ่ฮะจันหยองเนี่ยนะ
0: ใช่เพราะจบกับผมเนี่ยผมถามหยองไปไหน
1: ออ
0: ผมพี่ผมต้องรีบไปแล้วเนี่ยไปพักเทนนิสต่อ
1: โอ้โหเอาเงินไปไว้ที่ไหนพี่บอกให้แกดูแลสุขภาพบ้างนะ เห็นเดินก็ไม่ค่อยจะไหวทุกวันนี้เดี๋ยวจะคือแบบพักผ่อนบ้างอ่ะ
0: เมื่อวานเห็นเขาบอกไม่ว่างพี่เมื่อวานผมพักสนุกเกอร
1: ์
0: ไปหมดเลยนะ
1: เขาทำงานอย่างเงี้ยติดหนี้เขาไม่มีหนี้นะผมได้ข่าวเขาก็แบบก็ไม่รู้จะขยันไปไหนนะผมนี่ทำงานเหมือนกับไม่มีอะไรไม่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำงานเนี่ยผมหยุดมา 2-3 วันแล้วแบบหยุดเลยพี่บอล
0: อ๋อช่วงไม่มีฟุตบอลโลก
1: ใช่แบบโอ้กินลมชมวิวเดินห้างกินข้าว
0: เดี๋ยวเดือนหน้าเปิดฤดูกาลอดใจรอแป๊บนะ
1: โอ้ยอีกก็จบพรุ่งนี้ก็อีกก็ประมาณก็เดือนนึงอ่ะ
0: ที่
1: เพราะว่ามันกลางเดือนหน้าไงกลางเดือนสิงหาฮะ
0: 21สิงหาแต่ว่าก็ฟุตบอลก็มันไม่ได้พักกันนานอ่ะ
1: ครับ
0: เดือนเดียว
1: แต่เดี๋ยว
0: ช่วงนี้ก็จะมีอาเซียนคัพมาขั้นเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน อ๋อก็อย่างน้อยก็ไม่เหงา
0: ใช่ฟุตบอลทีมชาติ
1: ไหนจะมี FIFA อาเซียนอีกมันก็ทับซ้อนกันหน่อยแต่พี่บอลก็ว่างในช่วงนี้ใช่ไหม
0: ก็จริงๆมันก็ถ้ามันไม่ทับเวลาก็ถือว่าว่างนะ
1: แต่พี่ยังอยู่แถวลาดดำเนินเหมือนเดิมไหม
0: ใช่ยังอยู่เหมือนเดิม
1: อ๋ออยู่กลางเมืองในเมืองเลยนะ
0: ข้อเสียคือช่วงนี้พอมันมีการแข่งขันมันมีวิ่งมาราธอนกันเยอะอย่างเงี้ยช่วงเช้าก็จะโดนปิดถนน
1: ช่วงนี้
0: โดนทุกอาทิตย์เลย
1: ก็เลยจะเดินทางลำบากไหม
0: ก็ปิดถนนก็ลำบากบางทีว่าจะปั่นจักรยานมาแล้วเนี่ย
1: ครับอ่ะก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปคุยข่าวโอ้โหเมื่อกี้ผมก็ช็อกผมก็อาร์เซนอลผมก็ตามเที่ยวไล่เที่ยวขื่อมอร์แกนโรเจอร์มานานโอ้โหอีกแล้วนี่มันมีใครโดมูดิกโมเดลปะเนี่ย
0: แล้วค่าตัวเนี่ย127ล้านเนี่ยมันมีเหตุผลของมันนะ
1: ยังไงพี่เดี๋ยวให้พี่เล่า
0: เอเลียสก่อนที่มันตอนนี้มันย้ายไป126
1: เอเลียสแอนเดอร์สันเหรอ
0: ใช่
1: เดี๋ยวให้พี่บอลเล่าม
0: ันต้องการแบบเหมือนต้องการที่จะ
1: ขี่แบบทับอ่ะ
0: ซัมเมอร์เนี่ย
1: แต่แล้วเชลซีระวังนะคุณได้ไปเนี่ยระวังเป็นเหมือนมิคาโดมูดิกนะแบบตัดหน้าเซนอนไปเนี่ยระวัง
0: บ่อยลิเวอร์พูลก็เคยเจอมาแล้ว
1: ระวังนะเดี๋ยวแบบเนี่ยมูดิกทุกวันนี้ยังเล่นไม่ได้เลยเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่แต่ดูแล้วเป็นไปได้สูงนะที่ทางเชลซีอาจจะปล่อยทิ้งเอนโซ
1: ฟานเดส
0: ใช่คือหนึ่งกรณีที่ไปชูป้าย
1: แบบหมู่เกาะฟ็อกแลนด์นะ
0: หมู่เกาะฟ็อกแลนด์มันของอาร์เจนติน่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยที่ทำให้คนอังกฤษไม่พอใจไม่ใช่เฉพาะเขานะมันมีนักเตะในพรีเมียร์ลีกอ่ะประมาณ5คน
1: อ
0: ่ะ
1: โรเมโรแมคอลิสเตอร์
0: ลิเวอร์พูลแมนยูก็มี
1: มันก็ไม่น่าไม่พอใจแหละพี่บอลเพราะว่าคุณทำมาหากินในอังกฤษแล้วมามาเรื่องนี้มันละเอียดอ่อน
0: เนี่ยแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองมันไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งกับกีฬา
1: ใช
0: ่และเหตุนี้จริงๆอ่ะมันเคยมีลักษณะแบบนี้เลยนะตอนที่เกาหลีใต้ชิงกับญี่ปุ่นอันดับ

0: 3ชิงเหรียญทองแดงในโอลิมปิกปี2014ที่ลอนดอน
1: อ
0: ่ะปรากฏว่าเอ๊ะ2012ใช่มั้ยลอนดอนเนี่ย
1: 2012
0: ใช่มั้ย
1: ลอนดอน2012
0: ปรากฏว่าหลังเกมที่เกาหลีใต้ชนะเล่นทองแดงเนี่ยมีนักเตะเกาหลีใต้คนนึงเนี่ยแหละเอาป้ายมาชูแบบนี้เลย
1: ครับ
0: เกาะเพราะว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเขาก็มีข้อพิพาท
1: เรื่อง
0: เกาะด็อกของญี่ปุ่นของเกาหลีเขาเรียกว่าดอกเกาะด็อกโก
1: จริงเหรอ
0: แต่ของญี่ปุ่นเขาจะเรียกอีกชื่อนึง
1: ไม่ใช่เกาะแชจูใช่ไหม ผมก็รู้จักแต่เกาะแชจู
0: ปรากฏว่านักเตะเกาหลีใต้คนนี้โดนแบน2นัดแต่ตอนนั้นมัน
1: ตอนนั้นขึ้นมาแล
0: ้
1: ว
0: แต่ตอนนั้นมันเป็นโอลิมปิกมันเป็นคณะกรรมการ IOC คราวนี้ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยไอ้นัดชิงนักเตะเจนทิน่าที่ถือธงเนี่ยมันก็ควรจะโดนใช่ไหม
1: ก็ยกแชมป์ให้สเปนไปเลยถ้าเกิดไอ้ล็อตนั้นจะโดนแบน
0: อ
1: ่ะ
0: ซึ่งสื่ออังกฤษพยายามจะเรียกร้องให้ฟีฟ่ารีบลงโทษเลยแต่ฟีฟ่าเขาก็มีกฎว่าจะต้องพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่อย่างดีสุดนะก็โทษปรับ
1: ก็คงประมาณนั้น
0: และที่สำคัญเนี่ย
1: ถ้าแบนแล้วแบบลงเล่นนัดชิงไม่ได้นี่ก็เท่ากับโอ้โหยกแชมป์ให้สเปนมันก็เป็นที่คอระหายกัน
0: ใช่แล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกแต่ว่าทางฝั่งของอเมริกาซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็หนุนหลังอาร์เจนตินานะเขาก็บอกอ้าวมันเป็นการเป็นสิทธิ์แสดงออกแบบเสรีซึ่งจริงๆอ่ะมันไปขัดแย้งกับกฎของฟีฟ่าอยู่แล้ว
1: เรื่องไม่ยิ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี
0: ่ยแต่ว่าทางไวท์เฮาส์ฟีฟ่า
1: ทำเนียบขาว
0: ใช่ทำเนียบขาวที่เขาต้องประสานงานกับฟีฟ่าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเขาก็ต้องประสานงานปรากฏว่าผู้อำนวยการเนี่ยออกมาประกาศเลยบอกว่าถ้านัดชิงวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเดินหน้าชนะแล้วอยากจะชูป้ายทำได้เต็มที่ทำได้เต็มที
1: ่โอ้โห
0: หนุนหลังเลย
1: ยังไงแบบเป็นพันธมิตรทวีปอเมริกาอเมริกาเหนือจับมืออเมริกาใต้ลุมแบบยุโรปนี่เหรอโอ้โห
0: แต่เขามองว่า
1: ตัวเหล่งหมดอะ
0: ถ้ามองในแง่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขามองว่าอันนี้เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่ว่าทางฝั่งฟีฟ่าเนี่ยถ้าเกิดจะลงโทษเนี่ยทางไวท์เฮาส์เขาก็บอกเอ้าก็เป็นเรื่องของทางฟีฟ่าที่จะลงโทษไปคือ แต่ว่าถามว่าถ้าถามไวท์เฮาส์ฟีฟ่าเขาบอกทำได้ก็คุณก็มีสิทธิเสรีภาพในการทำแต่ถ้าเกิดทำแล้วมีผลกระทบตามมาเขาก็ไม่รับผิดชอบ
1: นี่มันเอาตัวรอดดีป่ะคืออยากทำได้แต่เขาไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี
0: ้
1: เออปวดหัวไปหมดไม่มันจะมีกรณีก่อนหน้านี้ได้ไงพี่บอลตรงที่ว่าจำอานจุงวานได้ป่ะ
0: จำได้
1: ไอที่มีปัญหาในแมตช์ที่อิตาลีตรงคือโดนโกงนะเจอเกาหลีใต้อ่ะก็อานจุงวานกลับไปเล่นในอิตาลีไม่ได้ไงเออวันนั้นเออมันก็มีเคยมีตัวอย่างนะแบบนักเตะอาร์เจนที่เล่นในพรีเมียร์ก็ระวังแต่ผมว่าไม่ขายหรอกก็เห็นล่าสุดมีข่าวว่าอลอนโซคุยแล้วนี่ว่าอยากให้อยู่ต่อเป็นแกนหลัก
0: โหแต่แฟนอังกฤษตอนนี้เดือดดาลแล้วยิ่งมันพูดยากนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
1: เดี๋ยวค่อยคุยข่าวแล้วกันนะครับก็อยู่กับพี่บอลข่าวเข้มอยู่แล้วเดี๋ยวนี้พี่บอลไว้นงไว้ขึ้นหนวดเขาโหเข้มมาเลย นึกว่าพี่บิลลี่ออร์แกนหนวดแบบพี่บิลลี่เลยอ
0: ่ะตอนนี้พี่บิลลี่ไว้หนวดไว
1: ้โอ้โหทรงนี้เลย
0: ผมอยากเป็นพี่โตมากกว่า
1: โอ้โหพี่โตเนื้อแท้อ่ะจะดีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผมอยากไว้เหมือนแกแล้วแต่ว่า
1: โอ้พี่ไว้อย่างแกนี่ยาวกว่าไอเควินดูแลนด์อีกนะหนวดแบบพี่โตเขาต้องเรียกว่าเขา
0: แพ้เลยคร
1: ับ
0: ดูแลนด
1: ์เออพี่บอลดูปกติดูหนังบ่อยไหม
0: ดู
1: ไปดูนี่มาอย่างโอดิซี
0: ่อ๋อมีคนชมเยอะนะ
1: เออผมอยากไปดูมากเลยเห็นเขาบอกว่าตอนแรกอยากดูแต่แรกแล้วแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าดี
0: ใช่เพราะว่ามันมีมาหลายเวอร์ชันแล
1: ้
0: วนะครับแต่ว่า
1: ก่อนหน้านี้มันมีทอยไงแต่นี้เขาบอกว่าต่อจากทอยใช่ไหม
0: ต่อจากหลังสงครามทอยต้องกลับแล้วไงกลับมาแล้วบอกโอ้ก่อนจะกลับนี่ต้องใช้เวลา 6-7 ปีโดน
1: ไม่แต่ว่าทอยอ่ะมันเป็นแบบพูดง่ายว่ามันเป็นเรื่องแบบแนวเรียลลิสติกคือแบบเป็นความจริงอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าโอดิซีมีแบบทวยเทพมีแบบมันจะแบบสำหรับผมอะผมไม่ค่อยแบบถนัดแฟนตาซีเท่าไหร่ไงมันจะยังไงพี
0: ่หนังเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ดูเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันก็ทำตามหนังสือเลยแหละ
1: อ๋อตามกวีโฮเมอร์
0: ใช่ไหมใช่ซึ่งก็ค่อนข้างแฟนตาซีแหละยักษ์ตาเดียวเงี้ย
1: เออมันมีที่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปดูนะ
0: อ
1: ่ะตอนนี้สรุปผลบอลก่อนนะครับใครที่ตามผลฟุตบอลอยู่ก็ถ้าบอลบราซิลนิเซเลบีมี3คู่นะครับคีคูมานำเบียโนบ้า 1-0 ปันเตเปต้าตามหลังโกย่า 0-1 แล้วก็สปอร์ตเรซิเฟ่นำโอปาราเลโออ่ะสปอร์ตเรซิเฟ่เสมอโอปาราเลโอ 1-1 ฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูกับเฟรมยัง 0-0 นะครับอิสราเอลนี่ท้ายเกมไบต้าเยรูซาเล็มนำครับเอลเทอาวิฟ 2-1 โรมาเนียนี่พักครึ่งนะครับไคลโอวากับยูเทอารัต 0-0 แล้วก็ สกอตลีกครับนี่มีดันดียูไนเต็ดนำอาร์บรอส 2-0 นะครับ

0: ส่วนนอกนั้นอุ่นเครื่องที่คุ้นหน่อยมีโอลอตนะครับตามหลังเอสปันยอน01ซูเต้วาเลเกมนำอาซาดักมา10นะครับบลาก้าตามหลังเซลตาวีโก01แล้วก็อิสเลนะครับตามหลังซอร์ดัมตัน12นะครับส่วนพวกที่จบไปแล้วนะครับเพราะวันนี้นี่ฟุตบอลพวกตะวันออกนี่กลับมาเตะเพียบเลยนะพี่บอลพวกเคลีกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับวันนี้เนี่ยมีนอร์เวย์นะครับจบไปแล้วทุกคู่มีทางฮามคามแพ้ทอมโซ่1-4ลิลสตอมชนะ KFM ออสโซ2-1กีเซนซุนเสมอกับซาบอก0-0แล้วก็สตาร์ทเนี่ยแพ้โรเซนบอก0-3ไวกิ้งวันนี้ชนะซานเดฟอร์ด2-1แล้วก็โมวันนี้แพ้บราน1-2นะครับสวีเดนเอาสเวนคาร์ลิกสุดวันนี้มีคู่เดียวคือโซน่าหรือ AK เนี่ยชนะทาง JAS 2-0ฟุตบอลฟินแลนด์มี3คู่นะครับ HJK ซิงกิชนะ VPS 2-1 SJK แพ้ QPS 0-2แล้วก็โอลูครับแพ้นิสตาน0-2แล้วก็กระชับมิตรโอ้วันนี้มีด้วยพี่บอลเวียดนามนี่ถล่มเมียนมาขาดเลย 4-0 ก็ไม่รู้ว่ามาเตะเนื่องในโอกาสอะไรแต่ว่าเวียดนามนี่อัดถล่มเละเลยเมียนมานี่เหลือ10คนด้วยเนี่ยนอกนั้นนี่ไอซ์แลนด์มีคู่หนึ่งจบไปแล้วคือทอร์คูลิลี่วันนี้ชนะไวกิงกู 2-1 ส่วนรัสเซียซูเปอร์คัพเนี่ยวันนี้เซนิตเสมอกับสปาร์ตัก 1-1 และยิงจุดโทษเนี่ยสปาร์ตักชนะนะครับ 4-2 ขออภัยเซนิตชนะ 4-2 นอกนั้นถ้าเป็นฟุตบอลเคลีกนะครับเอาเฉพาะเคลีก1แล้วกันนะครับอินชอนวันนี้ชนะชนบุก 1-0 ดังกังวอนนะครับวันนี้ชนะกิมชอนซังงู 2-0 นะครับแจจูวันนี้ชนะโปฮัง 2-1 แล้วก็แทจอนเสมอกับอุนซานอุนได 2-2 แค่นี้แล้วกันบอลจีนผ่านนะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอ่ะโหวันนี้ไม่พูดไม่ได้พี่บอล
1: สโมสร
0: โดนแซวยับเลยสโมสรคู่รักคู่แค้นพี่อ่ะอุ่นนัดแรกก็แพ้แล้ววันนี้แมนยูไนเต็ดอุ่นเครื่องกับเล็กแฮ
1: ม
0: เรียบร้อย
1: แพ
0: ้ศูนย์หนึ่งก็ช่วงเอาตั้งแต่เปิดหัวเลยเหร
1: อก็ช่วงนี้สโมสรก็เริ่มอุ่นเครื่องกันแล้วนะลิเวอร์พูลนี่นัดแรกเจอกับซันเดอร์แลนด์วันเสาร์หน้านะวันเสาร์หน้าจะเจอกับ
0: แต่เดี๋ยวมีเจอเล็กแฮมด้วยนี่ลิเวอร์พูลจะมีเล่นกับเล็กแฮมวันที่30เดือนนี
1: ้ที่นิวยอร์กนะ
0: ใช่
1: โอ้จะไป
0: ที่ยังกี้สเตเดียมก็บีจีสปอร์ตมีถ่ายทอดสดเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมพากลิเวอร์พูลเล็กแฮมไปดูฟอร์มได้แต่วันนี้เนี่ยผมไปดูสกอตแมนยูที่ลงอ่ะไม่ขี้เหร่นะพี่บอลมีทั้ง
1: ไมเคิลคาริคุมเนี่ย
0: ไมเคิลคาริคุมมีทั้งประตูเป็นฮีตันแนวรับเนี่ยมีโยโร่มีแม็กควายแบ็กซ้ายลูกช
1: อ
0: แบ็กขวาโยโร่แบ็กซ้ายลูกชอเซนเตอร์มีเฮเว่นกับแม็กควายกองกลางมีแพทริกดอกูมีอย่างไอ้เจ้าเฟชเชอร์อ่ะลูกชายไทเลอร์เฟชเชอร์ข้างบนมีไบรอันเอมเบอร์โมมีเมสันเมาตัวก็แบบคือก็ตัวที่ไม่ได้ไปบอลโลกแล้วก็ผสมกับดาวรุ่งที่เขาช่วงหลังก็ได้โอกาสบ่อยอ่ะแต่การว่าแพ้เล็กแฮมที่ก็ปีที่แล้วเกือบได้ขึ้นทีมเนี่ยแต่ว่าอยู่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็แพ้ไป 0-1
1: อันนี้อุ่นเครื่องที่อเมริกาหรือว่าที่ไหน
0: เดี๋ยวผมเช็คให้แต่คือเตะไปช่วง 3:00 นอ่ะผมก็นั่งดูอยู่ตอนแรกก็แบบคิดว่าโอ้ยถ้าชุดนี้แมนยูน่าจะสบายๆที่ไหนได้แพ้แบบคือยิ่งพอเปลี่ยนชุด2ลงมาเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาได้ด้วยเพราะว่าคือไปตามหลังเร็วนะก็เดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าก็น่าจะมีหลายคนตามดูเกมนี้อยู่เพราะว่าก็เป็นการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการเกมแรกของแมนเต็ดในฤดูกาลนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูหาก่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้เอเวอร์ตันก็มีเอเวอร์ตันนี่ผลเป็นไงพี่บอล
1: เอเวอร์ตัน
0: เพราะว่าทีมหลักๆทีมใหญ่ๆเขาก็เริ่มกลับมาละเดี๋ยวผมเซิร์ชดีกว่าเพราะว่าโอ้โหพอมาดูอุ่นเครื่อง
1: เอเวอร์ตัน
0: ว
1: ่าชนะดันดี 4-0 โ
0: อ
1: ้สโมสรช่วงนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเฉพาะนักเตะที่ไปเตะฟุตบอลโลกแหละที่เขาก็ยังให้อนุญาตอนุโลมอยู่นะครับ
0: ใช่
1: แต่อย่างพวกคอบบี้ไมนูเนี่ยควรจะกลับมาได้เลยไปก็ไม่ได้เล่น
0: เดี๋ยววันนี้ก็ลงแล้วมั้ง
1: กูเคลื่อนไม่เห็นค่าเลยแล้วก
0: ็
1: โดนด่ายับนะฮะ
0: ก็มีคนเอาฮีทแมปคอปปี้เมนูในบอลโลกครั้งนี้มา
1: ไม่มี
0: กวนมากมันเป็นแบบเป็นเบาะดั้งแล้วก็เป็นแผ่ความร้อนโดยก้น
1: จริงๆมันมีหลายนะที่เขาควรได้ลงนะอย่างนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทูเคิลให้เหตุผลว่าอะไรนะตอนฝึกซ้อมเล่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไปเอาฝึกซ้อมอะไรมาคุณเลือกเข้ามาด้วยนะเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่ให้มันไม่มีเหตุผลที่จะแบบจะพักเขา

0: ขนาดนั้น
1: ใช่อ้าววันนี้เนี่ยแมนยูไปอุ่นที่เฮลซิงกิไปเล่นที่ฟินแลนด์แต่ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นพอลเทนี่นะคือน่าจะเป็นแมตช์พิเศษอ่ะใช่ครึ่งแรกก็อย่างที่บอกมีฮีตันประตูแบ็คขวาโยโร่แบ็คซ้ายชอลเซนเตอร์เฮเว่นแม็กควายกองกลางเมสันเมาส์กับอังเดซานโตสนี่ตัวใหม่เลยข้างบนมีเอมเบอร์โมมีดอกูเล่นด้านซ้ายหน้าต่ำเป็นไทเลอร์เฟเชอร์หน้าเป้าเป็นซักซีจันดูคิดดูชุดนี้ผมว่ามันต้องดูดีกว่านะมันต้องดูดีกว่าเล็กแฮมที่แบบเอาตรงๆตัวโนเนมอ่ะถ้าดังหน่อยมีนาธานบอดเฮดอ่ะที่ผมคุ้นกับมีประตูเป็นทางด้านโอควันโก้เคยเป็นดาวรุ่งอาร์เซนอลน่ะแล้วก็เล่นไปได้แค่อาที39อ่ะพูดง่าย
0: เล็กแฮมลงด้วย
1: เอ็มเบอร์โมลงแล้วก็นาที39แซมสมิธนี่ยิงให้เล็กแฮมนำ 1-0 นาทีนะครับ39แหละครึ่งหลังเนี่ยแมนยูมีเปลี่ยนเอาแฮร์รี่อาร์มาร์ทมีพวกโรเบิร์ตวิเทคประตูสำรองแดนกออีธานเวดลี่ลงมาพอเป็นชุดนั้นลงมาครึ่งหลังก็ยิ่งทำอะไรยิงคืนไม่ได้สุดท้ายก็แพ้ไป 0-1 เปิดหัว
0: ยิงไม่ได้
1: เรียบร้อย
0: ไม่เห็นมีถามมาบอกแมนยูต้องซื้อกองหน้าไหมจริงๆถ้าพวกมาเทอุสคุนย่าพวกเชสโก้กลับมาอะไรเงี้ยนะเราก็มาคาเซฟอร์ดนี่สรุปต้องกลับมาใช่ไหม
1: คือเขาบอกว่าค่าฉีกสัญญา40ล้านปอนด์หมดเมื่อวานเห็นสื่อเขารายงานก็หมายความว่าตอนนี้ถ้าใครอยากซื้อก็ต้องมาคุยราคาแหละไม่มีแล้วไม่มีแล้วราคาฉีก40ล้าน
0: เพราะบาร์เซโลนาไม่เอาแล้วไปเอาแอนโทนีกอร์ดอน
1: โอ้โหโคตรเซ็งผมเป็นแรดฟอร์ดนี่แบบเหมือนโดนหักหลังอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอมาเล่นฟุตบอลโลกนี่ก็โดนด่าอีกก็แต่แมนยูผมว่ากองตัวลุกไม่จำเป็นแล้วนะที่เห็นนี่ก็มีค่อนข้างเยอะแล
1: ้วเห็นเขาจะเอากองกลางคนนึงนี่บาเลบาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คนรับ
0: แต่กลางควรจะเสริมนะฮะกลางควรจะเสริม
1: อ่ะแมนยูก็อุ่นเครื่องเกมแรกไปเห็นนัดหน้านี่เดี๋ยวไปเยือนไปเล่นกับโรเซนบอร์กวันที่24ก็คืออีก5วันแล้วก็เดี๋ยวมีเล่นกับแอตเลติโกมาดริดวันที่1เดือนหน้าลิเวอร์พูลนี่เกมแรกเจอใครนะพี่บอล
0: ซันเดอร
1: ์แลนด์อีกกี่วัน
0: วันที่25
1: อ๋อก็อีก6วันก็เดี๋ยวดูกันหลายๆคนก็เริ่มอยากเห็นฟอร์มนักเตะใหม่หรือใครดูแมนยูอุ่นเครื่องวันนี้ฟอร์มอังเดซานโตสเป็นไงพิมพ์มาบอกเราหน่อยเพราะผมก็ดูผ่านๆผมดูตอนครึ่งหลังอ่ะซึ่งตัวจริงมันออกไปหมดแล้วอ
0: ่
1: ะก็เลยไม่ดูว่าอังเดซานโตสฟอร์มเป็นไงนะ
0: เตะเพิ่งย้ายมาต้องให้เวลาหน่อยปุ๊บปั๊บจะให้ติดเลยก็ไม่ได้ก็ข้อความที่ส่งกันเข้ามาได้นะทางยูทูบก็ได้นะแล้วก็ขอโปรแกรมหมุนเครื่องทีมชาติไทยก่อนสู้ศึกอาเซียนครับใช่ไหมจริงแชมป์อาเซียนโอ้โหนะวันที่25นะ
1: ครับ
0: คือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอ๋อเราจะเจอกับสโมสรการท่าเรือวันที่18วันเสาร์นี้นะสิแล้วก็สัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่25เราจะเตะนัดแรกแล้วนะกับสปป.ลาว
1: ครับ
0: พูดถึงในอาเซียนเนี่ยนึกถึงวอลเลย์บอลวันนี้เลยคุณส่วนให้ดูไหมซีวีลีกที่
1: ไม่ได้ดูเลยวอลเลย์ผมไม่ได้ดูเลยพี่บอลเป็นไงบ้างเราร
0: อบรองชนะเลิศ
1: เห็นบอกวันนี้แพ้เลยอ่ะ
0: เราเจอกัมพูชา
1: แพ้กัมพูชาเลยอ่ะ
0: ใช่
1: เห็นมีคนส่งมาบ่นตั้งแต่รายการที่แล้ว
0: เป็นอะไรที่แบบ
1: เดี๋ยวจะเชื่อฮะ
0: เออช็อก
1: ไม่หรือว่าก่อนหน้านี้เราเคยแพ้ไหมล่ะพี่บอล
0: เคยแพ้ในซีเกมที่กัมพูชาเนี่ยแหละเราไปแพ้มาแล้วครั้งนึงแต่ว่าอันเนี้ยซีวีลีกและแข่งที่สนามเป็นกลางที่ฟิลิปปินส์ด้วยไง
1: ครับ
0: แล้วแพ้1-3เซตครั้งที่แล้วเรายังแพ้2-3เซตก็ของเราขึ้นลงๆก็แปลกดีนะครับแต่แบบโอ้โหการแพ้กัมพูชานี้แบบเสียหายเยอะมาก
1: ก็ไม่น่าแพ้นะ
0: ใช่ถ้าตามอันดับโลกเราก็อยู่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะ
1: ครับ
0: มีผลเหมือนกัน
1: ส่วนเมื่อกี้มาคุยเรื่องไอ้มอร์แกนโรเจอร์ดีกว่าผมว่าดีลเนี้ยอาร์เซนอลน่ะตามมานานแต่ผมคิดว่าที่กลายเป็นเชลซีสุดท้ายเข้าวินเนี่ยผมมองว่าอาร์เซนอลกลายเป็นฝ่ายที่ถอยในดีลนี้นะเพราะว่าเอาจริงๆคือผมว่าอาร์เซนอลมีเม็ดเงินอยู่แล้วแหละไอ้ร้อยกว่าล้านเนี่ยแต่ว่าผมมองว่าสโมสรนะมองว่าตัวเลขนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะพี่บอลว่าไงผมว่ามัน
0: 120
1: แพงไปนะ
0: คือถ้าอาร์เซนอลอยากได้คือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะเอาทำไมกลางเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ย
1: ไม่อาร์เซนอลต้องเอาพี่เพราะว่าทอซาไปแล้วแล้วมาร์ตินเนลลี่ปีที่แล้วมันก็ฟอร์มมันไม่ตอบโจทย์ไงมันต้องมีปีกซ้ายที่ดีกว่านี้ไงแล้วคืออาร์เซนอลเนี่ยมองว่าทางมอร์แกนโรเจอร์ไปเล่นตรงนั้นได
0: ้ปากซ้ายได้
1: ใช่แล้วก็แบบตอนแรกคงคิดว่าราคาประมาณ80-100อ่ะแต่พอมาเจอเนี่ย117เนี่ย
0: 127
1: แต่โรมาโน่บอก117 117ล้านปอนด์นะ
0: ตัวเลขยังไม่ตรงกันแต่ว่าเขาต้องรอบินไปเดินทางไปวันจันทร์ก็รอจบเกมคืนนี้
1: โอ้โหแ

0: เขาบอก here we go แล้วอย่างนี้คือโหผมเซ็งเลยผมตั้งมั่นใจมากนะว่าอาร์เซนอลจะได้
1: แต่ชูซีเนี่ยผมเข้าใจเลยทุกซัมเมอร์ทุกวินเทอร์มันจะต้องมี
0: บิ๊กมีปาด
1: ใช่มันต้องแบบไปทุ่มเงินในการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีม
0: นะเอาจริงซะแล้วไอ้แก็บเรื่องของเพดานค่าตัวที่เขาจ่ายได้นี่โหมันเอาอย่างไหนเยอะแยะนะ
1: ไม่แต่ต้องอย่าลืมว่า
0: เขาไม่กลัวติดเรื่อง
1: นั่น
0: เ
1: หรอไปพอสมควรคือเชลซีเนี่ยจริงๆอ่ะหลายคนไม่รู้นักเตะเขาเยอะมากและการปล่อยการยืมตัวอะไรบางทีก็มีเงินเข้ามาด้วย
0: ก็คงไอ้พวกขายดาวรุ่งออกไปใช่ไหมไอ้ขายพวกพาร์เมอร์เอ้ยไม่ใช่สิขายพวกไอ้ล็อตก่อนๆอ่ะ
1: ใช่คือเชลซีจริงๆมีปล่อยออกไปเยอะมากแต่ว่าการอย่าไปมองว่าการซื้ออย่างเดียวบางทีต้องไปมองการขายของเชลซีด้วยเอามาหักลบกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ขาดทุนเยอะอะไรมากมาย
0: โอ้โหแล้วจะเซ็น6ปีนะ
1: เชลซี
0: เซ็นนอนโหนหักเลยอ่ะผมแบบคิดว่ามีโอกาสได้สูงอ่ะสุดท้ายโอ้โหตาย
1: มอร์แกนโรเจ
0: อร์แล้วตัวเลือกอื่นๆอย่างไอ้บาโคล่าเนี่ยผมไม่ชอบเลยพี่บอลเพราะสไตล์เขาไม่ได้ต่างกับมาร์ติเนลลี่เลยอ่ะ
1: แต่รู้สึกว่าลิเวอร์พูลเองทุ่มเทมากนะจะเอาบาโคล่า
0: แต่เห็นลิเวอร์พูลชอบนะดูลิเวอร์พูลดูจริงจังกว่าอาร์เซนอลน่ะ
1: ก็ตอนนี้ได้อะไรมูนยอร์ดมา
0: วิกตอร์มูนยอร์ดส่วนอาร์เซนอลได้คริสตอฟโซลิสซึ่งมันไม่พออ่ะสมมุติพี่บอลคิดดิข้างซ้ายถ้ามีโซลิสกับมีมาติเดลี่อ่ะโอ้มันก็เบาอ่ะเมื่อเทียบกับทีมอื่นอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูยังมีเวลาอีก
0: 2คนนี้ยังสู้กักโปคนเดียวไม่ได้เลยพี่โซลิสกับมาติเดลี่อ่ะ
1: พูดถึงกักโปแล้วแต่คือฝั่งซ้ายเนี่ย
0: กักโปนี่ไออิลาล่าเขาใช้ต่อใช่ไหม
1: น่าจะอยู่ทางฝั่งซ้าย
0: เห็นลาเปอร์เขาสนใจเนี่ย
1: มุนยอก็อาจจะมาขวาต้องรอดูแผนยังไม่เห็นเหมือนกันว่าเพราะว่าฟอร์ลินเวียนเนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วว่าจะถูกจับไปยืนตรงไหนหน้าต่ำยืนกลางยืนฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ย
0: ไอตอนอีเลล่าเขาทำบอลหมัดเขาเล่นแหละ4 3 3 4 2 3
1: 1ใช่เขาจะเล่นระบบเพรสซิ่งสูง
0: เขา4 2 3 1มั้ย
1: ส่วนใหญ่จะเป็น4 3 3นะ
0: 4 3 3อ๋อเวียดอาจจะแบบก็อยู่ตรง3ตรงกลางมั้ยเพราะว่าเอามาริมเส้นคงไม่ค่อยเข้านะส่วนตัวเลขนี่พี่บอลว่าไงไอ้ที่บอกมีกิมมิก
1: ใครนะ
0: ไอ้ที่บอกมีกิมมิกไอ้ตัวเลขค่าตัวมอร์แกนโรเจอร์ที่
1: มันอ๋อไม่หรอกก็คือวางง่ายๆคือถ้าตามที่สื่อบอกเนี่ยเหมือนเชลซีตั้งใจให้มันเป็นสถิติใหม
0: ่ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ขาย
0: เอเลียนแอนเดอร์สัน
1: เอเลียนแอนเดอร์สันไปให้แมนซิตี้เนี่ยมัน126ล้านก็ตามข่าวบอกถ้าเป็นมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยก็น่าจะเป็น127ล้านเพื่อว่าจะทุบสถิติแค่นั้นเองนะครับ
0: แต่ก็แพงไปอ่ะผมว่าแล้วอย่างเมื่อกี้ผมไปดูค่าตัวโรเจอร์ตอนที่วิลล่าซื้อมาจากโบโลไปเดินสเปอร์โอ้โห10ไม่ถึง10ล้านเลย
1: แต่ผลงานก็แหมกระตู
0: ตอนแต่เขาก็เก่งขึ้นมาจริงๆ
1: ตอนโอริเซ่ย้ายไปบาเยิร์นตอนนั้นหลายคนก็อุ้ยแพงไปหรือ
0: เ
1: ปล่าพอตอนนี้ใครไปซื้อ100ล้านบาเยิร์นเขาก็ไม่ขาย150ล้านก็ไม่ขาย
0: กลายเป็นอาร์เซนอลหยิบผิดนะพี่บอลคือมันมีเอเซ่โอริเซ่ตอนนั้นอะโอ้โหกลายเป็นทุกวันนี้โอริเซ่ดีกว่าเอเซ่ไง
1: แต่เอเซ่ผมก็สงสารเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ทำไมฮะ
1: มันควรจะได้โอกาสเหมือนกันไห
0: ม
1: คือฝั่งซ้ายเนี่ยพอกอร์ดอนไอ้นั่นนี่กอร์ดอนตันหรือว่าทางฝั่งขวาเพราะจริงๆเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ผมรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยพอการขาดหายไปของบุกโยซาก้ามีผลอย่างมากเลย
0: คือเพราะว่าไอเอามาดูเอเก้ลงมาผมเป็นแฟนอาร์เซนอลผมยังไม่ชอบเลย
1: เป็นเอเซ่ยังดีซะกว่า
0: ใช่หรือเป็นโรเจอร์ไอโรเจอร์ยังแอสซิสต์ให้ไอกอร์ดอนยิงตอนเจออาร์เจนน่ะแต่ว่าเป็นมาดูเอเก้นี่คือแบบผมไม่เข้าใจว่าทูเคิลคิดอะไร
1: เนี่ยแล้วพอยิ่งพอโดนเปลี่ยนตัวเกมที่อังกฤษแพ้เจนีน่าโดนสับเละแล้วมัน4ปีมีครั้งคุณยังมาบอกผมรับผิดชอบมัน
0: มันเยอะมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะรับผิดชอบไงถูกมั้ย
1: ไม่แต่ว่าคือเขาก็มี FA หนุนหลังนะผมแปลกใจตรงนี
0: ้ FA เนี่ยก็แบบทำงานแบบนี้แบบล้าหลังมันก็เลยอยู่อย่างนี้ไงเพราะว่าไม่แต่ไม่แน่นะวันนี้เห็นมีกระแสบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเละๆโดนฝรั่งเศสยิงอ่ะก็อาจจะมีเปลี่ยนใจ
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าก่อนปี2024เนี่ยเขาไปตกลงกับเป๊ปไปแล้ว
0: ใช่แล้วแต่เป๊ปไปกลับลำขอคุมซิตี้ต่อใช่ไหม
1: ก็เลยตกมาอยู่ที่ทูเคิลซึ่งจริงๆอ่ะอังกฤษเนี่ยไปตกลงเจรจาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันครั้งนี้เขาก็เลยมองว่าเนี่ยในเมื่อเป๊ปยังว่างงานอยู่ถ้าคุณปลดทูเคิลเนี่ย
0: แล้วไปคุยใหม่นะ
1: เออผมว่าเป๊ปก็น่าจะรับนะ
0: ครับ
1: ซึ่ง
0: อันนั้นน่าสนแบบโหชอยถ้าชอยนั้นเกิดขึ้นนี่เพอร์เฟกต์เลย
1: แต่ว่าสัญญาของทูเคิลเหลืออีก2ปีจนถึงยูโรครั้งต่อไปใช่ไหม
0: ฉีกเลย
1: ก็เนี่ย FA พอมีข่าวว่าไปถาม FA ก็บอกยังหนุนหลังอยู่นะก็จะรอให้
0: อาจจะตอบตามธรรมเนียมว่าเดี๋ยวรอให้กลับมาก่อนตัวนี้อาจจะ
1: คืนนี้ก่อน
0: ตอนนี้โดนสี่ศูนย์

0: เปลี่ยน
1: แล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอังกฤษจะเล่นแบบไหนยังไง
0: เออเพราะฉะนั้นไลน์อัพวันนี้สำคัญมากเดี๋ยวไลน์อัพรู้เลยแหละว่าใครเอาไม่เอาอ่ะเอ็มผมไม่เอ็มบัปเป้ลงแน่เพราะว่าตุนดาวซันโวอยู่8ประตูเท่าเมสซี
1: ่ครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้ก็ได้ดาวซันโวที่8ประตูนะครั้งนี้อยู่ก็ร่วมกับเมสซี่ซึ่งมันเหลือคนละนัดเท่ากันแล้ววันนี้จริงๆอ่ะอังกฤษจับมือกับฝรั่งเศสนะยิงกันเยอะๆไปฝ่ายแฮร์รี่เคนก็มีโอกาสนะแฮร์รี่เคนตามหลังแค่2ลูกเอง
0: แฮร์รี่เคนยิง6
1: ยิง6อยู
0: ่ไม่สมมติวันนี้มาเป้ยิง1แฮร์รี่เคนแฮตทริกก็เป็น9ร่วม
1: เออก็ไปกอดคอได้ดาวซันโวร่วมกัน
0: ไม่แต่ว่ามันตัดสินที่นี่ป่ะพี่ถ้าประตูเท่ากันนี
1: ่ไม่มีไม่มี
0: มีมั้ยเกี่ยวกับว่าแอสซิสต
1: ์ไม่มีเมื่อก่อนน่ะมีอยู่ช่วงนึง
0: อ๋อแต่ตอนเดี๋ยวนี้คือถ้ายิงเท่ากันคือให้ร่วม
1: คือเมื่อก่อน
0: เกี่ยวไหมว่าถ้าใครแอสซิสต์เยอะกว่า
1: จำนวนนาทีในสนามด้วย
0: อ๋อ
1: มันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนับจำนวนนาทีในสนาม
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เขา
0: ให้ร่วม
1: เดี๋ยวนี้เขาสึกว่าจะให้ร่วมกันนะนะ
0: เหรอ
1: เออแล้วเป็นดาวซันโวร่วมอะไร
0: ไม่แต่มันจะมีคนไปเชียร์ไว้ไงมันร่วมไม่ได้ไง
1: ต้องเป็นดาวต้องเป็นดาวซันโวเดียวด้วยเหรอ
0: ผมเห็นมันมีให้เชียร์ไงว่าใครจะเป็นดาวซันโวตอนเนี้ยเอ็มบัปเป้กับเมสซี่เต็ง1เต็ง2ส่วนเคนเนี่ยถ้าใครไปเชียร์ตอนเนี้ยก็ประมาณแบบ30กว่าต่อนะเพราะว่าเคนต้องเอาง่ายๆอ่ะวันนี้ต้องแฮตทริกยิง2เพื่อเท่าต้องแฮตทริกเพื่อและต้องแฮตทริกแล้วลุ้นว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้ไม่
1: ยิงเพิ่ม
0: เออมันก็ยากไง
1: ถ้าเกิดเป็นจูดอ่ะจูดก็6
0: แต่ไม่รู้จูวันนี้จะลงหรือเปล่า
1: โอ้จูวันนี้ก็หนักหนาสาหัสนะ
0: จูวันนั้นก็ไปบ้องหัวไอเอสเกลบาโก้
1: คุณจะไปบ้องทูเคิลมากกว่า
0: เออ
1: เปลี่ยนตัวสับปะรดมาก
0: แต่สรุปคือจูดไม่ได้โดนลงโทษเลยใช่ไหมไอที่ไปโบกไอบาโก้
1: อาจจะมีโทษไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีมันไม่ถึงโน้ตแบนอยู่ละ
0: โดนปรับอะไรหรือให้ก็ฟีฟ่าบอกว่าให้ไอ้บาโก้โบกคืนอันนี้เกียนเลย
1: โอ้แต่โอ้วันนี้เบื้องหลังเยอะมาก
0: เออมันอารมณ์อ่ะมันแบบพี่บอล80นาทีผ่านอังกฤษยังเข้ารอบอยู่เลย
1: 85นาที
0: เออแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีอ่ะคือผมว่าต่อเวลาคือยุติธรรมแต่พอมันโดนน็อกเลยแซง 2-1 มันคือแบบโหมันโหดร้าย
1: กันสิเปลี่ยนตัวพวกตัวสูงๆลงมามันหม่งถึงที่ไหนล่ะ
0: เออ
1: แล้วพิกฟอร์ดนี่มันไอ้ลูกเซฟมงนั้นก็ไม่รู้จะพูดว่า
0: ไม่แล้วผมอยากจะบอกคุณอุดกับนอร์เวย์ได้คุณอุดกับไอ้เม็กซิโกได้แต่คุณมาอุดอาร์เจนมันโอ้โหเหมือนรอโดนน่ะเพราะแบบเกมลูกอาร์เจนมันไม่ใช่เม็กซิโกกับนอร์เวย์ไง
1: จริงๆเอนโซยิงลูกนั้นนะก็ยังคิดว่าถ้าเป็นประตูคนอื่นน่าจะเซฟได้นะ
0: อ๋อพี่บอลมองว่าพิกฟอร์ดตัวเล็ก
1: ไอ้ลูกนั้นมันยิงผิดตำแหน่งแล้วพี่
0: ไม่แต่เขาต้องชมคนยิงมากกว่าผมว่าประตูก็โอเคแหละอาจจะแบบมันก็ควรทำดีกว่านั้นแต่ว่าผมต้องว่าคมคนให้เครดิตคนยิงดี
1: พิกฟอร์ดไอ้สองลูกที่มันเซฟมหาศาลลูกนั้นก็เหลือเชื่อนะไอ้ลูกงงสองลูกที่ควรเป็นประตูแต่ถ้าเกิดเสียไปก่อนหน้าเนี่ยมันตีเสมอเลยว่าไอ้ทุกเคิร์ดมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แผนนี้แน
0: ่มันก็ท่ายกันที่พูดยากแต่ก็แบบก็เข้าใจอะว่าวิธีมันก็ไม่ค่อยถูกคืออะอย่างไอวันเจอเม็กซิโกอะผมเข้าใจได้ว่าคุณยังเค็มมากไอเพราะคุณเหลือ10คนแต่เนี้ยคุณตัวเข้าเท่าเขาไงแล้วคุณไปอุดกับอาเจนโอ้โหมันก
1: ็ไม่มีทรงจริงนะ
0: ใช่ไง
1: อุดแบบไม่มีทรง
0: ผมว่าอุด
1: ขนาดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาดูบอลไม่ค่อยเป็นนะ
0: เออเขาบอก
1: ว่าคุณเอานักเตะที่เก่งที่สุดเพราะเขาตีกอล์ฟด้วยกัน
0: แฮร์รี่เคนเออ
1: เขาบอกคุณเอานักเตะที่เก่งที่สุด
0: ไปเล่นเกมรับ
1: เป็นเกมรับขนาดโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกเลย
0: ไม่พี่บอลเอาง่ายๆผมว่าเซาเกตยังไม่อุดแบบชุยๆแบบเนี้ยยังอุดแบบตู้ๆอ่ะอุดแบบมันไม่ขนาดเนี้ย
1: คือกะว่ายันอยู่แน่ๆ 1-0 ตีเสมอถ้าเกิดคุณเหลือผู้เล่นอย่างเงี้ยก็สู้เขาไม่ได้คุณไปถอดพวกดีแคนไลท์คือ
0: มันถอดจนเทปเสียไงไม่หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผมนะผมรู้สึกว่าตอนแรกผมนึกว่าห้างกิจโดนตีเสมอก็คงอ่ะดันลาขึ้นไปแบบไปเล่นบอลตรงกลางแต่การว่าพอโดน 1-1 แล้วก็ยืนแนวสุดท้ายเหมือนเดิมก็โดน
1: ยังช็อกกันอยู่
0: คือแบบผมนึกว่าไอ้อย่างแย่ๆถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ 1-1 ต่อเวลาใครจะไปคิด
1: โอ้แล้วเตโรมาร์ติเนสนี่มันเยอะมันโล่งเกินไป ไม่รู้ใครประกบลูกนั้นนะแต่มันแบบเฮ้ยในกรอบ6หลามันจะไม่มีนักเตะอังกฤษเข้าไปประกบเลยเหรอแล้วก็ต้องชมสโกลานี่เปลี่ยนแต่ละคนลงมา
0: สกาโลนี
1: ่อ่ะสกาโลนี่เปลี่ยนแต่ละคนลงมาของอาร์เจนติน่าเนี่ยเนี่ยก็เปลี่ยนลงมาก็มีส่วนร่วมกับเกมแล้วก
0: ็
1: พังประตูได้ด้วย
0: พูดไปก็เซ็งเพราะเอาจริงๆวันนั้นน่ะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ผมรู้สึกว่าอาเจนเพิ่งได้ไปแล้วแบบ
1: ใช่ใช
0: ่เออผมเชียร์อังกฤษแต่ผมรู้สึกว่าแบ เออมันควรจะต้องถึงเวลาให้ไปชิงจะได้ไม่ได้อีกเรื่องแต่ให้มันเข้าไปชิงก่อน
1: แล้วคนอังกฤษคนที่เชียร์อังกฤษทั้งตัวทั้งใจอะไร

0: ติดต่างเนี่ยนะไอ้หนึ่งหนึ่งมันก็ยังโอเค
1: ตัวในใจหรือพี่บอลมีส่วนเกี่ยวข้องเหรอ
0: ไม่ใช่แต่พอวิโด
1: นสองหนึ่งโอเคแต่สองหนึ่งไม่โอเคหนึ่งหนึ่งโอเค
0: ถูกไหมสองหนึ่งในช่วงต่อเวลามันก็ยังโอเค
1: ใช่
0: มันสองหนึ่งในช่วงทดเจ็บ
1: เขาถึงบอกกับโมเมนตัมอ่ะมันแบบพลิก
0: แล้วอังกฤษบุกไม่เป็นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นอ่ะมันช็อกกันหมดแล้วแล้วตัวที่เลือกมาเนี่ยตัวในสนามอ่ะมันไม่เหลือตัวลุกแล้วก็พออาร์เจนติน่าใช้ระบบเพรสซิ่งขึ้นมาอังกฤษโยนบอลไม่ได้เลยอ่ะจากแดนตัวเองอ่ะก็เรียบร้อยไป
1: ครับตามนั้นก็เนี่ยแหละก็เลยต้องมาดูเนี่ยชิงที่3ซึ่งก็เดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวอีกไม่ถึงผมว่าเดี๋ยวใกล้ออกแล้วเดี๋ยวรู้แล้วว่าใครเอาใครไม่เอาก
0: ูนี
1: ่มาแล้วมั้ง
0: ใกล้แล้ว
1: ผมว่าอังกฤษเอ้ยแต่ว่าโอ้ทูเคิลถ้ามองในมุมว่าถ้าวันนี้โดนอีกเก้าอี้จะสั่นคลอนไงหรือว่าเดชองจะทิ้งทวนจะจัดเต็มไหมล่ะ
0: ผมยังรู้สึกนะฝรั่งเศสยังไงก็เอาก็เหมือนอังกฤษแหละพอลงสนามแล้วนะอย่างที่ส่วนบอกไปก็คืออย่างบัปเป้ก็ยังลุ้นดาวซันโวนี่แมตช์สุดท้ายของดีดีเอเดชองกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยคือมันระดาวรุ่งของฝรั่งเศสหลายคนน่ะที่จะรอต่อคิวขึ้นมาเนี่ย
1: วันนี้เห็นบอกว่าพวกแชกีแอคคิอุชเลยจะลงไม่ที่บอลแต่ว่าอังกฤษอ่ะพอมันไม่ได้ชิงแล้วมันไม่ค่อยเอานะจำได้ป่ะไอชิง
0: อันดับ3
1: อันดับ3ครั้งที่แล้วก็แพ้เบลเยียม
0: ใช่แพ้คือชิงอันดับ3 2ครั้งนี่แพ้ปี90เนี่ยแพ้อิตาลี1-2แล้วก็ครั้งที่แล้วแพ้เบลเยียม0-2
1: ครับ
0: ก็ชิงที่3มา2ครั้งอังกฤษก็ไม่เคยได้เจอกับฝรั่งเศส9ครั้งหลังสุดก็ชนะแค่เกมเดียว คือทุกอย่างอ่ะดูว่าเป็นรองหมดแล้วก็ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เขาก็ให้ฝรั่งเศสเหนือกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมดูอังกฤษชุดนี้มันควรจะไปถึงแชมป์โลกได้เอาตรงนะไปชิงกับสเปนผมว่ายังได้ลุ้นอ่ะ
1: ก็ใช่ไงผมว่าให้เอ็ดดี้ฮาวให้พวกพอตเตอร์มาทำคงไม่อุดขนาดนี้เอ็ดดี้ฮาวคงไม่อุดอ่ะแต่ทูเคิลมันก็ผิดสูตรจริงไงวันนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเขามั่นใจไงอุดเม็กซิโกอุดนอร์เวย์อยู่ไงแต่มันนี่อาเจนไง
0: เรียบร้อย
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวรู้กันนะครับก็ผลบอลยังไม่ได้มีในขยับเพิ่มนะแต่เดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้แล้วว่าตกลงใครเอาไม่เอาน่าจะออกแล้วมั้งมียังแต่คอมฝั่งนี้นี่เครื่องนี้นี่ช้ามากหัวหมุนติ้วเลยเดี๋ยวดูกันเฮ้ยมาแล้วพี่บอล
0: มาแล้วนะ
1: มาแล้ววันนี้เอาเลยประตูฝรั่งเศสไหมเมยองนะครับแบ็คขวามาโลกุสโตแบ็คซ้ายเตโอแอนนองเดสเซนเตอร์เป็นแม็กซองลาครัวกับอิพายมาโคนาเต้กองกลางเป็นเด้งราบิโอกับวาเลนซาอีเอเมลี่ด้านขวาเป็นไมเคิลโอลิเซ่ด้านซ้ายเป็นดิสเลดูเอหน้าต่ำไรยันเชกีหน้าเป้าเอ็มบัปเป้โอ้โหอันนี้ผมให้ 80% เลยคือขาดแค่พักไม่แค่พักชูสกุนเด้แบ็คขวาแล้วก็เซนเตอร์ซาลิบาเจ็บก็ใช้ลาครัวเฮ้ยแต่วันนี้ไม่ใช้กูบาเบกาโน่นะวันนี้ใช้โกนาเต้พี่ไหวปะเนี่ยสภาพจิตใจเขาไหวยังเขา
0: ไปมาดริดแล้วนี่
1: เขาไปมาดริดแต่ว่าฟอร์มเขาดีขึ้นยังไม่ใช่วันนี้เขามาแจกอีกนะ
0: เออเจอนักเตะอังกฤษด้วยนะ
1: แล้ววันนี้ตรงกลางไม่มีทั้งชัวเมนนี่ทั้งไอ้โกเน่วันนี้เป็นไซเอเมลี
0: ่แต่ฝรั่งเศสลาบิโอชุดนี้เล่นดีจริงๆนะก็ยังรู้สึกว่าเออเขาก็ยังเล่นได้อยู
1: ่แต่4ตัวบนผมมองว่ายังดีอยู่นะคือวันนี
0: ้ดูเ
1: อวันนี้ไม่มีเดมเบเล่แต่ว่าข้างบนก็ยังมีเอ็มบัปเป้
0: แล้วโอลิเซ่มายืนฝั่งขวาซึ่งตำแหน่งเขาถนัดกว่านะกว่าไปยืนตรงกลางด้วย
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งอังกฤษนี่โอ้โห
1: จอร์แดนเฮนเดอร์สันประตูแค่ประตูก็ไม่เอาแล้วแบ็คขวา
0: เฮนเดอร์สัน
1: เออขออภัยดีเฮนเดอร์สันประตูนะครับแบ็คขวาจะเร็วคอนซ่าแบ็คซ้ายเจสเปนเซนเตอร์มาร์กเกฮีกับเอชลีย์คอนซ่ามิดฟิลด์เดย์แคนไลท์โอ้โหยังจะเข็นโลกอีกอ่ะนักเตะผมกรอบหมดแล้วโอ้แสดงว่าเอาแล้วเนี่ย
0: เ
1: พราะว่าเดคแคนไลนี่ก็เห็น
0: ลูกอายุสักข้ามาลงนัดเนี้ย
1: เอออ
0: ะไรนะ
1: ที่เราไม่ลงนักเตะผมซาลิบาผมไปตัวแล้วนี่คุณใช้เดคแคนไลใช้ซาก้าอีกเหรอวันนี้มีทั้งเดคแคนไลด้านขวาซาก้าด้านซ้ายแรชฟอร์ดมิดฟิลด์มีมอร์แกนโรเจอร์กับเอเบริชิเอเซ่โหนี่บุกเต็มสูบเลย
0: 4-1-4-1
1: มันไอ้ทูเคิลมันกินละกินยาผิดขวดไหม
0: คือมิดฟิลด์ตัวรับมีแค่ดีแคลไลท์อยู่คนเดียว
1: คือไอ้วันเจออาเจนมึงไม่บุกวันนี้มาบุกแบบเหมือนกับโดนด่า
0: บุคโยก็ส่งมาคาสเซฟลอยก็ส่งมอร์แกน
1: คือไอ้4ตัวคือวันเนี้ยเนี่ยเอารับ5คนเนี่ยลุก5คนเลยคือไม่มีมิดฟิลด์แบบบล็อกทูบล็อกเลยนะ
0: งู
1: หรือว่าไอ้ทูเคิลมันจะประชดว่าแบบเดี๋ยวบุกให้ดูแล้วเกิดแพ้ได้เห็นไงว่า
0: แล้วคุณดรอปแฮร์รี่เคนทำไมเนี่ย
1: ก็ใช่ไงวันนี้หน้าเป้าอีวานโทนี่
0: ไม่เข้าใจมันเลย
1: นี่วัดกินยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเล่นยังเหมือนเล่นไปนิดเดียว
0: โอ้ยแต่วันนี้มันแปลกมากเลยอังกฤษทำไม
1: วันนี้มีทั้งซาก้าเอเซ่โรเจอร์แรดฟอร์ดแบบยืน

0: ยังหน้ากระดาษคือโหผมก็รู้แล้วผมดูแล้ววันนี้ยิงกันกระจุยได้เลยพี่บอลทั้งคู่เลยแบบไม่เอาเกมรับเลย
1: จูดก็ไม่อยู
0: ่จูดไม่อยู่เคนไม่อยู
1: ่
0: อังกฤษไม่มี2ตัวที่เป็นคน

0: ก็บุนเดสแต่พอมาเล่นในวันนั้นเจอเม็กซิโกอ่ะโหโมซั่วมาก
1: เอออ
0: ่ะผมมองว่าฝรั่งเศสอ่ะอย่างน้อยรูปทรงมันยังอยู่แบบแล้วเอ็มบัปเป้โอลิเซ่ดูเอเชกีมันดูโอเคกว่า
1: ผมชอบบุกาโยซาก้าเอเซ่นะก็อาจจะแบบ2นักเตะอาร์เซนอลแผงลิสหรือเปล่าวันนี
0: ้แล้วเอาลงซะเยอะเลยทั้งไลเอเซ่ทั้งซาก้า
1: แต่ดูแล้วเป็นรองฝรั่งเศสพอสมควรนะดูอย่างไรเชื่อเพราะแนวรู้ของฝรั่งเศสเนี่ยดูเจอเกมรับคือถ้าผ่านเกฮีไปนี่ไม่เหลือแล้ว
0: นี่บอลวันนี้ถ้าเสมอนี่ต่อเวลาไหมผมรู้สึกว่าทำไมครับคาว่ามันมีอะไรพิเศษเปล่าแบบ
1: อ๋อจะแบบไม่ต้องต่อยิงจุดโทษเลย
0: อ๋อถ้ายูโรเนี่ยถ้าสึกถ้าเสมอจะยิงจุดโทษเลยแต่อันนี้บอลโลกผมว่าต่อเวลามั้ง
1: อ๋อเดี๋ยวรอดูนะ
0: เออเช็คหน่อยแต่มั่นใจว่ายิงกันเยอะอาจจะเสมอ 3-3ก็ดูพี่ดูเกมลุกกับทั้งสองฝั่งนี่จัดลงมากับเกมรับดิฝรั่งเศสดีโกนาเต้อะอังกฤษมีคอนซ่าโอ้โหหนักเลย
1: อ๋อก็ถ้าเป็นฟุตบอลโลกมีต่อเวลานะ
0: ใช่ไหมเออแต่น่าจะยิงกันเยอะนะ
1: ถ้าดูจากรายชื่อก็ควรเพราะว่าดูแล้วก็คงเน้นเกมบุกกันมากกว่า
0: แต่ใครลุ้นแฮร์รี่เคนดาวซันโวนี่บอกเลยวันนี้
1: จบเลย
0: เครียดเลยแต่ไม่แน่อาจจะลงก็ได้เพราะมีชื่อสำรองจูดก็มีชื่อสำรองแต่ถ้าใครลุ้นเอ็มบัปเป้ดาวซันโบนี่นี่ยิ้มเลยดูแล้วเผลอมีโคต้าลูกหนึ่งอ่ะ
1: ถูกเคลื่อนเลยจัดตัว
0: ผมว่าเขาไปชดสื่อที่บอลดูนะเกิดสมมุติวันนี้อังกฤษแพ้จริงก็บอกอันนี้ไงผมก็บุกให้ดูแล้วเนี่ยจัดตัวลุกเต็มสูบก็แพ้ไงเขาก็จะได้อ้างได้ว่าเนี่ยเห็นป่ะผมที่เหตุผลที่ผมไม่บุกใส่อาเจนเขาอย่างนี้ไงอะไรเงี้ยดีไม่เอาไอ้ไม่เอาจูดเล่นตรงดีกันไรให้มันรู้ไปเลยว่าบุก6ตัว
1: ไม่เนี่ยถ้าอย่างซาก้าลงเล่นนัดนี้ได้แล้วทำไมนัดที่แล้วเขาลงไม่ได้
0: ก็นั่นน่ะดิ
1: มันไม่มีเหตุผลเลยนะ
0: แล้วจริงๆนัดนี้ไม่จำเป็นต้องลงไงคุณชอบไอ้มาดูเก้เหรอคุณไม่เอาลงอ่ะนัดเนี่ย
1: โอ้เซ็งมากเซ็งมาก
0: เออผมเห็นไลน์อัพแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะ
1: ก็อีกประมาณชั่วโมง10นาทีนะนัดชิงที่3ฝรั่งเศสกับอังกฤษก็จะลงฟาดแข่งกัน
0: โอ้โหได้เห็นไลน์อัพแล้วเซ็งแทนแฟนอาร์เซนอลน่ะนัดนี้ยังจะใช้อีกเหรอ
1: แล้วเกิดเจ็บขึ้นมาอีกอ่ะ
0: เออไอซาลิบานี่ 3-4 เดือนคนนึงอ่ะ
1: เจ็บไปเท่าไหร่เจ็บหลังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ผ่าตัดหลังอ่ะก็น่าจะมี 3-4 เดือนอ่ะดีแคลไลท์ก็เป็นไม่แบบว่าเห็นมาป่วยก่อนหน้านี
1: ้แต่ลิสเตมเนี่ยวันนั้นก็มันก็ไม่สมบูรณ์นะก็เอามันลงตัวจริงด้วยซ้ำ
0: แต่วันนั้นมันยังมีผลไงพี่มันแบบลุ้นเขาชิงไงเข้าใจแต่วันนี้มันไม่มีผลแล้วไง
1: ถามหน่อยระหว่างลิสเตมไปยืนฝั่งขวากับเอาพวกเอเซ่อะไรซึ่งมันเป็นตำแหน่งถนัดมากกว่าทำไมมันงงมันมากเลย
0: นี่แหละโทมัสทูเคิล
1: คือเข้าใจว่าเขาเคยคุมเชลซีก็อาจจะแบบ
0: หุนเคยอะไรอย่างนี้นะ
1: ผูกพันชอบอะไรก็ว่าไปแต่ว่า
0: อันนี้มันไม่ใช่ไงนี่มันทีมชาติ
1: เกมสำคัญเกมใหญ่มาก
0: อ่ะเดี๋ยวว่ากันนะครับดูข้อความหน่อยก่อนจะเบรกอันนี้ข้อความแรกตีสองที่บอกว่าขอให้คุณสนรีวิวแบ็กซ้าย8ทีมสุดท้ายบอลโลกหน่อยเหมือนอ๋อรีวิวน้องออนเมดวันโอเซเว่นแบ็กซ้าย8ทีมสุดท้ายอ่ะพี่บอล8ทีมสุดท้ายมีใครบ้างอ่ะ
1: 8ทีมมีฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ฝรั่งเศสก็ลูกาดีนไม่มีอะไรน่าจดจำเตโอก็ไปลีกซาอุแล้วมันก็มาตรฐานตกฝรั่งอังกฤษแต่อังกฤษนี่ทัวร์นาเมนต์นี้เปลี่ยนบ่อยทั้งเจสสเปนทั้งโอไลลี่มันก็ไม่เด่น
1: อ
0: ่ะมีทีมไหนพี่สเปน
1: ถึงในจังหวะสเปนแล้วโดนเมสซี่เหยียบเท้าอ่ะคิดว่ายังไง
0: ผมว่าก็ให้ได้อ่ะเอาตรงเลยผม
1: ไม่คือแล้วมันมีจังหวะก่อนหน้านี้ที่อาร์เจนตินาจำได้ไหม
0: เมสซี่ที่ไปเปิดใส่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่จังหวะก่อนหน้านี้ที่ทางอียิปต์ยิงประตูที่2แล้วก็ย้อนหลังกลับมา
0: เข้าใจ
1: แล้วก็จังหวะที่นักเตะของอียิปต์ไปเหยียบเท้
0: า
1: แต่อันเนี้ยมันใกล้ๆกรอบเขตโทษเลยอยู่ในกรอบเขตโทษอังกฤษด้วยแล้วย้อนหลังไปแค่ไม่กี่วิเอง
0: เอาง่ายผมเข้าใจที่จะสื่อผมอ่ะเข้าใจว่าผมอาจจะไม่ได้แฟนอาร์เจนตินาผมไม่ได้แฟนเมสซี่แต่ผมมองเป็นมุมเป็นกลางจริงๆนะผมรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยอาร์เจนตินาได้รับการปกป้องเป็นพิเศษคือถามว่าถึงขนาดโกงมั้ยคือไม่ถึงขนาดโกงหรอกแต่ว่าถามว่าค่อนข้างเอื้อผลประโยชน์ให้แล้วกันนะกับอาร์เจนตินากับฟีฟ่าเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าหลายคนเนี่ยจับผิดกันเยอะมากแต่ว่าไอ้เรื่องเส้นทางว่าเจอคู่แข่งอ่อนมาตลอดอันนี้ไปโทษเขาไม่ได้
0: โทษเขาไม่ได้ เพราะมันจับมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาก็เกือบไม่ผ่านไงให้เจอเคปเวิร์ดเจออะไรมามันก็บ้า
1: แต่ว่าจริงๆอ่ะฟีฟ่าเขาวางกฎเพราะมีคนไปจับผิดตั้งแต่ตอนจับสลากแบ่งบล็อกกลุ่มตั้งแต่

0: ตอนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยว่าทำไมอาร์เจนตินามันควรจะไปอยู่กลุ่มนี้คือฟีฟ่าเขากำหนดไปแล้วว่าไอ้4ทีมวางเนี่ย1 2 3 4อ่ะถ้ามันเป็นแชมป์กลุ่มมันจะไม่เจอกันจนถึงรอบตัดเชือกซึ่งก็มี4ทีมนะอาร์เจนอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปนซึ่งมันมีอยู่ไอ้ตอนที่จับชื่ออังกฤษขึ้นมามันต้องไปอยู่กลุ่มอื่นแต่คราวนี้เนี่ยตามที่ฟีฟ่าเขาวางแผนไว้ไอ้4ตัวเต็งเนี่ยถ้ามันได้เป็นแชมป์กลุ่มมันจะไม่เจอกันเองเขาก็เลยต้องจับไปอยู่กลุ่มอื่นหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้ไอ้เรื่องสายเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าแค่เหตุการณ์แต่ละเกมรายละเอียดที่มันนิดๆหน่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าจินน่าก็เก่งจริงเพราะว่าคือต่อให้ฟีฟ่าช่วยยังไงถ้าเขาไม่มีความพิเศษจากเมสซี่จากประตูแต่ละประตูที่เป็นประตูชัยมันก็ไม่มาถึงตรงนี้หรอกแต่ถ้าถามว่าพอไปดูรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาได้รับการปกป้องจากฟีฟ่าเป็นพิเศษแล้วก็แบบการตัดสินมันค่อนข้างเข้าทางตามนั้นผมมองว่าถ้าแบ็กซ้ายทำที่คุณผู้ฟังเบอร์เนี้ยคุณ
0: อย่างสเปน
1: คุณ7639ถามมาก็คงต้องเป็นผมว่าตายาฟิโก้กับกุคูเรย่าเด่น
0: กุคูเรย่าก
1: ุคูเรย่านี่โคตรเด่นดีกว่าแบบ
0: แล้วเขาประกาศเลยนะว่าพรุ่งนี้เนี่ย
1: ถ้าเป็นแชมป์โลก
0: ถ้าสเปนเป็นแชมป์โลกเนี่ย
1: เข
0: าจะสักรูปหน้าของเดลาฟูนเต้ที่ลำตัวแล้วก็
1: จะเลิกเล่นทีมชาติ
0: แล้วจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติทั้งที่เดี๋ยววันที่อะไรวันอีก3วันข้างหน้าวันอังคารเนี่ยเขาจะเพิ่งอายุครบ27หรือ28เองอ่ะ
1: ผมบอกเลยว่ามันได้เลิกแน่เพราะดูแล้วเอาตรงๆนะในมุมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสเปนก็จะเล่นเหมือนมันเจอฝรั่งเศสอ่ะอาร์เจนตินาก็จะเหมือนฝรั่งเศสคือต่อให้มีตัวเทพแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ได้บอลอ่ะผมมองเลยว่าคูเรย่ามึงเตรียมเลิกเลยชาติ
0: มีโอกาสสูงนะและสเปนชุดนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่เขาได้แชมป์ยูโรแชมป์โลกแชมป์ยูโร
1: วิธีการเนี่ยแบบนี้แหละ
0: ใช่แล้วเนี่ยเดลาฟุนเต้ก็มาแบบเดียวกันเลยนะครับมาปี2024ได้แชมป์ยูโร2026เข้ารอบชิงแล้วและเด็กเตะชุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหพวกนี้โกวิลเลียมนี่ยังไม่ได้โชว์นะ
1: เจ็บไงไม่ค่อยฟิต
0: ขนาดที่ลามินยามาเนี่ยเพิ่งจะมาครั้งแรกอายุเพิ่งจะ18-19แล้วก็เนี่ยผลงานเราก็เห็นแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าจะรับเหมือนกับรับไม้ต่อจากเมสซี่ที่บาร์เซโลนามาแล้วแล้วกำลังจะรับไม้ต่อในฟุตบอลโลก
1: คืออย่างนี้ที่บอลบอกผมเห็นด้วยคือสเปนพอเวลาเขามาเนี่ยเขาจะมาแบบเป็นยุคทองต่อเนื่องแบบอย่างตอนปี2010ก็แชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโร2สมัยตอนนี้ก็แชมป์ยูโรไปแล้วแล้วพรุ่งนี้กำลังลุ้นแชมป์โลกแล้วก็คือถ้าเป็นช่วงที่เขาแบบเป็นโกลเด้นเจเนเรชั่นช่วงที่พีคอ่ะมันก็จะพูดง่ายว่าฟอร์มดีต่อเนื่อง
0: แล้วคือดูนักเตะแต่ละคนอายุน้อยๆมาแกนหลักมาจากบาร์เซโลนาทั้งนั้นเลย
1: เตดี้อย่างงี้นะอายุก็ยังน้อย
0: ตองหลังคือ
1: บูบาซี่อายุ18-19อ่ะ
0: เขาแค่ยังขาดกองหน้าที่แบบ
1: อุ๊ยแต่ผมว่ายาสบาวไม่แย่
0: ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีตัวสำรองที่จะม
1: า
0: คือที่เหลือเนี่ยเฟรานตอเรสหรือพวกมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น
1: ครับ
0: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยสเปนชุดเนี้ยน่ากลัวมาก
1: โอ้ย
0: แล้วก็เกมรับก็ดีเนี่ยเพิ่งเสียไปแค่ประตูเดียว
1: นี่ขนาดไม่ได้เรียกไอ้ดีนเฮาเซ่นอะไรมานะ
0: ใช
1: ่เขาใช้ลาป็อกอะไร
0: โอ้ตอนนั้นดีนเฮาเซ่นก็แบบโวยวายเฮ้ยแล้วมาดริดไม่มีนักเตะแม้แต่คน
1: ก็เพิ่งมีตอนคูเรย่าย้ายมาดริดก็เลยเค็ม
0: ไม่ใช่สิแบบนี้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้แต่ว่ามาฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่มีนักเตะจากแล้วมาดริดติดทีมชาติสเปนมาแม้แต่คนเดียว
1: ก็มาดริดชุดนี้มันสเปนน้อยไอ้กาบาคาวออกไปแล้วแล้วก็เฮาเซ่นเขาไม่เรียกแล้วก็บาฮิมดีอาร์ตก็ไปเล่นโมร็อกโกมันก็มีตัวสเปนไม่ได้เป็นแกนหลักของมาดริดชุดนี้แต่ผมมองว่าโอกาสสเปนแชมป์โลกสูง
0: สูงสูงมาก
1: ครับคูคูเรย่าแล้วแบ็กโหแบ็กโมร็อกโกนี่ไงไอ้ลาซาวีโอ้โหตกลงนับเขาเป็นแบ็กซ้ายได้ไหม
0: เบลเยียมนี่ใครอ่ะ
1: เบลเยียมเดคิวิเปอร
0: ์
1: ก็ไม่เด่นธรรมดาเดคิวิเปอร์บ้างนอร์เวย์นอร์เวย์นี่ไงวูเฟ
0: ่
1: ธรรมดาของวูฟ
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์สวิตสวิตก็ลิคาโดโรดิเกส
0: อาเจน
1: อาเจนตายาฟิโก้ใช้ได้ผมว่าเบอร์หนึ่งก็ถ้าแบ็กซ้ายใน8ทีมสุดท้ายก็เบอร์หนึ่งกูคูเรย่าเบอร์2ก็ตายาฟิโก้
0: เพราะเขาทั้งขึ้นลงขึ้นลง
1: มีทีมไหนพี่รอบ8
0: มีแค่นี้แหละอังกฤษอังกฤษทีม
1: โอ้โหอังกฤษมันสลับมั่วเจสสเปนบ้างโอไรลี่บ้าง
0: ก็เนี่ยครบละฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนแล้วก็สวิตแลนด
1: ์ครับก็นั่นแหละต้อง2คนนั้นนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะนะสนบอลกับพี่บอลนะบอลกะดึกๆและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูรบกวนนะสนเช็คให้หน่อยค่ะว่านัดชิงบอลโลกพรุ่งนี้เนี่ยใครเหนือว่าใครคะขอบคุณค่ะแหมต้องถามพี่บอลเจ้านักสู้ดิถึงจะถูกคน
0: สเปนเขาก็เหนือกว่าคล้ายๆกับพี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าอังกฤษวันน
1: ี้เราให้สเปนเหนือกว่าแบบนิดนึงไม่ถึงครึ่งหรอไฟฟ้า
0: ใช่ไม่ถึง
1: แต่ผมว่าอันที่ชัวร์สุด

0: คือเชียร์สเปนแต่อาจจะแบบไม่ต้องให้เหนือกว่าไงแบบ
1: อ๋อก็มี
0: ดูแล้วคือสเปนมีโอกาสชนะใน90หรือไม่ก็ต่อเวลาแต่ถ้าไปจุดโทษผมว่าไม่แน่เผื่ออาเจนดูดีกว่าเพราะว่าเอมี่มาร์ติเนสเลฟจุดโทษดีไง
1: ใช่
0: คืออาจจะถ้าสเปนจะเป็นแชมป์โลกต้องเอาให้อยู่ภายใน90นาทีหรือไม่ก็120แต่ถ้าไปถึงจุดโทษแล้วบอกเลยเป็นรองอาเจน
1: แต่เจนเกมรับชุดนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเกมรับชุดนี้
0: เสียทุกนัดครับเดี๋ยวดูทาง YouTube หน่อยนะครับก็มีหลายท่านมาพูดคุยกันเดี๋ยวไปอ่านหน่อยเดี๋ยวเขาไม่อ่าน YouTube นะครับก็มีบอกว่า
1: โอ้มันเริ่มตั้งแต่ตรงไหน
0: มันของเรามันน่าจะของรายการที่แล้วไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อน
1: ใช่ใช่มันรวมของรายการที่แล้วม
0: าดูงั้นอ่านจากล่าสุดไปแล้วกันพี
1: ่
0: นี่บอกว่าสเปนยิงได้กี่ลูกแล้วครับโอ้โหก็ต้องเช็คอ่ะ
1: เดี๋ยวผมดูให้สเปนรอบควอเตอร์ยิง2รอบเซมิยิง2แล้ว4แล้วรอบ16 16ก็ยิง1 5รอบ32รอบ32นี่เจออะไร
0: 32เจอเคเบิร์ตไง
1: ยิงรอบ32เจอออสเตรีย
0: อ๋อสเปนเจอออสเตรีย
1: ก็เป็น8แล้ว
0: ครับ
1: ส่วนรอบแบ่งกลุ่มนะ3นัดที่สเปนลงแล้วไม่เสียประตูเลยก็ยิงไป5 8บวก5ก็13ลูกทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ครับ
1: เสียแค่ประตูเดียวสุดยอดมาก
0: นี่บอกว่าพวกที่บอกว่า FIFA โกงให้อาเจนมี2จำพวกคือ FC พี่โดกับคนบ้าสติไม่ดี
1: ไม่
0: คือผมเอาก่อนเลยผมไม่ได้บอกว่าโกงผมบอกว่าการตัดสินบางทีมันค่อนข้างเอื้อแค่นั้น
1: คือเจนน่ะมันไม่มีทำอะไรได้
0: ไม่ถึงขนาดโกงหรอก
1: เพียงแต่ว่าคนนี้เขาจับสังเกตเรื่องของการ
0: ทีนี้นิดหน่อยรายละเอียด
1: ของ FIFA เนี่ยแหละส่วนใหญ่นะครับก็ขอเอาภาพแต่ละอย่างมาให้ดูก็น่าสนใจ
0: ที่สำคัญผมไม่ FC พี่โดด้วยเพราะหลังๆคือผมก็เริ่มเฉยๆแล้วก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงก่อนที่เขาจะออกกับแมนยูผมรู้สึกว่าเขาก็แบบเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่โอเคแต่พอหลังๆตอนที่มาออกจากแมนยูผมว่าหลังๆเขาก็บิดเบี้ยวไปเยอะนี่บอกเมนูไม่ได้ลงเออเห็นป่ะพี่สรุป
1: ยังไม่ได้ลง
0: โอ้โหชิงที่3ยังไม่ลงจริงๆอ่ะไอ้ตรงเดคไลท์วันนี้เป็นเมนูได้นะ
1: ก็เขาบอกแล้วไงบอกว่าซ้อมไม่ดี
0: เอ้าแล้วจริงๆก็คือเรียกไปทำมะเขือเผาอะไรนะ
1: แล้วเด็กอ่ะควรจะให้โอกาสเขาลงบ้าง
0: ใช่เพราะเผื่อเขาใช้ครั้งหน้าไงยูโรเอ้ยจริงๆไอ้ตอนยูโรเมนูก็ได้เล่นตอนยุคเซาเกตไปแล้วประสบการณ์ก็ไม่ได้น้อยแล้วคือสรุปคือทูเคิลมันไบแอดอ่ะชัดเจน
1: รู้สึกเขาจะชอบอาร์เซนอลด้วย
0: เออชอบอาร์เซนอลชอบเชลซีอยู่เนี่ย
1: ใช่ได้แต่นักเตะอาร์เซนอลนึง
0: เออถามแฟนอาร์เซนอลยังมันต้องใช้บ่อยก็ได้เออที่บอกว่าเอ็มบัปเป้จะจัดแฮตทริกนะครับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ครับเนี่ยทูเคิล
1: 41
0: เออบอกทูเคิลความคิดจัดทีมแปลกๆนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้อาจารย์เป๊ปพักผ่อนให้เต็มที่อีกสักปีแล้วอังกฤษค่อยไปเชิญมาอ๋อหรืออาจจะรอจบยูโรไหมล่ะเออก็ให้เป๊ปพักไป2ปีแต่ไม่รู้ตอนนั้นจะว่างอยู่หรือเปล่าไง
1: โอ้ยเป๊ปเนื้อหอมอยู่แล้วถ้ามีทีมอื่นน่าสนใจมาติดต่อเป๊ปก็อาจจะพิจารณาแต่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยยิ่งถ้าวันนี้แพ้เละด้วยนะก็ปลดทูเคิลแล้วก็เอาเป๊ปมาคุมเนี่ยผมว่าเหมาะสมแล
0: ้
1: ว
0: เอ้ยแต่ว่าหลายท่านพี่มาบอกว่าทูไอเมนูไม่มีชื่อมาทั้งสำรองผมไปเช็คแล้วไม่มีจริงๆนะพี่บอล
1: ไม่มีด้วยเหรอ
0: เจ็บป่ะถ้างั้นน่าจะเจ็บอ
1: ยู่หรอ
0: ไม่กลับหรอกแต่ปัญหาคือเอ้าทำไมไม่มีชื่อสำรองอะเอออันนี้จริงนะไม่มีชื่อมันกระทั่งสำรอง
1: ไม่เห็นมันมีข่าวเจ็บเลยนะอยู่ๆแล้วไปเดินหกล้มอย่างเงี้ยเหร
0: โอ้โหบ้าบอคือผมว่าต้อง

0: เป็นประเด็นแน่คราวนี้คือแบบทำไมไม่มีชื่อไม้ทั้งสำรองอ่ะนี่เขาบอกว่าสงสัยข่าวลือขอไม่เล่นคงเป็นจริงเพราะคิดว่าถ้าทูเคิลยังอยู่ไมนูปิดประตูทีมชาติเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่น่าจะขอไม่เล่นนะถ้าขอไม่เล่นนะผมมองว่าโดนสื่อโดนอะไรสับยับแน่นอนแบบคือเหมือนกับโดตอนท้ายๆที่มีข่าวว่าไอ้เฮนฮาจะเปลี่ยนแต่แกบอกไม่ลงอ่ะคือถ้าคุณเป็นนักบอลแล้วคุณทำอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่มืออาชีพเดี๋ยวค่อยมาเอาความต่อนะครับช่วงนี้3:03แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตข่าวสารรวมถึงสรุปผลฟุตบอลให้ครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

3:12 นะครับกับเข้าสู่ใน99 Live บอลโลกก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับเกมฟุตบอลโลกรอบชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษก็จะลงเตะกันนะครับก็ติดตามได้ทาง FM 99นะครับมีรายงานสดด้วยก็เราพูดถึงรายชื่อรายอัพไปแล้วเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบนึงละกันนะครับวันนี้ฝรั่งเศสนะครับก็ส่งไมค์เมนยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายเตโอเองเดสแบ็คขวากุสโตนะครับคู่เซนเตอร์ลาครัวจับคู่กับโกนาเต้มิดฟิลด์ตัวรับนะครับลาบิโอนะครับจับคู่กับแซไซอีเอเมลี่นะครับแนวรุกก็มีทางด้านดูเอแชกกี้แล้วก็โอลิเซ่นะครับ

0: ับหน้าเป้าก็เป็นคิริยันเอ็มบัปเป้ในส่วนของทีมชาติอังกฤษนะครับวันนี้ทางด้านโทมัสทูเคิลส่งทางด้านดีนเฮนเดอร์สันเป็นผู้รักษาประตูนะครับกองหลังก็มีควอนซ่ายืนแบ็คขวานะครับสเปนซ์ยืนแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์นะครับควอนซ่าจับคู่กับมาร์เกฮีมิดฟิลด์ตัวรับนะครับใช้ดีแคนไลซ์นะครับแนวรุกก็จะมีทางด้านบุคาโยซาก้ามีทางด้านเอเซ่มอร์แกนโรเจอร์มาคัสแลดฟอร์ดนะครับหน้าเป้าใช้อีวานโทนี่นะครับวันนี้ไม่มีทั้งจูดเบลลิงแฮมไม่มีทั้งแฮร์รี่เคนนะครับส่วนที่หลายคนถามกันมาเยอะว่าคอบบี้ไมนูไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองนะครับก็ตะกี้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของเพจของทีมชาติอังกฤษนะก็บอกว่าเหตุผลเพราะว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บนะครับสรุปแล้วบาดเจ็บนะครับไม่ใช่เป็นการบอยคอตหรือว่าเพราะว่าก่อนหน้าจะลงสนามเกมนี้นะครับมีนักอดีตนักเตะแมนยูหลายคนนะครับออกมาให้คำแนะนำกับทางด้านคอบบี้ไมนูว่าถ้าเล่นถ้าโดนกระทำแบบนี้บอยคอตไปเลยนะครับจนกว่าทางด้านทูเคิลจะออกจากทีมชาติอังกฤษไปนะครับแต่อันเนี้ยทางเพจทีมชาติอังกฤษก็รายงานว่าสาเหตุที่ไม่มีแม้กระทั่งรายชื่อสำรองเป็นเพราะว่าคอบบี้ไมนูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บพอดีนะครับก็อันนี้รายชื่อของทั้ง2ทีมนะครับก็ดูแล้วอังกฤษเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะมีเป็นนัดทิ้งท้ายของดิดิเย่เดชองแน่นอนนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ของทีมชาติอังกฤษเนี่ยน่าสนใจนะโทมัสทูเคิลคือเจ้าตัวก็ยังยืนยันนะครับจะอยู่ทำหน้าที่ต่อไปนะครับท่ามกลางกระแสเสียงแฟนบอลอังกฤษที่เรียกร้องให้ปลดทางด้านทูเคิลนะครับแต่ว่าทาง FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ยังยืนยันนะว่าจะยังเก็บทูเคิลเอาไว้จนหมดสัญญาหรือจนถึงยูโรปี2028นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูเกมคืนนี้แหละครับอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งสถิติพบกันมา9ครั้งหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษค่อนข้างเป็นรองนะชนะแค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้ถึง6ด้วยกันนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่ดูออกมานี่ก็ต้องบอกว่าทางฝรั่งเศสดูเหนือกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะ45นาทีใจรออีกนิดนึงนะคร
1: ับ คร
0: ับ ไปดูเมื่อกี้ก็บอกคอมบี้เมนูเจ็บ
1: อ๋อมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะไม่งั้นมันจะหายไปคือไอ้ไม่ตัวจริงเข้าใจนะแต่ถ้าไม่มีแม้กระทั่งสำรองเนี่ยโอ้โหมันก็เกินไปใจร้ายนะเจ็บเจ็บตรงไหนพี่ยอนรู้เขาแจ้ง
0: ไม่ได้บอกเขาบอกแค่อินชูรี่เฉย
1: โอเค
0: ก็อย่างน้อยก็มีเหตุผลรองรับน
1: ะ
0: ไม่ใช่อยู่แบบหายไปเลยหลายคนก็เฮ้ยไปทำตามคำแนะนำของรุ่นพี่หรือเปล่าบอกให้บอยคอร์ดมันก็ไม่ใช่
1: หรือก็ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกเนาะว่าปฏิเสธลงเล่นอะไรเงี้ยไม่งั้นมันพูดตามตรงเรื่องใหญ่อ่ะเผลอๆหมดอนาคตกับทีมชาติเลยไม่ว่าจะกุนซือคนไหนนะครับอ่ะก็เรียบร้อยไปส่วนผลบอลพี่บอลสรุปให้ยัง
0: ยังเลย
1: ผมดูให้นะครับตอนนี้เซเรบีบราซิลก็มีคีซูม่านำเบียโรบ้า 1-0 นะครับปอนเตเปต้าตามหลังโกยาร์ด 1-2 สปอร์ตเรทิเฟ่นี้นำโอปาลาลิโอ 2-1 นะครับส่วนฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับวาลูนำวาลูตามหลังเฟรม 1-3แล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องเนี่ยบราก้านำเซลตาบิโก 2-1 กรานาดานี่จบแล้วนะครับเสมอกับตาเลโมลินอสนะครับ 1-1 แล้วก็อีสเลตามหลังซอแธมตัน 1-2 นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ส่วนทาง Facebook อ่ะเดี๋ยวผมไปสรุปผลให้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยดูแต่ใน YouTube แล้วก็ทาง SMS อ่ะนะครับเดี๋ยวผมไปดูใน Facebook Live ให้หน่อยว่ามีใครมาว่ายังไงกันบ้างนะครับเปิดมาใน Facebook นี่มีแต่ช่วงนี้นี่อยู่ดีทำไมเรื่องการเมืองมันกลับมาเข้มข้นอีกแล้วพี่บอล
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ตานะอ๋อข้อตัวของมอร์แกนโรเจอร์เขาบอกว่ามิดเดิลสโบจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะ
1: ทำออปชั่นไว
0: ้5ล้านโอ้โหเยอะนะ
1: ก็เยอะเลยแหละสำหรับ
0: เพราะว่าตอนซื้อมามันเท่าไหร่10เองใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เยอะเลยสำหรับทีมแชมเปี้ยนชิพไง
0: ได้มา15ล้านด้วยนะ
1: ครับนอกนั้นถ้าทาง Facebook Live อ่ะโอเคมีบอกว่าฟังอยู่ตลอดทางวิทยุครับยาวๆยันวาแต่คุณประสิทธิ์นะครับขอบคุณมาก นะครับแล้วก็โหคุณจอมพลมารัวๆเลยนะนะฮะก็ไม่ต้องก็ได้นะฮะเผื่อไว้ให้ท่านอื่นเขาพิมพ์มาสอบถามพูดคุยนะครับส่วนท่าน YouTube เมื่อกี้ที่ค้างอยู่นี้บอกว่าแมนยูต้องซื้อกองหน้าไหมอันนั้นก็น่าจะอย่างที่คุยกันคือน่าจะตรงกลางก่อนนะครับ
0: กลางนี่อะไรตีละมอง
1: เตลมันแล้วก็มีอังเดซานโตสเนี่ยที่วันนี้เล่นไปแล้ว
0: มีคอบบี้ไมนูอยู่แล้ว
1: คอบบี้ไมนูก็แมนยูก็บอกว่าเอาไว้มาปล่อยพลังในบ้านเราเออฟุตบอลโลกช่างมันก็ต้องอย่างนั้นนะฮะแล้วเขามีบอกว่าอ๋อที่อาร์เซนอลเรื่องค่าตัวมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยผมมองว่าสู้ได้เพราะว่าถึงแม้117 ล้านเนี่ยก็ยังอยู่ในเรทที่จ่ายได้เพราะว่าตอนแรกอาร์เซนอลตีมูลค่าไว้ที่100 ล้านบวกเพิ่มอีกแค่17 ล้านแต่ว่าที่สู้ไม่สู้คือค่าเหนื่อย300,000เออซึ่งผมว่าถ้าเชลซีจ่ายเรทนั้นก็ต้องยอมนะ300,000นี่เห็นบอกว่าตอนนี้มีอาร์เซนอลได้คนเดียวคือบูคาโยซาก้าพี่บอล
0: แต่ของเชลซีนี่หลายคนเลยนะ
1: เชลซีเขาไม่มีเพดานค่าเหนื่อยไง
0: แล้วก็เนี่ยซื้อมาก็มีข่าวเอ้ยจะต้องขายนักเตะหรือเปล่าตอนแรกมีข่าวชัวเปโดรเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าเชลซีออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยนะคร
1: ับ
0: ก็ยังจะเก็บเอาไว้อยู่แล้วเวลาเขาเซ็นทีเนี่ยเซ็นที6 ปี 9 ปี 10 ปี
1: เซ็นแบบเมกันเกม
0: เออแบบ
1: เซ็นแบบโอ้โห
0: เซ็นแบบยาวเลย
1: ไม่แต่ว่าผมไม่ชอบให้แบบสมมติอย่างผมเชียร์อาร์เซนอลก็จริงแต่ผมจะไม่เห็นด้วยการที่มานั่งเซ็นนักเตะคนหนึ่ง300,000ที่บอลสังเกตปะพอค่าเหนื่อยมันไประดับนั้นแล้วอ่ะบางทีโฟกัสมันไม่อยู่ที่ฟุตบอลแล้วไงที่บอลจำ
0: โดยเฉพาะนักเตะ
1: โอซิลได้ไหมหรือแม้กระทั่งโอบาเมยองอ่ะนี่อาร์เซนอลเลยรวมถึงกับแมนยูเงี้ยแรดฟอร์ดเงี้ย
0: โอซิลนี่ตอนเข้ามาเท่าไหร่อ่ะ
1: ตอนมา40ตอนมาค่าตัวผมจำไม่ผิดน่าจะ40 กว่าล้าน50 ล้าน
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าค่าเหนื่อยเขาอะมันคงไม่ถึง300,000
1: ตอนแรกมา200,000แล้วแบบขึ้นอีกล็อตนึงไงตอนต่อแต่ว่าของพี่ก็มีซาร่าไงคือผมรู้สึกว่าพอนักเตะคนไหนมีค่าเหนื่อยเกิน300,000อะบางทีมันโฟกัสเขาไม่ได้อยู่ที่ฟุตบอลแล้วไง
0: กิลฟันไดนี่ก็อายุเยอะแล้ว33 34แล้ว
1: เออเพราะนั้นก็แบบแต่เชลซีเขายังทำอะก็ต้องมาดูว่าระยะยาวจะเป็นยังไงแต่อาร์เซนอลก็คงต้องไปคาดหวังกับตัวอื่น
0: แต่เชลซีนี่เงินหนาจริง
1: ๆใช่
0: เงินหนามาก
1: คือเขาผมว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่ได้รวยกว่าทีมอื่นแต่ใช้คำว่าเขากล้าใช้เงินดีกว่า
0: ไม่ต้องคิดดูนักเตะเลือกมาปีนี้ซัมเมอร์เนี้ยปีหน้าฤดูกาลใหม่เนี่ยเชลซีไม่ได้ไปเตะทั่วยุโรปเลยนะ
1: ใช่
0: เขามีเฉพาะแค่
1: ในประเทศ
0: ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเออสมมติถ้าไปอาร์เซนอลยังไปเตะทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเตะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: โปรแกรมเยอะหน่อย
0: เออแต่ว่าเนี่ยไปอยู่กับเชลซีหรือว่าคือจะไปเน้นแบบไอ้สามถ้วยนี้อย่างเดียวเลยเอาลีกครับ FA ครับพี่มาลีก
1: แต่ทำไปเล่นนะถ้าเราเป็นสมมติเราเป็นชาวิลอนโซ่พี่บอลโ
0: อ
1: ้โหโคตรได้รับการซัพพอร์ตเลยนะอยากได้ใครมาให้หมดเลยอะปาเลสต้าให้ไอ้แบ็คขวา อยากมีแค่ชาก้าที่จัดมาไม่ได้เพราะว่านักเตะเขาไม่อยากหักกับซาวด์อันเดอร์แลนด์แล้วก็มีได้ใครกับลาคัวได้ยัง
0: ไม่แน่ใจ
1: แต่ที่แน่ๆก็เหมือนเขาอยากได้ใครเนี่ยค่อนข้างได้เกือบหมดเลยผมดูก่อนขาเข้าเชลซีใช่ปะ
0: เพราะก่อนที่จะเซ็นสัญญาเชลซีเขาก็คงไปคุยกันแล้วเรียบร้อยแหละ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเข้ามาไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาเป็นเมนเจอร์เขาพูดง่ายเขาต้องดูแลเรื่องการซื้อขายเองได้ไม่ใช่ว่าเออ
0: แล้วตอนมาเลสก้าคุมคุณยังไม่เห็นให้เขาขนาดนี้เลย
1: ก็ต้องอาจจะบอกเชลซีอยากได้ลอนโซ่มากกว่าไง
0: ไม่ใช่ตอนมาเลสก้าคุมเนี่ยแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปแมนซิตี้นะเหมือนว่าบอร์ดเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร
1: ่
0: แต่อันนี้เป็นพูดไม่ได้เพราะมาริสก้าเหมือนไม่ยอมต่อสัญญาด้วยแล้วก็อยากกลับมาแมนซิตี้เหมือนเขารู้ล่วงหน้านะว่าเหมือนเขาคุยกับเป๊ปแล้วว่าเนี่ย
1: เขาก็เคยอยู่แมนซิตี้มาต้องมีวงไนแล้วแต่ว่าตอนนี้เชลซีที่ได้แน่ๆคือมาโกปาเลสต้าแบ็คขวาของอัตแลนต้าเอ็มเนลเอเมก้าเนี่ยนี่อย่าคิดว่าอย่านับว่าได้เลยเพราะว่ามันเอามาจากสตาร์บุกตรงนี้คือทีมในเครือข่ายเจ้าของเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ดีนะเอเมก้า
0: เอเมก้าอันนี้
1: จากสตาร์บุกแล้วก็มีไอโจวันนี้เควนด้าอันนี้เป็นปีกที่ของลิสบอนที่ดูแล้วมีอนาคตปั้นได้ริมเส้นบิงแบ็กได้แบ็กปีกได้ขวาซ้ายก็เป็นตัวที่ซื้อมาล่วงหน้าเพราะนั้นผมว่าเอาเป็นว่าที่ได้ในตลาดรอบนี้จริงๆก็มีแค่ไอมาโกปาเลสต้าคนเดียว
0: ไม่เลยเดนเวอร์แบ็กซ้ายจากโคลินเทียน
1: ตัวไหนพี
0: ่แบ็กซ้าย
1: จริง
0: โค
1: ลผมเช็คตรงนี้มันไม่มีเดี๋ยวดูก่อนชื่ออะไรนะ
0: เดนเวอร์
1: เดนเวอร์ปล่อยยืมไหมปะไม่รู้ตรงนี้
0: ไม่มี
1: ตรงนี้ไม่มีก็แต แต่ตัวเดิมๆก็ยังอยู่นะอย่างพวก

0: ทางด้านไอ้แจ็คสันนี่ก็กลับมานะแฟนเชลซีบอกมึงไม่ต้องกลับก็ได้เออเพราะว่าบาเยิร์นเขาไม่ซื้อนะฮะนอกนั้นก็ยัง
1: พูดถึงกุนซือในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยเปลี่ยนกันเยอะมากโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนกันเยอะลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนนะครับเชลซี
0: คือตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์เตต้าอยู่นานสุด
1: ใช่อยู่นานสุดละ
0: ใน20ทีมอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ดูแล้วก็คงจะได้อยู่อีกนาน
0: แหละพอผู้บริหารรักเหลือเกินอ๋อแล้วมีได้นี่ไงพี่บอลได้ไอ้ไมค์เพนเดอร์นี่ก็กลับมาจากสตาร์บุกโหสตาร์บุกนี่จะเหลืออะไรเนี่ยตัวหลักปล่อยคืนกับมาเชลซีหมดเลยผมว่าไมค์เพนเดอร์เนี่ยมือดีนะเพราะว่าไอตอนก่อนหน้านี้ไอตอนที่คุกตัวเจ็บตอนบอลโลกอ่ะแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมีตำนานคนหนึ่งอ่ะสับว่าทำไมไม่ใช้ไมค์เพนเดอร์ทำไมใช้ไอเจ้า
1: ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ย
0: ทำไมใช้ไอของแมนยูอ่ะทำไมใช
1: ้ตัวสำรองใช่ไหม
0: ประตูแมนยูชื่ออะไรนะวันนี้ก็ลืมติดอยู่ที่ปาก
1: เดี๋ยวไปดูกัน
0: แลมเมนโถ
1: เออแลมเมน
0: ก็มันมีเหมือนแบบตำนาน
1: ลงมาแล้วสองแตก
0: เออคนหนึ่งมาพูดว่าเอ้ยไมค์เพนเดอร์เนี่ยเขาแบบเหมือนกับว่าตอนอยู่สตาร์บูกอ่ะแบบเหมือนกับว่าต่อเนื่องกว่าแลมเมนเพิ่งเคยมาดีช่วงหลังกับแมนยูทำไมไม่ใช้ไมค์เพนเดอร์เอออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นแต่ผมว่าไมค์เพนเดอร์เพราะผมเคยภาคลีกเอิงไงผมเลยรู้ว่าเออตัวเนี้ยมีของก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายเชลซีจะใช้ใครเพราะว่าโรเบิร์ตซานเชสก็ยังอยู่ไอ้นอกนั้นไอ้ฟิลิปจอร์เจนเซ็กที่ก็อยู่เออนะครับนี่บอกว่านักเตะอังกฤษค่าตัวเกินร้อยคือเรื่องปกติก็นั่นแหละผมว่าคนที่ทำพังก็คือจริงๆคือเดแคนไลท์นี่แหละ
1: หลายคนก่อน
0: ไอ้อ๋อแจ็คกีลิตร้อยล้าน
1: คนแรกเลย
0: เออแล้วแบบไม่คุ้มด้วยนะครับ
1: คู่ตีสี่ใครภาคเอาเป็นหยองกับบอมนะ
0: แต่หยองเขามายังไงเขาไหวใช่ไหม
1: ครับเทนนิสจบก็คงมาเลยอ่ะ
0: นี่บอกว่าเจ็บการเมืองหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้นี่ไม่รู
0: ้เออแต่ไอ้เจ็บเนี้ยไม่มีใครบอกได้กันแล้วจากทีมแพทย์ถูกไหมแต่คงเจ็บจริงแหละเพราะว่าผมว่าถ้านักเราเป็นนักเตะเราก็ต้องฟุตบอลโลกอ่ะให้เล่นนัดจริงที่3เราก็คงอยากเล่นอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวดูหลังกลับจากแคมป์เนี่ยมาดูแมนยูลงเตะวิ่งป๋อเลยอย่างงี้ก็ไม่ใช
0: ่เออสมมุติแบบปีซีซั่นเกมหน้าเล่นเลยก็อันนี้รู้เรื่องเอออ่ะอันนี้บอกว่าอ๋อสดไม่เป็นไรที่ BG หรอวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้เป็นท่านอื่นวันนี้รู้สึกเป็นแม็กค็อกแคกมั้งนี่บอกว่าโรเจอร์มาอย่างนี้ซานโชจะอยู่หรือเปล่าเออผมลืมไปเลยนะว่าทุกวันนี้ซานโชยังเป็นนักเตะเชลซีอ่ะพี่บอลจำได้ไหมผมลืมไปแล้ว
1: จำได้สิ
0: เจดันซานโชเดี๋ยวดูวันมีเบอร์ยังซีซั่นนี้เบอร์19น่าจะโดนยึดไปแล้วมาดูซายึดไปแล้ว
1: อ๋อเขานี่พิมพ์มาบอกเดนเนอร์ผมไม่จำเป็นเดนเวอร์เดนเนอร์นักเตะที่บาซิเลียนแบ็กซ้ายอายุแค่18ปี
0: ผมไม่คุ้นเลย
1: ก็เพิ่มเด็กอยู่
0: ส่วนซานโชเนี่ยเดี๋ยวดูกัน
1: เชลซีเขาไปตกลงได้ตั้งแต่เท่าไหร่ต้นปีแล้วนี่แล้วก็ไม่รู้จะมาเลยไหม
0: ซานโชก็ต้องกลับมาเดี๋ยวนะปัจจุบันเนี้ยต้นสังกัดทีมไหนก่อนลืมไปหมดละย้ายแบบมั่วดอทมุนเชลซีวิลล่าม
1: ันต้องกลับมาเชลซีดิใช่ไหม
0: เชลซี
1: ย้ายขาดไปเลย
0: ย้ายขาดยังหรือยังเป็นของแมนยู
1: เป็นของแมนยูอยู
0: ่ยังไม
1: ่เอ้ยแต่ก็หมดแล้วนี่ตอนนี้ก
0: ็ฟรีเอเ
1: จนต์แล้วนี่หมด
0: จริงเหรอ
1: แล้วนี่เดี๋ยวนะ
0: เพราะกับแมนยูผมดูว่ายังมีไหม
1: เพราะว่าเชลซีไม่ได้ซื้อขาดใช่ไหมแล้วก็น่าจะเนี่ยฟรีเอเจนต์แล
0: ้
1: ว
0: อ๋อแสดงว่าคือไม่ใช่ของเชลซีอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเขาปล่อยยืมไปวิลล่าไงเออเพราะนั้นตอนนี้ฟรีเอเจนต
1: ์ก็หลังจากแมนยูก็ไม่ต่อด้วย
0: เออจะไปไหนล่ะ
1: ใช่ไหมโอ้แต่ว่ากลับไปเยอรมนีก็ได
0: ้ครับ
1: ไปบุนเดส
0: ก็ดอทมุนยังจะเอาอยู่ไหมล่ะ
1: เป็นไปได้นะกับเพราะว่าแจ้งเกิดจากที่นั่นก็อาจจะกลับไปบุนเดส
0: ครับ
1: อายุเท่าไหร่เอง20
0: อายุกว่าน้อยแต่ว่าพฤติกรรมไม่เวิร์คนี่บอกว่า อ๋อเชลซีได้เกวนด้าปาเลสต้ากับเดนเนอร์แล้วก็ซาตาเตฟโอ้ยไอซาตาเตฟที่ผมไม่คุ้นเลยแต่เอเมก้าเนี่ยคุ้นอยู่เขาบอกว่าจอเจนเซนถูกขายอ๋อเดนเนอร์ Denner, ใช่ไหม
1: เดนเนอร์เดนเนอร
0: ์ขอเช็คหน่อย
1: แบ็กซ้าย
0: ผมพลาดได้ไงนะเตะบราซิลด้วย
1: โคลินเทียน
0: ไม่ชื่อมันสั้นๆเลยนะชื่อเต็มคือเดนเนอร์อาเวส
1: เอเวเกลิสต้ากับกาเบียลเนี่ยแหละ
0: หลานกาเบียลบาลิสต้า
1: เออไม่มาโกเยส
0: กาเบียลมาโกเยส
1: เออก็บราซิลด้วยกันใช่ไหมก็เขาบอกเป็นหลานนะ
0: เหร
1: อหลานหรือลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
0: อ๋อเขาบอกว่าเป็นญาติ
1: เป็นญาติใช่ไหม
0: เออเป็นญาติกาเบียลมาโกเยสโอเคอายุแค่18
1: เนี่ยคนหนึ่งอาร์เซนอลคนหนึ่งเชลซ
0: ีโอ้ยแต่อันนี้คือแบบโนเนมจริงที่บอลคือเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาแบบระดับซีเนียร์สัญญาอาชีพกับโคลินเทียนได้ซ้ำอ่ะยังเป็นแบบยูธอยู่เลยเพราะนั้นแบบโอ้ยอันนี้คงอาจจะเชลซีอาจจะเอามาแล้วปล่อยยืมก่อนมั้ง
1: ก็เป็นไปได
0: ้คงไม่ใช้เลยหรอกเพราะว่าจริงๆไอ้แบ็กซ้ายยังมีจาเรลฮาโตอะไรอยู่ไงเออ
1: โอ้จริงๆเชลซีนี่นักเตะเยอะมาก
0: โอเคอ่ะส่วนอันนี้บอกว่าต้นกำเนิดอาร์เจนตินา 60% เป็นของประเทศสืบเชื้อสายมาจากอิตาลีประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันก็เป็นคนชาติอะไรทั้งหมดเชื่อมโยงกันครับอ๋อจากคุณ FC เบง
1: พูดอย่าง
0: น
1: ี้อิตาลีก็ต้องได้มาฟุตบอลโลกแล้วสิ
0: เออไม่แต่ประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันนี่เขาหลากหลายเชื้อชาติมากนะมีทั้งอิตาเลียนทั้งสวิตทั้งแบบโหคือผสมเยอะมากอ่ะพูดได้5ภาษาผมเคยไปฟังประวัติแกมา
1: แต่จริงๆอ่ะครั้งหน้าเขาไม่ควรลงแล้วนะ
0: แต่เขาจะแก้กฎมาแก้กฎไงว่าจะลงได้3สมัยจริงๆมันคือแค่2ไง
1: เขาจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะวาระนี้ควรจะนับเป็นวาระที่3ของเขาแล้วครั้งต่อไปควรจะเป็นวาระที่4
0: แต่ตอนแรกเขาอ้างว่าเขามารักษาการแทน
1: ซั
0: พเปเตอร์ไง
1: 3ปีแรกเขามาเลยบอกไม่นับแล้วจะลงจริงข้างหน้าในเดือนมีนาคมเนี่ยซึ่ง
0: แต่เหตุผมว่าเขาน่าจะลงได้เพราะว่าเขาแก้กฎเป็นแบบว่าจะเพิ่มทีมอ่ะผมว่าพวกประเทศอย่างไทยเราซัพพอร์ตแน่นอนเพราะมีโอกาส
1: เนี่ยจาก48เป็น64ใช่ไหม
0: เออเขาจะได้คะแนนเสียงไง
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เวลาเขาลงชิงมันไม่มีคู่แข่งเลยเอกฉันท์คือไม่มีคู่แข่งขึ้นมาแต่ว่า
0: แค่โหวตเห็นด้วยเห็นชอบหรือเปล่า
1: ใช่แต่ครั้งต่อไปเนี่ยเขาบอกว่ายูฟ่าเนี่ยจะส่งมาท้าชิงแล้วเพราะว่าเขาเหมือนรู้สึกว่าทางยูฟ่าตอนนี้อยู่มานานอยู่มานานเกิน
0: จะไร้เทียมทานเกินไปละ
1: กลัวจะเป็นเหมือนเซปเตอร์อีกคนนึง
0: ครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วอันนี้บอกว่าอ๋อเออแต่ไอเรื่องคนอาร์เจนตินา 60% เป็นคนอิตาเลียนจริงนะเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้เหมือนผมเคยอ่านประวัติประเทศอาร์เจนตินาเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเป็นประเทศที่แบบคืออาร์เจนตินาเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ 100% นะแต่ว่าผมเท่าที่เคยฟังมาบอกว่าคำว่าอาร์เจนไตหรืออาร์เจนเนี่ยมันแปลมาจากคำว่าอลูมิเนียมคือเป็นประเทศที่มีแร่อลูมิเนียมเป็นหลักแล้วแบบว่าก่อนที่จะขุดเจออลูมิเนียมเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าที่เนี่ยมีแร่อลูมิเนียมสำคัญเป็นเรียกได้ว่าเป็นแร่ที่สร้างเม็ดเงินได้เพราะก่อนหน้านี้คนก็คงอยากทำการเกษตรเพาะปลูกหรือไม่ก็เลี้ยงสัตว์แต่อาร์เจนตินาเนี่ยไม่มีเรื่องของการเพาะปลูกก็เลยแบบคนก็เลยนึกว่าเป็นที่แห้งแล้งเขาก็เลยรับผู้อพยพมาจากแบบหลายชาติในยุโรปเออแล้วก็มีคนอิตาเลียนเนี่ยย้ายมาเป็นหลักเพราะรู้สึกว่าอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุโรปยุคตกต่ำไอ้บอลประมาณแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่1 อ่ะแบบคนก็เลยนึกว่าเออลองย้ายมั้ยแบบว่าไปตรงนั้นอเมริกาใต้แบบปราศจากสงครามอะไรเงี้ยก็แบบเห็นอย่างเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าบรรพบุรุษก็มาจากอิตาลี
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่อันนี้มั่นใจเขาบอกว่าบรรพบุรุษเมสซี่อ่ะมาจากอิตาเลียนมันก็เลยแบบมันก็เลยเออคนอ่ะพี่บอลสังเกตดิคนอาร์เจนบางทีหน้าตาบุคลิ
1: ก
0: อะไรเงี้ยแบบเอ้ยเหมือนอิตาลีอะไรอย่างเงี้ย
1: พูดถึงอเมริกาใต้นึกได้อีกเรื่องนึงมันมีผู้ชายคือก่อนหน้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยอังกฤษก็ยัง coming soon coming home
0: ฟุตบอล is coming home
1: เพราะว่า60ปีแล้วใช่มั้ย986แต่ผู้ชายคนเนี้ยรอมา28ปีแล้ว coming home ของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนอังกฤษจากเมืองฮาวเขาตั้งปฏิญาณตนตอนที่เขาอยู่ชิลีเนี่ยทางใต้สุดของอเมริกาใต้ว่าจะเดินทางกลับอังกฤษโดยที่ไม่ใช้ยานพาหนะทั้งสิ้นจะเดินด้วยเท้ากับว่ายน้ำข้ามทะเลอะไรก็ว่าไปนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1998ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: 28 8 ปีผ่านไปแล้วเนี่ย

0: าเดินนะเดินจากอเมริกาใต้ด้านล่างชิลีอ่ะขึ้นมาผ่านอเมริกาก
1: ลางอเมริกาเหนือ
0: ไปแคนาดาแล้วอ้อมอลาสก้าใช่ไหมตอนอลาสก้าเนี่ยเขาเดินผ่านบนน้ำแข็ง
1: เขาเดินไปไหนนะพี
0: ่เขาจะเดินจากเดินกลับอังกฤษไง
1: ไม่แล้วมันไปได้อะถ้าไม่ข้ามทะเลอ่ะ
0: ก็นี่ไงก็เขาอยากขึ้นมาใช่ไหมพอขึ้นไปถึงเหนือแคนาดาเสร็จเขาไอ้ตรงอลาสก้าเนี่ยช่วงที่น้ำมันเป็นน้ำแข็งเนี่ย
1: ทรมานทรมาน
0: เขาก็โอ้ยเชื่อไหม28ปีที่ผ่านมานะผมว่าอีกหน่อยต้องเอามาสร้างเป็นหนังแน่ๆเลยก็ไปผ่านทางรัสเซียแล้วเจอเรื่องการเมืองเขาไม่ให้เข้าประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะไปผ่านทางจีนทางมองโกเลียอะไรต่างๆมาเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงระหว่างคาซัคสถานกับอาเซอร์ไบจาน ม
1: ัน
0: ต้องผ่านทะเลแคสเปียนไอ้ตรงนี้แหละผมก็สงสัยเขาบอกเขาว่ายน้ำ31วันผมบอกเฮ้ยว่ายน้ำ31วันลอยคออย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ไม่ตายอ่ะพี
0: ่ปรากฏว่าไปอ่านรายละเอียดจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ลอยน้ำตลอด24ชั่วโมงทางรัฐบาลอาเซอร์ไบจานเนี่ยเขาช่วยเหลือด้วยการเอาเรือเนี่ยเวลาคุณว่ายไป6ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็หยุดพักขึ้นมาพักบนเรือแต่เรือจะไม่เดินทางต่อนะก็จะมาพอ
1: หลัง รออยู
0: ่ก็พออีกวันรุ่งขึ้นก็กระโดดลงมาไหว้ต่อ
1: ทำไมชีวิตมันต้องลำบากแล้วพี่นะคืออ๋อถ้านั่งเรือก็เดี๋ยวหาว่าแบบไม่ได้เดินเท้าอะไรก็แบบใช้แบบยานพาหนะใช่ไหม
0: ใช่ไม่ใช้ยานพาหนะเลยเขาตั้งปฏิญาณตนเอาไว้ก็ปรากฏว่าเขาก็ใช้เวลา31วันไหว้ผ่านทะเลคือเขาบอกเส้นทางที่เขาผ่านมาเนี่ยเจอทั้งโจรเจอทั้งอะไรกว่าที่จะแล้วคนที่จะเดินทางแล้วอย่างเงี้ยมันต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนใช่ไหม
1: ชัว
0: เพราะว่าอยู่ๆคุณจะไปเดินทางโดยไม่มีเงินติดตัวเขาบอกเริ่มต้นเนี่ยเขามีแค่50เหรียญก็ไปเจรจากับเจ้า
1: 50เหรียญ
0: ปรากฏว่าไอ้คนที่เคยเป็นสปอนเซอร์มันก็บริษัทก็ล้มละลายไปบ้างอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีคนสนับสนุนเขาไม่ใช่เดินทางฮิ้วเป้นะเขาจะมีแบบกระเป๋า2ล้ออะลาก
1: กระเป๋าลาก
0: กระเป๋าลากอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วหลุดถึงไหมพี
0: ่ตอนเนี้ยเดินทางมาถึงฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ฝรั่งเศส
1: แล้วใกล้แล้วว
0: ิธีที่จะกลับอังกฤษเนี่ยมันมีช่องแคบช่องแคบ
1: ช่องแคบโดเวอร์
0: เพราะว่าหลังฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยจริงๆข้างใต้มันจะมียูโรทันเนลก็เป็นรถไฟที่วิ่งลอดใต้แม่น้ำได
1: ้
0: ปรากฏเขาไปคุยกับบริษัทเขาไม่อนุญาตให้เดินเขามองว่ามันอันตรายมันเหมือนเป็นช่องทางผ่านแบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อนุญาตแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า
1: ช่องแคบน้ำ
0: จ้ะช่องแคบอังกฤษเนี่ยจากอังกฤษเนี่ยว่ายข้ามไปฝรั่งเศสได้แต่ฝรั่งเศสมีกฎหมายห้ามว่ายจากฝรั่งเศสมาอังกฤษมันก็เลยติดอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลายเดือนละมันก็เลยยังไม่ถึงสักทีนึงตอนนี้หลายคนก็เลยลุ้นว่าเนี่ยถ้าผ่านอย่างเงี้ยมันเหลือระยะอีกไม่กี่กิโลแล้วนี
1: ่
0: ก็เขาว่าปลายปีนี้น่าจะถึงก็เจรจากันอยู
1: ่พี่บอลคนจีนใช่ไหม
0: ก็
1: รู้จักรู้จักศัพท์คำนี้มาของผมแบบบ้านคนจีนเนี่ยคำว่าตาเก
0: ้ตาเก้
1: เออมันแปลว่าประมาณว่าดันทุลังแบบว่าหาเรื่องทำไปเพื่ออะไรนะมัน
0: เป็นภาษาจีนเลย
1: ภาษาจีนมั้งแต่ผมไม่รู้ว่าแต้จิ๋วหรือจีนอะไรเออแต่แบบอารมณ์ประมาณแบบสมมติบ้านผมอยู่แถวรัชโยธินใช่ไหมแต่อยากไปกินข้าวเยาวราชเนี้ยพ่อผมอะไรประมาณจะพูดว่าตาเก๋ประมาณว่าไปทำไมให้มันดันทุรังให้มันไกลให้มันเหนื่อยให้มันลำบากอะไรวะนะก็เลยแบบเออพอพี่บอลเล่าไอ้เรื่องคนเดินจาก
0: ชิ
1: ลีมาอังกฤษเนี่ยมันจะทำไปเพื่ออะไรวะ
0: มันเหลือเชื่อมากเลยตั้งแต่อายุเขา20กว่าตอนนี้เขา50กว่าแล้วอ่ะมันหายไปครึ่งชีวิตของเขาเลยนะแต่ว่าเขาก็ประชนภัยอะไรมาเยอะ
1: ก็คงอ่ะถือว่าประสบการณ์อ่ะส่วนเนี้ยผมเซิร์ชจนที่บอลเล่าจบเนี่ยผมเซิร์ชเจอแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่ามาจากคำว่าอาร์เจนตินาอาร์เจนตัมเป็นภาษาละตินแปลว่าเงินหรือแลกเงินความหมายเนี่ยเลยหมายความว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมาจากอาร์เจนตัมเป็นประเทศแห่งแลกเงินมาจากยุคที่มีการสำรวจทางทะเลเนี่ยนักสำรวจชาวยุโรปเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยแร่เงินก็เลยพูดง่ายว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกและปศุสัตว์เออก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีผู้อยู่อาศัยเบาบางจนต้องแบบเหมือนไปรีคูทหรือแบบไปเชิญชวนแบบพวกยุโรปเนี่ยมาอยู่อาศัยมันก็เลยกลายเป็นประเทศที่แบบหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็ไม่ได้เหมือนมีชาวอาร์เจนตินีท้องถิ่นอะแบบพูดง่ายเป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานมา
0: ผสม
1: เออมันจะแตกต่างจากบราซิลที่แบบอาจจะมีคนท้องถิ่นที่ผิวสีอ่ะเออที่บราซิลเลียนแท้กับแบบอย่างบราซิลกาก้าบราซิลแบบผิวขาวมันก็มีไงแต่อาร์เจนตินาพี่บอลสังเกตว่าไม่มีผิวสีเลยน้อยมากเนาะมันก็เลยแบบก็เลยนั่นแหละอย่างเมสซี่เนี่ยก็ที่มาก็บรรพบุรุษมาจากอิตาลีนั่นแหละไปตรงนั้นได้ไงเนี่ยเออนี่บอกว่าเมนูเหยียบไม้เ

0: เสียบลูกชิ้นที่สนามซ้อมอะไรไหนบอกว่าอับอายเรื่องวอลเลย์บอลก็ถ้ามองเป็นกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะครับนี่บอกว่าผมว่ารอบ64ทีมมาแน่คนกดโหวตให้เกิดขึ้นเยอะแน่นอนสมัยหน้าก็มาต่อเหมือนเดิมกินอิ่มนอนหลับอินฟานติโน่ก็เลยแบบนั้นแหละนะฮะ
1: มันก็จะมีข้อดีข้อเสีย64ทีมอ่ะมันเป็นดีกว่า2ปีมีครั้งอ่ะเอางี้แล้วกัน64ทีมข้อดีก็คือมันเพิ่มจำนวนทีมแต่ว่าข้อเสียคือเราจะได้เห็นทีมที่แบบชนะกัน70 80เยอะขึ้น
0: อ
1: ่ะเพราะว่ามันจะมีทีมที่แข็งกับทีมที่อ่อนที่เข้ามาก็มีนะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็64ทีมคุณก็จะต้องดูมากขึ้นแหละก็จะมีทั้งหมด32จะมีทั้งหมดเท่าไหร่16กลุ่ม
0: ครับ นี่บอกว่าเจนไม่มีนักเตะผิวดำติดทีมชาติเลยต่างจากบราซิลอ่ะเนี่ยใช่ครับผมไม่เคยเห็นนะพี่บอลนี่บอกว่าไม่มี
1: ชาติอื่นก็ไม่ค่อยมีนะชาติอื่น
0: อิตาลียังมีเลยแต่อาร์เจนไม่มี
1: โอ้ฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องพูด
0: ฝรั่งเศสไม่ต้องพูดอยู่แล้ว
1: นักเตะแอฟริกาเพียบ
0: อ๋อนี่ไงคุณซูเลมอนบอกบรรพบุรุษฝั่งพ่อของเมสซี่มาจากอิตาลีครับมาจากเมืองปอร์โตเลคานาติใกล้เมืองแอนคอร์นาอ๋อขอบคุณมากก็ตามนี่เลยเพราะว่าผมบางทีจำชื่อเมืองไม่เป๊ะแต่รู้ว่าแบบมีบรรพบุรุษมาจากอิตาลีเดี๋ยวบอกพี่สอนคิดว่าฝรั่งเศสชนะอังกฤษด้วยการยิงประตูแรกของใครครับจากคุณทิวาเอ็มบัปเป้ดิอ่ะถ้าแบบดูมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากสุดอะเพราะนัดนี้ก็น่าจะแบบโอ้โหเขาต้องปั้นเอ็มบัปเป้เต็มที่เพราะยังไงที่3ผมว่านักเตะฝรั่งเศสก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากอ่ะแต่ถ้าเมสซี่ถ้าเอ็มบัปเป้ได้ดาวซันโบก็อย่างน้อยๆวันนี้ต้องมีลูกนึงอ่ะเพื่อขึ้นนำเมสซี่ใช่ไหมแต่ถ้าย้ายมากกว่า1ก็ยิ่งมีลุ้นที่จะเป็นดาวซันโบครับ
1: ผมเชียร์แชกีนะอยากเห็น
0: อ๋อ
1: เขาคงกระหายอ่ะอยากพิสูจน์ตัวเองแต่จริงๆแนวรุกฝรั่งเศสนี่มันเบียดยากจริงๆนะ
0: ใช่เบียดยากตัวเยอะจริงๆอ่ะผมเชียร์ไอ้นี่พี่บอลอากิอุชเพราะผมภาคโมนาโกภาคลิเอิงแบบเล่นโคตรดีอ่ะผมว่าอีกไม่นานมาพรีเมียร์แน่นอนแต่แทบไม่ได้ลงอ่ะก็เข้าใจว่าตัวเลือกเขาเยอะอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่คิดดูไอ้มาคุตตุลามอ่ะกับทีมกับอินเตอร์โคตรเทพแต่พอมาทีมชาติแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าแบบตัวเลือกเขาเยอะมากนะ
1: นี่ของลิเวอร์พูลไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
0: ใครพี่เอาของลิเวอร์พูลเจ็บเนี่ยไอ้อีคิติเก้ไง
1: อ๋อเจ็บใช่ไหม
0: อีคิติเก้ไม่เจ็บผมว่าติดอยู่แล้วน่าจะเบียดมาเตต้าเนี่ยแหละอ่ะส่วนข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านแรดฟอร์ดนี่ปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรจากตุรกีนะเพราะก่อนหน้านี้เห็นเขาบอกว่าไอ้เบสิกตัสอะอยากได้แรดฟอร์ดไปยืนด้านซ้ายแล้วก็จะใช้ตอซาที่ได้ไปแล้วเล่นตรงกลางมีข่าวกับซาร่านะเบสิกตัสแต่คงยากอะแต่ว่าแรดฟอร์ดปฏิเสธแล้วว่าเขาอยากเล่นในห้าลีกใหญ่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมกลับมา
1: พรีเมียร์ลีก
0: กลับมาซ้อมกับแมนยูถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจได้เขาก็จะย้ายออกไม่ยืมตัวก็ซื้อขาดแต่ยังไงก็ไม่ย้ายไปตุรกีหรือลีกรองแน่นอนอันนี้โรมาโน่รายงานมาล่าสุดสองชั่วโมง
1: จะเล่นเฉพาะในห้าลีกใหญ่ยุโรป
0: ใช่ซึ่งผมว่าเป็นเมนเทอริตี้ที่ดีนะคือถ้าบางคนผมมองว่าอย่างไปตุรกีแล้วเหมือนแบบเหมือนกินบูดอะพี่บอลเสียดายเพราะว่ากินบูดไปเฟเน่ไงผมว่าเขาแบบก็ยังเล่น5ลีกใหญ่ได้สบายอ่ะแต่แรดฟอร์ดยังไม่ยอมไปเล่นลีกรองผมว่าก็ยังถือว่ายังมีความกระหายอ่ะนอกนั้นเดี๋ยวผมดูให้เนี่ยผมมานั่งกดข่าวอาร์เซนอลแฮนด์ออฟอาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกว่าสื่อเทียร์1อาร์เซนอลเนี่ย 3-4 ชั่วโมงยังมั่นใจเลยว่าอาร์เซนอลจะได้มอร์แกนโรเจอร์ ตอนนี้ไม่ทันแล้วประธานแล้วนะฮะ
1: ไปเชลซีเรียบร้อย
0: นอกนั้นมีล่าสุดโอ้พอมอร์แกนโรเจอร์117นี่ก็เลยทำสแตทมาใหญ่เลยนะ55เกม14ประตู11แอสซิสต์ในซีซั่นที่แล้วกับวิลล่านะ
1: ก็เด่นจริงๆเด่นจริงๆจริงๆเนี่ยเบียดจูดบิลลิงแฮมด้วยนะตอนก่อนช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
0: ครับนอกนั้นเดี๋ยวผมดูข่าวซื้อขายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสเปอร์ติดต่อโดยตรงหาแมนซิตี้นะเรื่องซาวินโญ่นะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นภาย1สัปดาห์เขาบอกว่าตอนนี้ซาวินโญ่เป็นท็อปทาร์เก็ตเป็นเป้าหมายหลักของสเปอร์เลยก็ต้องมาดูว่าซิตี้จะคือขายแน่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะหาใครมาทดแทนก็แปลกเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าซาวินโญ่กับซิตี้นี่ฟอร์มปีที่แล้วไม่ได้เลยไงพี่บอลแต่ว่าสเปอร์นี่ก็คืออยากได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไง แต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังจะเอาอยู
1: ่สเปอร์ก็เหมือนเชลซีนะไม่ได้ไปเตะทั่วยุโรปฤดูกาลหน้าเหมือนกัน
0: แต่สเปอร์ก็ต้องซื้อผมเข้าใจเพราะว่าเกิดไม่ซื้อผมว่าเขาตกชั้นเราได้นะ
1: โอ้รู้กัน
0: ปีแล้วก็โอ้โห
1: รอดว่าน่าเอาอยู่แหละน่าเอาอยู
0: ่แต่ได้ไอมาติอุสฟานาเดสผมเฉยๆแต่ได้โตนาลี่ไปอ่ะโอ้โห
1: เอออ
0: ัน
1: นี
0: ้แบบ
1: เสียดายนะนิวคาสเซิลนี่หายไปเยอะเลยนะนิวคาสเซิลเนี่ย
0: ผมไม่คิดว่าโตนาลี่จะไปสเปอร์ผมรู้สึกว่าแบบจริงๆเขาไปแบบทีมระดับท็อปได้มากกว่านั้นไง
1: ก็สเปอร์นี่ก็ถือว่าได้นักเตะดีๆแต่ว่าปีที่แล้วปัญหาเขาใหญ่จริงๆก็คือตัวเจ็บเยอะแล้วมันเจ็บพร้อมๆกันหลายๆคนอย่างเงี้ย
0: ครับนอกนั้นถ้าข่าวที่เข้ามาอ๋อมีเชลซีวันนี้อุ่นสนามปิดนะแต่ว่าก็ชนะไป 3-1 วันนี้เชลซีเล่นกับคอลลี่จากลีก2นะครับก็
1: นี่หลายทีมในพรีเมียร์ลีก
0: เริ่มอุ่นแล้วไง
1: เ
0: ร
1: ื่องกัน
0: ละ ได้ประตูจากเจมมี่กิตไบโนกิตเทนเลียมดีแลบแล้วก็เอ็มเนลเอเมก้าโอ้ก็ไอเอเมก้านี่ตัวที่เพิ่งเอามาจากซาบูก็ยิงเลยนะครับ
1: อ๋อโอ้โหลงปุ๊บลงมาเล่นปุ๊บยิงปั๊บเลยนะ
0: ส่วนถ้าแมนยูหรือลิเวอร์พูลยังช้าเรื่องซัมเมอร์วิลเนี่ยเขาบอกว่าโรม่านี่ยื่นข้อเสนอหาซัมเมอร์วิลเลยนะพี่บอลโรม่านี่ยื่นข้อเสนอไปให้เวสต์แฮมเรื่องใครเซซิโอซัมเมอร์วิลนะครับปีกชาวดัช46ล้านยูโรรายงานจากตุตโต้แมคคาโต้นะครับ
1: ลิเวอร์พูลไปพุ่งไปที่บาโคล่าคนเดียวพอนะอยากได้เหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ผมว่าถ้าเป็นแมนยูเนี่ยผมว่าไอซัมเมอร์วิลกับอาหมัดเดียโลนี่ไม่ต่างกันเลยนะดูฟอร์มในบอลโลกนี่ผมว่าอาหมัดกับซัมเมอร์วิลนี่ใกล้กันเลยอ่ะ
1: ก็นี่ไง
0: แต่ถ้าเป็นแต่ผมว่าไอ้ซัมเมอร์วิลเนี่ยคนอยากได้จะเป็นสล็อตไงเป็นดัชแต่พอสล็อตไม่อยู่แล้วก็เลยแบบเฉยๆป่ะ
1: ใช่ตอนนี้นักเตะดัชนี่หนาวๆร้อนๆกัน
0: อ
1: ่ะกลัวว่าเอ้ยอีลาล่าเข้ามาเลย
0: จะใช้หรือเปล่าใช่ป่ะก็มีโอกาสเสร็จโรม่าเยอะนะครับสำหรับทางซัมเมอร์วิลนะ
1: ใช่เพราะยื่นไป40กว่าล้าน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่น่าจะทำให้เวสแฮมยอมปล่อยเพราะเวสแฮมเขาก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยของจาร์ลอตโบเว่นเพราะจาร์ลอตโบเว่นออกมาพูดแล้วว่าจะไม่ย้ายจะอยู่ช่วยพาวิลล่าพาเวสแฮมกลับขึ้นมาพรีเมียร์นะก็อาจจะต้องปล่อยเนี่ยปล่อยซัมเมอร์วิลไปแล้วก็ต้องแบกรับค่าเหนื่อยโบเว่นที่ตกไปแชมเปี้ยนชิพแต่ยังค่าเหนื่อยเท่าระดับนักเตะพรีเมียร์ลีกส่วนชาวเปโดไปบาซ่าตามที่เมื่อกี้พี่บอลบอกเนี่ยก็ดีลนี้ล่มไปแล้วเขาบอกว่าเชลซีไม่ขายแต่ผมว่าบาซ่าก็ต้องดิ้นอ่ะเพราะว่าบาซ่านี่ก็ปล่อยเลวานไปแล้วไงหมดสัญญาแล้วก็ไอ้ฮูเลนอัลบาเลสนี่ดูเขาไม่มีทีท่าจะขายให้เลยไง
1: มาดริดอยากได้มากเลยนะ
0: ขายพี่ฮูเลนเหรอแต่มาดริดมีเงินไงแต่ปัญหาคือบาซ่าเงินน้อยกว่ามาดริดแต่ว่านักเตะอยากไปบาซ่า
1: โอ้แต่ลูกยิงของกูเรียนอาวาเลสลูกนั้นมันตาตึงมาก
0: โอ้ก็ลูกแรกในบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: ย
1: ิ
0: งใส่ยิงใส่อังกฤษไงเอ้ยไม่ใช่สิวันนั้นยิงใส
1: ่รอบ8ทีมอ่ะ
0: ยิงใส่อียิปต
1: ์
0: ใช่มั
1: ้ยเดี๋ยวผมดู
0: ไม่ติดต่อเวลา
1: โอ้มันยิงแบบสุดๆอ่ะลูกนั้น
0: วันนั้นยิงใส่สวิตใช่ยิงใส่สวิตผมดู
1: สวิตอุดแล้วไง10คนรอยิงจุดโทษอย่างเดียวแล
0: ้
1: ว
0: ไอ้พวกอุดๆนี่ไม่รอดสักทีมนะ
1: อังกฤษนี่ก็ไปยิงใส่สวิตคูเลียนอวาเลสนาที112
0: ส่วนเขาบอกว่าเอดิสันคาวานี่นี่มีโอกาสกลับมาเซเรียอานะพี่บอล
1: กลับมาทำอะไรโค้ชเหรอ
0: เขาบอกว่าเลเช่เนี่ยตอนนี้กำลังยื่นข้อเสนอดึงตัวมาว่าเขาหมดสัญญากับโบคาจูเนีย
1: เดี๋ยวเขาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: เขาอายุ39
1: นั่น
0: เองแต่เลเช่บอกได้เลเช่บอกเอาไว้เล่นแบบครึ่งชั่วโมงเอามาจบสกอร์
1: โอ้นึกว่ากลับมาเป็นโค้ชอะไรพวกนี
0: ้นี
1: ่
0: สื่ออย่างอิลคอร์เรเล่เดลเมโซจอโน่บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านคาวานี่เนี่ยได้รับข้อเสนอจากทางเลเช่นะอยากได้มาร่วมทีม โดยรายละเอียดเรื่องของค่าจ้างและค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่จำนวนนัดที่ลงสนาม เอ้ยเอามาเลยเพราะว่าแบบคาวานี่ก็ผมว่าร่างกายเขาดีถึงแม้จะ39แล้วนักเตะโหโด41เมสซี่38 39พอกัน
1: คนละอย่างกัน
0: ่วนนอกนั้นมีอ๋อโรม่านี่จะเอากานาโชเด้อโรม่าเนี่ยไปถมเหรอจะเอาซัมเมอร์วิลแล้วจะเอากานาโชนะเขาบอกว่าตอนนี้โรม่าเป็นสโมสรเดียวที่ให้ความสนใจเลยโดกานาโชที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเชฟบิลอนโซที่เชลซี

0: ได้ซัมเมอร์วิวยังมีดีบาร่าอยู่ใช่ปะแล้วก็ตรงกลางเกิดสมมติล้างมานูโกเน่ได้ก็มีลุ้นไหม
1: ดูการที่เราเขาออกตัวดีมากเลยนะโรม่าท็อปโฟมันต้องนานมีโอกาสลุ้นแชมป์มาแผ่วปลาย
0: อ๋อโรม่าทุกวันนี้เป็นนี่ไงกาสเปรินี่อาจจะปลุกปั้นจนกลับมาแบบยิ่งใหญ่เหมือนตอนคุมอาตาลันต้านะ
1: เขาก็เคยหยิบท็อปโฟมาตลอดไงแต่ว่าอย่างว่าบางทีขุมกำลังมันไม่เยอะพออ่ะยังแพ้พวกอินเตอร์พวกนี้อยู
0: ่แต่ผมว่ากานาโชไม่น่าจะอยากย้ายมาโรม่าเขาแบบแกแบบก็คงอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกหรือไม่ก็ทีมใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวดูข้อความนิดนึงก่อนจะลาไปเพราะเดี๋ยวนี้อาจจะออกก่อนเพราะว่าจันหยองออหยองมาละเพราะว่าเดี๋ยวให้เตรียมตัวสำหรับภาคเกมจริงที่3อ่ะนะอันผมเก็บข้อความนี้บอกว่าขอความเห็นทั้ง2ท่านในการตัดสินใจคืนนี้ครับฟังไหนดีครับโอ้โหนี่สำคัญมากพี่บอลคุณ2691
1: ผมเที่ยงกินอยู่แล้ว
0: ไม่เอาแบบฝั่งที่จะได้ค่ากาแฟสิ
1: ก็ฝรั่งเศสมีโอกาสชนะมากกว่า
0: ผมมองเหมือนกันผมมองว่าอังกฤษเปลี่ยนทีมเยอะไปมันเรื่องของความเข้าใจกันในเกมวิธีการเล่นอะไรเงี้ยจะดรอปแต่ฝรั่งเศสองค์ประกอบโครงหลักมันยังอยู่นะครับอย่างแย่คงไม่น่าแพ้ใน90ไปอยู่ที่ว่าจะแย่สุดคือเสมอแต่ผมว่าเบียดได้แต่ว่าน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: นี่บอกน่าสนครับบอลโลกครั้งนี้เด็กน้อยของเรามีเจ็บหนักไหมครับมีกี่คนครับเช็คให้ด้วยค่ะจากคุณแฟนนอนวิลเลียมซาลิบาไง
1: เจ็บ
0: หลังน่าจะต้องพักยาวเลย3เดือนเป็นอย่างต่ำ4เดือน3เดือน6เดือน
1: บุกโยฟากานี่ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยลงตัวจริงแต่ว่าอีวันที่มันควรลงมันก็ไม่ลง
0: ใช่
1: ไม่รู้มันเจ็บหรือว่าอะไร
0: แล้วก็ไหนจะดีลไอ้นี้ด้วยไอ้แคนไลท์นี่ก็กำศึกหนักต่อเนื่องเพราะนั้นอาร์เซนอลนี่ก็หลายคนเลยแบบนัดเปิดฤดูกาลดูแล้วไม่มีเนี่ยซาลิบาเดแคนไลท์แล้วก็ซาก้าสูงโอกาสสูงเลยพี่บอลนะครับ
1: อาร์เซนอลเนี่ยซาก้านะห่วงสุดเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่อาร์เซนอลสุดๆลงไปแมนซิตี้ไล่มาก็เป็นเพราะช่วงซาก้าหายไปเนี่ยแหละ
0: ใช่นี่บอกว่าถ้าอังกฤษยิงนำจะเล่นอุดอีกไหมครับ
1: ก็ต้องไปถามทูเคิล
0: ผมว่าวันนี้ทูเคิลมันมาชดผมว่ามันบอกให้บุกทั้งเกมอ่ะเชื่อดิเพราะว่าดูตัดตัวลุกมา5คนอ่ะตัดมาแบบเหมือนกับจะให้แฟนบอลเห็นไงว่าบุกแล้วจะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อ่ะใน YouTube นะครับนี่บอกว่าเยอรมันได้ครอปมาคิดว่าดีขึ้นไหมครับโอ้ยผมว่าดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าครอปในมุมผมว่าโคตรเก่งอ่ะทั้งการสร้างทีมการสร้างระบบการแบบการมีจิตวิทยากับลูกทีมอ่ะ
1: ก็เป็นยังเตอร์เป็นสายเลือดใหม่ของอินเตอร์เล็กนะไม่ว่าจะเป็นพวกจามาสมูเซียล่าฟอร์ลินเวียสพวกนี้อายุยังน้อยอยู
0: ่
1: ก็เป็นกำลังสำคัญในอนาคตให้เวลาครอปประมาณสัก2ปีไปถึงยูโรครั้งต่อไปก็ยังมีพวกยูฟ่าเนชั่นลีกให้เตะอยู่ก็ดูแล้วจริงๆอ่ะชุดนี้ครั้งนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันไม่มีโชคอ่ะมันยิงจุดโทษแล้วก็ไปแพ้เขาไปเร็วนิด
0: อย่าง
1: น
0: ี้พี่บอลเป็นแฟนลิเวอร์พูลนี่จะเชียร์เยอรมันเพิ่มได้ไหมในฐานะแบบเจอกันคอปไปทำ
1: ก็ไม่ปกติก็เชียร์เยอรมนีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเจอกันคอปยิ่งไปคุมก็น่าจะเพราะจริงๆเชียร์ตั้งแต่ปี90แล้วที่ได้แชมป์โลกตอนนั้นเป็นยุคโรธามาเทอุส
0: ครับแต่ผมว่าแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะไปเอาใจช่วยเยอรมันกันเยอะนะเพราะว่าก
1: ็
0: ผูกพันกับเจอกันคอปอะขนาดผมไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลผมยังชอบคอปเลยแล้วยิ่งไปทำเยอรมันผมว่ามันก็น่าดู
1: แล้วเนี่ยฟุตบอลโลกเยอรมนีตกต่ำมา3สมัยติดต่อแล้วคล้ายกับอิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มาเลยนะแต่เยอรมนีก็ไปได้ไม่ไกลเลยนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มมาครั้งนี้ก็ตกรอบ32ทีมอีก
0: ใช่
1: มันดูแล้วมันผิดเพราะว่าเยอรมันก่อนหน้าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยพวกเขาต่ำสุดเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลทั้งนั้นเลยนะชิง3ปีซ้อน3สมัยซ้อนก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันไม่คุ้นอะเยอรมนีที่ตกต่ำตอนนี
0: ้ก็เลยต้องเบอร์ใหญ่อย่างคล็อปไงพี่ถึงจะเอาอยู่ต้องแบบคุณซื้อบิ๊กเนม
1: ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: นี่บอกว่าปาดหน้าเค้กจำดีมูดิกได้ไหมตอนนั้นก็ใช่ตอนนั้นมูดิกมิคาโลมูดิกไงปีกยูเครนจะมาอาร์เซนอลและเชลซีปาดไปด้วยวันนี้เรียบร้อยนี่มาสวัสดีค่ะคุณบอลคุณสนนะสวัสดีคุณประภาพันธ์ด้วยนะครับนี่บอกว่าขอข่าวฟอร์เรสต์หน่อยครับได้ใครบ้างโอ้โหฟอร์เรสต์นี่เสียเอเลดเดอร์สันไงก็เลยเห็นบอกว่า จะเอาไอ้นี่

0: กองมีข่าวเคอร์ติสโจนนี่ฟอร์เรส
1: ก็ได้เงินมาตั้งเยอะขายไปได้
0: ก็เอเลียแอนเดอร์สันร้อยกว่า
1: แต่ว่าโอลิเวอร์กราสเนอร์ผมว่าอันนี้น่าสนใจคือเขาทำทีมคริสตันพาเลทโดยที่แบบนักเตะนี่แบบปั้นขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ดูแล้วผมว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์น่าจะกลับมาได้นะน่าจะกลับมาแบบแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้ไปลุ้นแชมป์อะไรหรอกเพียงแต่ว่ากาสเนอร์นี่ผมยอมรับในฝีมือเลย
0: ผมดูให้ฟอร์เรสต์ใช่ปะฟอร์เรสต์นะตอนนี้นะตอนนี้ที่ได้เข้ามาแล้วมี
1: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์
0: Nottingham Forest แต่ผมว่าหลักๆเขาต้องดึงมอร์แกนกิฟส์ไว้ให้อยู่อะเพราะเนี่ยสำคัญ
1: น
0: ี่
1: ได้ชาลาเกอร์มิดฟิลด์
0: เทเวอร์ชาลาเกอร
1: ์เอ้ยของมิดฟิลด์ออสเตรีย
0: ของไลป์ซิก
1: ใช่ไหมของไลป์ซิกใช่ไหมเออใช่เอเบร์ไลป์ซิกนะครับ
0: ได้คนเดียวก็คือได้ชาลาเกอร
1: ์ฟรีเอเย่นด้วยนะ
0: มาตรงกลางมาแทนเอเลียดเดนสันแต่เดี๋ยวก็คงต้องดึง
1: เรียกคนแรกเลยชาลาเกอร์เนี่ย
0: นี่บอกว่าอ๋อที่โตนารีที่อาร์เซนอลไม่สู้เพราะค่าเหนื่อย 280,000 นั่นแหละก็เป็นค่าเหนื่อยที่มาโหลานนี่สเปอร์ยอมจ่ายนะนี่ครับนี่บอกว่าอยากดูโคเวนทรีปีนี้ในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเพิ่งขึ้นชั้นมาในรอบ30ปี
1: ใช
0: ่ๆโอเคอ่ะท้ายๆนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพคู่ชิงที่3ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสอีกรอบก่อนจะลากันไปนะเพราะว่าอาจารย์หยองก็มาสแตนด์บายแล้วนะครับก็หลายชื่อสิบตัวจริงนะครับฝรั่งเศสวันนี้ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาเป็นมาโลกุสโตแบ็คซ้ายเป็นเตโอวันดองเดสนะครับเซนเตอร์เป็นแม็กซองลาครัวแล้วก็อีไบมาโคนาเต้นะกองกลางมีเดียงดาบิโอแล้วก็เวเลนซาเอเมลี่ครับตัวลุกมีดิสเลดูเอเลยันเชกีแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่หน้าเป้าเป็นเคียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนอังกฤษนะครับประตูเป็นดีนแฮนเดอร์สันนะครับยังรับมีเอฟซีคอนซ่าจับคู่เซนเตอร์กับแม็กเกฮีนะครับแบ็คขวาจะเร็วคอนซ่าแบ็คซ้ายเป็นเจสเปนมีพี่ตัวรับเป็นเดย์แคนไรท์นะครับตัวลุกนะครับมีเอเซ่มอร์แกนโรเจอร์ด้านขวาบูโกโยซาก้าด้านซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นอีวานโชนี่นะครับ
1: ข้อความสุดท้ายนี่เป็นข้อมูลที่ให้ประเมินการตัดสินใจก็บอกว่าเวลาดีแคนไลท์สวมปลอกแขนกัปตันเนี่ยครั้งล่าสุดไลท์ได้เป็นกัปตันอาร์เซนอลแพ้บอลมัด 1-2 ผมว่าคืนนี้อังกฤษแพ้และยับด้วย
0: จากคุณ9479
1: คร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: วันนี้ดีแคนไลท์เป็นกัปตันเหรอ
1: เพราะว่าเฮลิเคนไม่อยู่ไง
0: อ๋อก็ชัดอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่มีทั้งเคทั้งจูดผมว่าตรงจุดนี้สำคัญนะก่อนให้ฟันธงสุดท้ายอังกฤษคิดสกอร์เลยสกอร
1: ์2 3แล้วกัน
0: ใคร3
1: ผมให้อังกฤษ3
0: เอ้าเราลังเลอ่ะตอนแรกเห็นบอกว่าฝรั่งเศส
1: ไม่ผมยังกี่แล้วเฮ้ยเผื่อฟุกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ผมให้3 2ฝรั่งเศสชนะโอเคอ่ะครบทั่วละนะครับเดี๋ยวต้องออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตีสี่ก็มีภาคเกมจริงที่3นะครับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับข่าวสารน่าจะประมาณนี
1: ้
0: ผลบอลก็เหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับหลักๆ ก็เริ่มจบแล้วไอซ์แลนด์ยังเหมือนเดิมนะครับวาลู10คนตำหลังเฟรมอยู่2-3นะฮะที่เหลือก็ยังไงเดี๋ยวผลฟุตบอลฝากช่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกข้อความนะนะครับทาง SMS ด้วยแล้วก็ทั้งใน Facebook ทั้ง YouTube บางอันไม่ได้อ่านก็ขออภัยนะครับวันนี้ที่บอลซีดีนั้นแล้วผมสวัสดีลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ใจแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: 30 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่าง

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: ดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกนะครับในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับเราจะก่อติดรายงานสดเกมนัดชิงอันดับ3ฟุตบอลโลก2026นะครับจากไมอามี่สเตเดียมอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสจะอยู่กับพี่บอมประพลวรรณหาผมยองสุภโชคนุ่มนิ่มนะครับไม่รอช้าครับไม่ฟังอีลาค่าอีลม ยิงไปแล้วครับโอ้โหเดคไลท์กับซัดอังกฤษนำไปแล้ว 1-0
3: ก็ยิงกระแป้งในที่3นะครับเป็นจังหวะปั่นโค้งจากหน้ากรอบเขตโทษนะครับไมเมนยองนี่ได้แต่ป้องกันด้วยสายตานะฮะขยับไม่ทันนะครับ
2: ได้แต่งแงะไปมอง
3: กล้องจับไปที่ประธานเป้นี่แหมทำหน้าเหมือนเหม็นอุจจาระนะคร
2: ับ
3: ทำหน้าบื้อโอ้โหโดนเร็วเหลือเกินสามนาทีเอง
2: ไม่ถึงไม่ทันไรเลยครับโอ้โห
3: นะครับมาไล่รายชื่อกันนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ฝั่งฝรั่งเศสนี่ก็เปลี่ยน7ตำแหน่งนะครับวันนี้มีไมเมยองผู้รักษาประตูครับแนวรับมีกุสโต้นะครับอีบายมาโกนาเต้มักซองราคัวแล้วก็เตโอนังเดสครับเปลี่ยนทั้งแผงนะดูจังหวะนี้ก่อนนะก็
2: กลมหน้ากลมตาคุ้มข้างยิงครับลูกนี้ฝรั่งเศส อยู่กันขวางกันอยู่ตั้งเยอะว่าก่อน
3: ส่วนตรงกลางครับมีวาเลนไซเอเมรี่คุมเกมคู่กับเดียงราบิโอครับตัวรุกเป็นเมคเคิลโนริเซ่นครับรายันแชกีดิสเรดูเอและก็หน้าเป้าเป็นกิริยานิบัปเป้ครับส่วนอังกฤษก็เปลี่ยนเจตำแหน่งเหมือนกันครับในทวายเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับแนวรับมีเจสเปนมาเกอีครับเอสทรีคอนซาแล้วก็จาเรลคอนซาครับตรงกลางใช้เดคแคนไลท์นะครับเป็นฟิวตัวรับคนเดียวนะวันนี้เล่น 4-1-4-1 นะครับตัวรุกอัดมาเตมตาศึกนะครับเหมือนประชดนะมาคัตแรดฟอร์ดเดเบรชี่เอเซ่มอร์แกนโรเจอร์นะวงเล็บย้ายไปเชลซีแล้วนะจ๊ะนะ117ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็บุคโยซาก้าครับหน้าเป้าวันนี้ใช้อีวานโทนี่นะครับแต่ไม่มีชื่อคอปปี้เมนูนะครับทั้งในตัวจริงและตัวสำรองครับเนื่องจากบาดเจ็บนะไม่รู้เจ็บการเมืองด้วยมันอยู่อาจจะบอกว่าไหนไหนไหนก็ไม่ให้มันเล่นแล้วก็ไม่ต้อยมันเล่นแต่มันเจ็บ
2: มีชื่อไว้หน่อยก็ได้หรอก
3: เออ
2: นะผู้ตัดสินวันนี้เป็นเฮซุสเวเนซุเอลานะครับจากเวเนซุเอลา
3: แหมชื่อเขาแต่งมา
2: เหมาะกับการอยู่ประเทศนี้เหลือเกิน
3: รักชาติน่าดู
2: แล้วก็ผู้ช่วย2ท่านเป็นฮอกเก้อูเรโกนะครับแล้วก็จูลิโอโมเรโนเวเนเหมือนกันส่วนวีอาร์วันนี้เป็นอามันโดบิยาเรียลนะครับจากสหรัฐอเมริกาไม่เป็นอันนั้นแอสซิสแตนต์ขออภัยอะไรรายงานผู้ช่วยก่อน VR อีกVR นี่เป็นเลโอดานกอซาเลสนะครับอูลไฟและอังกฤษมาอีกแล้วครับทางขวากระชากมาซาก้าเข้ามาตรงกลางเอเซ่จับไปอยู่เลยมาโทนี่ยิงฉลับโอ้โห
3: โอเคเข่าเลยคุณติ๊ก
2: เอาไปโทนี่แรดฟอร์ดดีกว่า
3: แรดฟอร์ดมาโทนี่มันก็โกรธแล้ว
2: หรอเฮ้ยถักคอนโรมางง
3: อุตส่าห์ถักผมมาซะหร
2: อจับบอลลงครับซัดลูกนี้ไปแฉลบบาโลกุสโต้นะครับ
3: ผ่านมา 4-5 ทีแรกนี่อังกฤษบุกใส่อยู่ข้างเดียวเลยครับโอกาสยิงประตูนี่มี 2-3 ครั้งก็ทำได้1ประตูแล้วโอ้โหวันนี้พี่ไมค์ไทสันผมน้ำลายยืดเลย
2: เอาไมค์เบนยองนะ
3: โอ้โหน้ำลายกระช็อกเลยเดี๋ยวด่าเพื่อนร่วมทีม
2: ก็เรียกว่าเป็นเกมของคนอกหักพักบ้านนี้นะครับมาตกหักมาจากรอบรองชนะเลิศทั้งคู่
3: วันนี้สวยโปรแกรมกับตันทีมนะฮะเดคแคนไลส์นะ
2: ครับแล้วทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยวะได้ยินแต่เสียงสาวไม่ได้ยินเสียงตัวเอง
3: เอ้
2: ามาแล้วโอเค
3: ครับ
2: จูนกันอยู่เนี่ยฮะแหมท่าจูนนี่ก็เซ็กซี่เหลือเกิน
3: ดีนะมันมีปุ่มเดียว
2: ไ
3: ม่มีสองปุ่ม
2: เอ้า
3: ครับ
2: เอ้าลุยเข้ามาครับอังกฤษในเขตโทษทางขวาแตะคืนมาเอเซ่ยิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหบุกเป็นน้ำเป็นเนื้อดีเหลือเกินอังกฤษช่วงแรกเอาฝรั่งเศสได้บอลแชคีแทงครึ่งสนามครับเอ็มบัปเป้โอ้โหติดนิดเดียวครับมาเกือบหลุดเดียวครับกิเลียนเอ็มบัปเป
3: ้วิ่งช่องดีมากครับเอ็มบัปเป้ครับแต่อังกฤษนี่กองหลังเร็วนะครับเจสเปนนี่วิ่งเร็วมาก
2: วันนี้นี่รับรองเพื่อนๆ เนี่ยปั่นเอ็มบัปเป้แน่นอนครับเพราะว่าลุ้นดาวซันโวอยู
3: ่ส่วนเคนไม่เอาแล้วนะ พอยิงไป6ลูกตามเป้อยู่2เคนแอสซิสต์ด้วยใช่ไหม
2: เคน 6.6 เอ็มบัปเป้เนี่ย8เท่าเมสซี่แต่ว่าแอสซิสต์3เมสซี่แอสซิสต์4ฮะแรดฟอร์ดครับไหลต่อเข้าเขตโทษเอเซ่เอเซ่ใหญ่เอาโดนขาดขาล่วงลงไปครับโดยมาโลกุสโต
3: ดูไม่ได้ตั้งใจนะครับจังหวะกุสโตเดินมาแล้วก็เอเซ่สะดุดขาครับพอดี

0: เนี่ยขาหลังขาหลังโอ้โหเหยียบ
1: เ
0: ข้าไปที่ข้อเท้าคนรีไปขอโทษเหมือนกัน
1: คนหรือแมวมีขาหลังด้วยขออนุญาตจิบกาแฟไปด้วยฮะง่วงเลย
0: เดี๋ยวจะสลบคาไม้ซะก่อนอ่ะเป็นฟรีคิกของอังกฤษนะครับนาทีที่9แล้วครับได้ฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็ให้เดคแคลไลส์นะครับมาเปิดลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับ
1: วันนี้นี่ยึดปลอกมานะ
0: ใส่ปลอกนะฮะปลอกไถแน่นอนนะ
1: ปลอกแขนนะ
0: ก็เป็นนักเตะอาร์เซนอลนะครับคนที่2นะครับต่อจากโทนี่อาดัมนะครับที่สวมปลอกแขนทางแข้งกิจในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร
1: ์ครับนี่ไกลกว่าเตะมุมเข้ามาประมาณ39ครับไลฟ์เปิดไปลูกนี้มงทิ้งออกมาโกนาเต้ว่าที่นักเตะใหม่ของเรอัลมาดริด
0: นี่ไหลนี่เด่นเหลือเกินนะ
1: เมื่อกี้ยังพึ่งขึ้นไปเตะฟรีคิกอยู่เลยครับนี่ลงมาไล่เก็บบอลแดนหลังหายป่วยแล้วครึก
0: หลังจากที่ไปรับประทานส้มตำนะแล้วก็ท้องเสียไปโอ้ท้องเสียเลยพักไป3วันนะไม่ได้ซ้อม3วันดีกันไล
1: ฟ์เป็นผมก็ไม่ซ้อมหรอกครับส้มตายเลยโอ้ท้องเสียนี่หมดเรี่ยวหมดแรงเจสเปนทางซ้ายเอเซ่ช่วยไปวิ่งไกลๆกันหน่อยครับคล้ายกันเหลือเกิน
0: อังกฤษนี่ชิงที่3มา2ครั้งนะแพ้รวดเลยนะฝรั่งเศสนี่ชิงมา3นะครับได้ที่3ไป2หน
1: อังกฤษนี่ก็ชิง90ใช่มั้ยแพ้อิตาลีแล้วก็98
0: 1
1: แพ
0: ้18
1: เอ้ย12018 2018นี่แพ้เบลเยียม
0: ครับว่าขนาดที่3ยังไม่มีวาสนา
1: แต่วันนี้ชนะนี่จะเป็นผลงานในฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกนะครับเอาเข้าไปนั่นแต่ว่าฝรั่งเศสขึ้นมาทางซ้ายปาดมาลูกนี้หมาแย่ได้หน้ากรอบเขตโทษยังเก็บได้แช็กยิงติดเซฟดีเนนสันครับทุบทิ้งออกมายังไม่พ้นเซเมรี่ยิงติดบล็อกฉลับเข้าซองเฮเดอร์สัน
0: หลังผ่านไป10นาทีครับฝรั่งเศสเริ่มจับจังหวะเกมได้แล้วครับนี่จังหวะยิงไกลครับของแชกีมันไม่หนีมือนะ
1: ยิงเฉียววันท้ายมาร์กไกอีไปเลย
0: ดีโน่ก็เสียบได้ครับ
1: เปิดมา10นาทีนะครับเกมนัดชิงที่3นี่มีประตูไปแล้วเห็นผังการเล่นเห็นตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนี่ก็ดูแล้วประตูเยอะแน่เกมนี้ดูท่าทาง
0: ใช่ฝรั่งเศสนี่จัดตัวรุกลงมา5คนนะ
1: เออแล้วฝรั่งเศสนี่ก็เปลี่ยนเซตเตอร์คู่เลยเอาแทงลูกอีกแล้วครับไปทางขวาลูกนี้ซาก้าล็อกเข้าซ้ายยิง 2-0 โอ้โหกองหลังฝรั่งเศสรั่วเป็นน้ำแต่หันไปมองไลแมนแล้วยิ้มเจริญเกิดอะไรขึ้น
0: เอาจานยิ้มเจริญจริง
1: ตาย
0: แล้วหน้าแบบเจียนมาก
1: ซาก
0: ้าโอ้โหรอดไปนะเตโอนะจังหวะนี
1: ้โอ้ล้ำครับล้ำ
0: เป็นจังหวะที่เตโอแอนเดสนะครับยิงแต่งไม่ดีครับแล้วสกัดบอลพลาดแล้วก็เป็นซาก้าที่หลุดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงมุมแคบเข้าไปแต่ยืนยันกับล้ำหน้า
1: ฝรั่งเศสมาครับโอลิเซ่ในเขตโทษเกี่ยวไม่ติดโอ้โหเอ็มบัปเป้ให้มาเอาเกมลุกล้วนๆครับวันนี้นะไม่มีแท็กติกอุดเอิดอะไรกันให้กวนใจครับดูแล้ว
0: เจอเจดีน่าเล่นอย่างนี้ก็จบไปแล้ว
1: เอา
0: ไม่เห็นต้องคิดมากเลยโอ
1: ้นี่ผมมองว่านี่เป็นกุศโลบายแผนอันแยบยลของทูเคิลนะ
0: ทำไมครับ
1: ไม่ใส่ชื่อเมนูเนี่ย
0: ใช่ผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกันคิดเหมือนพี่ไหมลองพูด
1: ไ
0: หม
1: แต่ว่า
0: คิดยังไง
1: แต่ว่าเขาอธิบายเหตุผลมาแล้วเมนูมันเจ็บแต่บอกว่าเกิดมีชื่อแล้วไม่ให้เมนูลงรถได
0: ้แล้วถ้าให้ลงอ่ะ
1: ลงเกิดเล่นดีโดนอีกเพราะฉะนั้น
0: ทั้งคืนทั้งล่องไอ้นูมึงเจ็บดีกว่านะ
1: เออจบๆไป
0: เออผมก็อยากดูเหมือนกันว่าทุกคนจะทำไงวันนี้นะกลายเป็นว่าออกไม่ออกหัวออกก้อยออกกลางอ
1: ่
0: ะก็คือแบบก็เซฟเซมสองฝ่ายนะเมนูก็ไม่ต้องมาเล่นให้แมนยูลุ้นให้เสียวเล่นกองกลางที่ไม่ค่อยจะมีใช้
1: เ
0: ลย
1: มาสักครู่นี้กล้องจับไปเดียเดชองนะครับจะคุมฝรั่งเศสนัดสุดท้ายด้วยนะครับจะอำลาแล้วไปพร้อมกีสเตฟองเลยนั่งหัวชนกันอยู่เมื่อกี้นี
0: ้โอ้ผมก็เปลี่ยนงานเฮ้อ14ปีแล้วประธานเป้ก็รู้งานนะก็มีโพสต์อำลาเจ้านายก่อนเกมนะบอกแม่เสียดายนะครับเราแชมป์โลกมาให้ไม่ได
1: ้โอลิเซ่ครับโยกตัดเข้าในหน้ากรอบเขตโทษแม่เชสเปนครับตามทีโอ้ดีครับโดนชนความลงไปลักคัวนะครับตามขึ้นมาฟาวโทนี่ถึงหน้ากรอบเขตโทษอังกฤษเลยครับ

0: ไปคอยดูจังหวะที่สก้านำหน้าทีโอ้โหเต็มตัวเลยฮะ
1: ประมาณหนึ่งช่วงตัวเต็มโอ้โหสแกนใครสแกนซาก้ามาเนี่ยไม่เหมือนเลย
0: อย่าไปซูมใกล้ดิให้ดูไกล
1: พุงป่องก้นแอ่นนะดูรูปในกราฟิกตอนล้ำหน้าเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: อังกฤษลุยขึ้นมาใหม่นะครับเอเซ่ชิงกันสั้นๆเอเซ่อ่ะปล่อยจะให้โรเจอร์สนะครับโดนดักไว้ได
0: ้เรียกว่าโรเจอร์สิเรียกว่า117ล้านปอนด
1: ์โรเจอร์117มาเลยครับฝรั่งเศสนะครับคืนมาทางซ้ายเตโอโยกเข้าในแหมไม่มีเพื่อนครับต้องวนกลับไปใหม่ดูเอดูเอยิกยักยิกยักยิกยักยิกยักสับสับสับสับครับหลุดถึงเส้นหลังปาดเลียดเข้ามาโอ้โหเตะทิ้งออกไปเดมาร์เกี
0: ข้างในนี่ตัวนะบนฝรั่งเศสมีน้อยไม่น้อยครับมีโอริเซ่เป็นเป้าอยู่คนเดียวครับโผล่กรีกนี่อยู่เพียบเลย
1: มาครับฝรั่งเศสไหลต่อสุดเส้นยอดเข้ามาครับเตโอเอร์เดสอันโทนี่นะครับลงไปช่วยด้วยนี่เพื่อนร่วมทีมกันนะเนี่ยเตโอเอร์เดสกับอันโทนี
0: ่ใช่ได้อยู่ซาอุด้วยกัน
1: ครับ
0: ที่นี่มาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะไม่มีปีไม่คุยเลยแล้วคือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยถูกก็ไม่ค่อยได้เรียกใช้งานเขานะ
1: ใช่
0: แต่เวลาถึงถ้าตัวบอลโลกนี่มา
1: เฉยมาไงก็ไม่รู
0: ้เอ้าฝรั่งเศสก็ดูอ่องๆนะมัน
1: บอลมันอยากกลับบ้านกันหมดแล้วดูท่าทางเหมือนคนภาคเลยตอนนี้ตาปรือไปหมดแล้วเซย์เมรี่ครับคืนมาตั้งกันใหม่ราบิโอทางขวานะครับมาโลกุสโตให้โอลิเซ่วันนี้นี่มายืนฝั่งถนัดนะครับบอลโลกครั้งนี้ส่วนใหญ่โดนจับไปเล่นข้างในเล่นกับกุสโตไม่ชิงครับโอลิเซ่ช้าโอ้โหเชสเปนพยักขย่ำเหยื่อครับเชสเปนเตะเข้าไปโอ้โหขยันเลิกเกิน
0: นี่นักเตะอังกฤษดูมุ่งมั่นมากนะครับตัวที่3ก็เอาแล้วครับตอนนี
1: ้
0: เอามาปลอบใจซะหน่อย
1: เอาว่าให้เจ้านายอย่างทูเคิลเนี่ยออกจากทัวร์นาเมนต์แบบเป็นแผลน้อยหน่อย
0: นึกว่าจะให้ออกไปเลย
1: ก็ถ้าวันนี้แพ้แบบดูไม่เจอจริงแล้วก็อยู่ยากเหมือนกันนะบางทีนะ
0: แต่ว่าพอดีอ่ะผลงานเขามันเข้าเป้าไงเพราะสม
1: า
0: คมฟุตบอลอังกฤษเขามีเงื่อนไขกันนี้ตามข่าวนะ
1: ครับ
0: บอกว่าถ้าจบแค่รอบ8ทีมเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันหลังทัวร์นาเมนต์ว่าเอาไงแต่ถ้ารอบรองนี้ก็ไปต่อเลยยูโร2028ต่อเลย
1: แหมแต่มันตกรอบรองแบบเฮ้หน้าเข่งของเขาร
0: ูปแบบที่แพ้มันไม่แหมมันน่าตะขิดตะขวงใจ
1: มันเป็นยังไงหน้าตะขิดตะขวงใจ
0: คือมันน่าสงสัยว่าถ้าเกิดมันไม่ถอยไปอุดอ่ะผลอาจจะเปลี่ยนก็ได้คุณเคยเห็นบอลบ้าอะไรอุดตั้งแต่ทีที่56นำแค่ลูกเดียว
1: ก็ยังคงถูกพูดถึงจนทุกวันนี
0: ้เออเขาก็พยายามแก้ตัวนะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวกองหลังลงไปอ่ะเกมมันก็เป็นรองอยู่แล้วเขาก็แค่พยายามจะปรับช่วยลูกทีมจะเอากองหลังไปช่วยปิดช่องว่าง
1: ก็มีบอกว่ากองนักเตะถอยไปเล่นเกมรับมากเกินไปก็เอากูเปลี่ยนกองหลังลงไปทั้งนั้น
0: เขาในความหมายก็อาจจะหมายถึงว่าไม่อยากให้ถอยขนาดนั้นเกมรับ
1: ก็สั่งสิฮะยั่วทำไมก็ไม่รู้ไม่ได้เชียร์อังกฤษซะหน่อยเอาพลิกไปอีกแล้วครับปิดซาก้าครับไปครับเขตโทษทางขวาซาก้าล็อกเข้าซ้ายยิงแฉลบโอ้โหลาครัวซะครับเป็นคนสุดท้ายที่พลิกมาดักเอาไว้ได้ครับยังเป็นเตะมุมอังกฤษนะครับ
0: ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสอาจจะโดนหลายลูกนะหลังรั่วๆนะเพราะเปลี่ยนแผงหลังทั้ง4คนเลยนะครับวันน
1: ี้ใช่นี่ซาก้าลูกนี้ไม่ล้ำนะครับแต่ลาครัวนี่พลิกตัวเร็วครับยืนเท้าขวามาสกัดไว้ได
0: ้ซาก้าวันนี้ก็ดูคึกคักเป็นพิเศษนะครับที่แล้วไม่ได้ลงตัวจริงนะ
1: ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
0: เขามีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแล้วลงมาก็ไม่ค่อยดีแล้วผมว่าตัวโทมัสทูเคิลเขาชอบมอร์แกนโรเจอร์นะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล
1: ้ววันโทนี่กับลาครัวครับเล่นตบแปะกันอยู่ข้างในกรอบเขตโทษเอกไลส์เปิดเข้าไปขึ้นไปมงเอาเข้าไปเลยครับโอ้โหคอนซ่าครับอังกฤษนำ 2-0 นาที18
0: ว้าจี๊บ
1: น้ำแมวก็มาเลย
0: เสียงแห้งหน่อยนะโอ้โหต้องแมวมี ขึ้นเพจฟีฟ่าหวานเจี๊ยบตอนแรกเฮ้ยเพจปลอมปะวะ
1: อุ
0: ดของจริง
1: อุดอย่างนี้อังกฤษก็หวานเจี๊ยบ
0: เออนะครับนาทีที่19นะครับเอสซีคอนซาของอังกฤษขึ้นนำฝรั่งเศสไปแล้ว 2-0 นะโอ้ประธานเป้บอกอะไรวะเนี่ยเดชบอกเอาหน่อยเว้ย
1: กีเซฟองผู้ช่วยนี่ถึงกับผมร่วงทีเดียวโดนลูก2เข้าไปเนี่ยดูครับเซตพีซนี่ครับโอ้โหคนตามนี่เป็นลาวิโอเลยครับโดนสลัดนะครับ
0: นี่ฮะอู้นี่ตัวสูงทั้งคู่นะแต่จังหวะขึ้นของคอนซ่านี่สูงกว่านิดนึง
1: คือประกบกันอยู่แล้วคอนซ่าออกตัวนี่ลาวิโอไม่ทันนะครับ
0: เมียนยองนี่ท่าเดิมครับเหมือนประตูแรกฮะ
1: เออ
0: ไม่รู้จะป้องกันยังไงโอ้โห
1: มันไปจ้อง
0: มันเสียบโคนเสาเข้าไปเลยมากก่อนเซฟเดอะคิงนะ
1: มีนักลบเลยไอชุดโซโซครับชุดเกาะโซโซอ่ะ
0: เคนบอกลุงนี้กูไม่ลงแดงนัดที่แล้วเล่นกันดีขนาดนี
1: ้โอ้แต่เท่าที่เห็นใน20นาทีแรกนี่เกมรับฝรั่งเศสนี่ดันลายสูงด้วยนะครับโดนแทงหลุดมา 2-3 ครั้งเลยครับแล้วโดนจนได
0: ้โอ้โหเลเทะ
1: โดนได้ฟรีคิกครับลูกนี้ฝรั่งเศสมาโลกุสโตนะครับ
0: คู่นี้เจอกันในฟุตบอลโลกมา3ครั้งนะครับเป็นอังกฤษชนะ2ฝรั่งเศสชนะ1นะครับก็ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะ
1: ครับ
0: รอบควอเตอร์อะไรครับฝรั่งเศสชนะ 2-1 วันนี้ก็ถ้าชนะก็จะเป็นการล้างตานะครับแต่มันเพิ่ง20นาทียังไง
1: ลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาครับเตโอแอนเดสแต่ว่าก็เล่นได้ก็ล้ำอยู่ดีครับลูกนี
0: ้ไม่ได้เลย
1: ทำไมฮะ
0: ต้องเปลี่ยนกองหลังลงแล้วล่ะหลังทั้ง2ลูกมีไหม
1: คุณนี่ก็ไปจังทีมจังแทงเขาโอกาสยิงนะครับอังกฤษ5เข้ากรอบ2นะครับได้2ประตูไปเลยครับขณะที่ฝรั่งเศสนี่ยิง3เข้ากรอบ1โอ้เดเบเล่ครับแม่ลูกนี้เอาเพย์5มาด้วยดีกว่า
0: เหงา
1: เออนั่งข้างสนาม
0: เชิญจู๊ดมาเล่น
1: ก็เลิกติดเกมแล้วนักเตะบันลงดอไปแล้วนะครับอุสมานเดเบเล
0: ่วันนี้เป็นยาเมาในติดเกมบอลโลกยังเล่นอยู่เลย
1: นี่มีข่าวว่าเกมรอบรองนี่ไปเสนอปรับแทคติกในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วเพื่อนไม่เอานะครับเดเบเล่เพื่อนบอกไม่เห็นด้วยแม่อย่าดีกว่าอะไรทำนองนั้น
0: โอ้ไม่ไว้หน้าเลยอ่ะ
1: นี่นักข่าวฝรั่งเศสนี่ก็รู้ดีครับเหมือนเข้าไปอยู่ด้วยอ้าวไหลลูกนี้เอเซ่โทนี่ในกรอบเขตโทษนะครับบังยังบังอยู่เจอโกนาเต้โทนี่ตวัดเข้าไปสลับครับแต่ว่าก็มีล้ำหน้าไปแล้วเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศสจะเร่งเลยครับตบโดนไป2ลูกเลยครับ20นาทีแรกมบัปเป้ต่ำลงต่ำมารับบอลนะครับให้มาดูเอเดซารีดูเอข้ามออกมาขวาครับเชกียุกยักยุกยักแม่แกยุกยิกดีเหลือเกินครับกุสโตโอลิเซทางขวาเลยครับฝรั่งเศสยังเจาะไม่ได้ครับถ่ายกลับก็ไปตรงกลางใหม่ราบิโอโยกไปซ้ายโดนไล่ครับเตโอต้องคืนมาราบิโอขวางกลับมาขวาใหม่ครับมาโลกุสโตหาช่องเข้าอยู่นะครับไปมาโอลิเซ่กระชากโอลิเซ่จิ้มเข้าในแชกีมีตัววิ่งแชกีวนรอบตัวเอง1รอบทำไมก็ไม่รู้ครับ
0: หาเพื่อนไม่เจอ
1: วนรอบเอ็มบัปเป้นากรอบเขตโทษเอาว่างครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงครับหลุดกรอบไปนิดเดียว
0: ปล่อยแบบนี้ไม่ดีนะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยครับไม่มีใครเข้านะครับลองปั่นเทคนิคของเดคแคนไลท์แต่บอลไม่โค้ง
1: จังหวะวางเท้านี่เท้าซ้ายมันปืดไปนิดนึง
0: เออมันเสียหลักพอดี
1: แต่ดินเฮเดอร์สันนี่ตะโกนบ่นเพื่อนเลยครับว่าเฮ้ยปล่อยได้ยังไงเอาไฮเดชันเบรกครับวันนี้ที่ไมอามี่นี่แดดดีซะด้วย
0: มีข้อความนะบอกว่า ปกติไม่ค่อยชอบทูเคิลนะฮะแต่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้เมนูนะครับเพราะว่ากองกลางอย่างไรเอลเลียตเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากนะครับ
1: ครับ
0: ร่างกายแข็งแรงกว่านะครับก็เรียกว่าเบียดยากเลยสองคนนี้นะฮะนั่นแต่ที่ดีต้องซ้อมไปต่อให้โค้ชไม่ใช้อะไรวะตัวจริงอ๋อต่อยคนไม่ใช้ก็ต้องซ้อมนะฮะดูอย่างดาวิดลาย่าดิถุงมือนะครับสับสมัยยังเป็นสำรองเลยนะแล้วมีฟันธงด้วยว่าเคสเมนูนี้ไม่น่ากลับมาได้แล้วนะต่อยโค้ชทีมชาติไม่ใช่ทูเคิลก็ตามนะนี่จากคุณ 99 นะ
1: แต่ตอนที่เซาเกต ใช้เล่นยูโร2024ก็เมนูก็ได้เล่นนะใช่ไหม
0: ใช่ครับจริงตัวจริงด้วย
1: อ้าวแฟนบอลกลับบ้าน

0: นะครับตอนนี
1: ้ไม่ฮะไปปัด Tinder
0: ฮะอ๋อว่างขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ว่างมันมีสถิติมาเว้ยปล่อยช่วง Hydration Break 3นาทีเลยเป็นช่วงที่คนใช้แอปหาคู่มากขึ้น 25%
0: มาหาอะไรนำบอลเนี่ยนะ
1: มันใกล้เลยคนเยอะๆเลย
0: อ๋อเผื่อเจอเผื่อเจอเดินไปหาได้เลย
1: เนี่ยใต้หลังคา
0: อ๋อเออเว้ย
1: คุณลงเล้งบอกว่าอังกฤษน้ำก่อนเฉยหยองบอมเวลาปกติบอกอังกฤษรีบเตะรีบกลับแมนยูเริ่มเตะแพ้อีกแล้วลงเตะอุ่นเครื่องไงวันนี
0: ้โอ้ยเขาตัวไม่เต็ม
1: โดนเล็กแฮมไปศูนย์หนึ่งว่าเสียฟอร์มขึ้นหลังเอาเด็กลงมาด้วย
0: นี่วันนี้อุตส่าห์เรียกว่ากินเอาเลิกเอาชัยไปแล้วนะ
1: กินอะไร
0: กินเล็กแห้งมาต้มยำ
1: เล็กแห้งมากินเล็กแห้งก่อน
0: เอออ
1: ุตส่าห์เสียตังค์ซื้อสมาชิกดูแพ้เลยมาชิงกันยูทีวีไงไม่แพงนะใครอยากดูมันยูทีวีนี่ปีละ200 กว่าบาท
0: เมื่อสักครู่นี้ลูกแรกของกรีฑานี่ฝรั่งเศสกำลังจะโต้ขึ้นไปนะแล้วไปเสียบอลกลางทางครับดีแกไลสตัดได้ลากมายิงส่วนลูก2นี่ต้องบอกว่าคอนซ่าสลัดการประกบของลาบิโอได้ดีนะครับวิ่งชิงยังว่าเข้าไปหาบอลขึ้นได้ก่อนนะครับ
1: นี่จูดก็เลิงล่าจูดเบลลิงแฮม
0: บอกดีไม่เหนื่อย
1: เช่นเดียวกับโกไข่นะฮะโทมัสทูเคิล
0: จะเปลี่ยนไปเรียกโกไข
1: ่เขาเรียกตอนนี้แถวไทยแถวบ้านเราเรียกกุนซือหัวไข่
0: อังกฤษนี่หลายหัวนะกุนซือเนี่ยมีหัวผักกาดมีหัวไข
1: ่หัวแกขาวเลยเป็นไข่ต้มครับก็กำลังจะกลับมาลงสนามแล้วครับมาเตะทั้งสองทีม
0: หัวขาวเหมือนไข่ปอก
1: วันนี้หล่อเลยครับเดคันไลท์หนึ่งแอสซิสต์หนึ่งประตูไปแล้วอันนั้น
0: ใครวะเนี่ย
1: แฟนเลคคอร์ส
0: เออแต่ว่ากล้องมุมกล้องที่บอลโลกที่อเมริกาคราวนี้นี่สนนิ่มกันนะมีมุมกล้องใหม่ๆมามีโบกเขาเรียกอะไรนะโบเก้เหรอ
1: ใช่
0: หลังละลายเลยว่าลาลิก้านี่นำเข้าเลยนะไอ้มุมกล้องแบบนี้นะ
1: กล้องแผงไอ้กล้องแบบนี้กล้องกระจก
0: เออละลายหลังใช่ไหม
1: อเมริกาเขาถนัดอยู่แล้วจับแฟนบงแฟนบอลอะไรเงี้ยดีไม่มีคิสแคมด้วย
0: เอาว่ากันต่อครับ25นาทีผ่านนะครับเกมชิงที่3ฟุตบอลโลกที่ไมอามี่อังกฤษนำฝรั่งเศสอยู่ 2-0 แหมเห็นรายชื่อก่อนเกมนี่ฟังเซียนสนกับโปรบอลเมื่อสักครู่นี่บอกความเห็นใน SMS เนี่ยไปในทางเดียวกันว่าฝรั่งเศสหวานจี๊ด
1: ที่ไหนได
0: ้ฮะโดนไป2แล้ว
1: อาจจะลืมดูแนวรับฝรั่งเศสเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่ยกชุดดูที่เล่นกันก็ดูอ่องๆอยู่นะ
0: ครับอังกฤษได้ครองบอลนะครับกลับไปตั้งกันใหม่ที่แดนหลังคอนซ่าให้คอนซ่าเรียกชื่อยากเลยสองคนยืนฝั่งเดียวกันดีต่างหากเอเซ่ครับวันนี้เนี่ยถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางมาเชื่อมกับเดคันไรส์นะครับ
1: ก็เป็นพวกสัตว์พัฒน์ประโยชน์นะครับเอเซ่มิดฟิลด์ตัวกลางได้เบอร์10ได้ริมเส้นก็ได้
0: เนี่ยเหมือนวันนี้เนี่ยเล่น 4-1-4-1 ด้วยซ้ำนะอังกฤษนะ
1: ใช่ตอนนี้ไงจะอยากให้บุกไงทูเคิลบอกอันนี้จัดให
0: ้ประชดนี่หว่า
1: เต็มเลยไหมตัวลุกไป5คน
0: ทูเคิลบอกประชดอะไรไม่รู้รู้แต่ประช่อน
1: เล่นเองตกเองพุกอะไรวะ
0: ช่วยกันทำมากิน
1: อะไร
0: ก
1: ัน ช
0: อ
1: ต
0: ละ
1: เออ
0: โอ้โหพี่เสียสะบัดคอยดักแกล็กยังอยู่ไหมเนี่ย
1: ยังอยู่ยังอยู่ก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ป
0: โอ้หลอดขาไปทีละโรเจอร์แต่ว่าโดนดักเอาไว้ครับเซเมรี่แทงมาไหลต่อเอ็มบัปเป้ตะวัดลูกนี้สกัดจากเส้นโอ้โหบังออกหลังเว้ยเกย์ครับแม่ไปขวางไว้ที่เส้นนะครับแล้วบอลปิ้นออกหลังเป็นเตะมุมครับของฝรั่งเศส
1: เริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับแนวรับอังกฤษครับเผลอไม่ได้ครับกล่าวว่า
0: ตามอีกแล้ว
1: โอ้โหจานเดินแอคเลยยกทงแล้วแอคเลย
0: โอ้โหขาขวา
1: เดียวปลายเท้า
0: ตัวอะไรอยู่ข้างหลังครับแต่ขายื่นออกไปครับเอ็มบัปเป
1: ้เก๋ยแกก็สมาธิดีนะมันสกัดยากนะเอ๊ะจะหม่งก็ไม่ถนัดเอาไงดีวะใช้ไหลแล้วกันแต่แล้วก็ปล่อยบอลออกหลัง
0: แล้วน่าจะมีนกเสียงนกหวีดขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่เก๋ยแกเลยไม่เล่นต่อฝรั่งเศสขึ้นทางซ้ายครับโอ้โหอึกใคร เทน้ำตก
1: อูดอูด
0: กินน้ำเป็นอูดเลยครับตอนนี้ผู้บรรยายร่วมผมขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับฝรั่งเศสนี่ข้างหน้าแน่นไปหมดลาครัวโคนาเต้กูสโตโดนแย่งเชสเป็นเชสเปนโอ้โหบัมครับกระเด็นไปเลยลูกเทศไม่ฟาวด้วยทั้งหาก
1: ดาบท้ายเจลาบิโอครับชนกลิ้งเลย
0: อ่ะเพิ่งฟังเพลงเลดี้บัมมาบนรถลาบิโอบอกสับมาเลยครับโดนจิ้มยังหนุนมาใหม่โอ้โหยิกยักยิกยักเอ็มบัปเป้ครับปากตากข้ามออกมาขวาลูกนี้ลึกกุโซยังได้นะครับคืนไม่ตั้งกันใหม่ที่โอลิเซ่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาโอลิเซ่ลากขวางไปเรื่อยๆครับออกไปทางซ้ายใหม่โยกมาให้มาหน้ากรอบเขตโทษโอลิเซ่งัดเข้าปะโดนมงสกัดเอาไว้ครับโอ้โหเกยิงยืนตำแหน่งดีครับ
1: อันตรายมากครับจังหวะตักบอลข้ามแนวรับโอลิเซ่แต่โชคดีเมื่อสักครู่ที่เกยิงอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
0: โอลิเซ่นี่เท่าไหร่5แอสซิสต
1: ์
0: แล้วก็หยุดไปเลยหยุดไปดานแล้วนะ
1: ให้รอบรองนี่เจอสเปนนี่หายไปเลย
0: วันโทนี่ครับวางออกมาที่เอเซ่ทางซ้ายมีโอลิเซ่ครับเอเซ่โอลิเซ่ลาลายเซ่บัปเป้ดูเอ้โ
1: หดีเดเบเล่ไม่ลงอีกคน
0: เออเอเซ่อ้าวย้อนหลังครับโอ้เพื่อนคืนไม่ดีแล้วฝรั่งเศสลุยขึ้นไปข้างหน้าเอ็มบัปเป้บังเอ็มบัปเป้จะหลบ3โอ้โหใจคอดีแคนไลซ์บอกเร็วไป10ปีพี่เนี่ยดีแคนไลซ์บ่นเพื่อนเหมือนกันนะครับว่าแหมไอ้เอ็มบัปเป้มันได้บอลในกรอบเขตโทษมันอันตรายนะครับอย่างดีลงไปช่วยซ้อนทัน
1: มีสบายนะครับไลเล่นตัวรับคนเดียวฮะวิ่งไปสิเนี่ยดูเพื่อนชายดิโอ้โหน่าจับประเคข่าวเลย
0: อังกฤษก็ค่อยๆหาช่องเคาะบอลขึ้นมานะครับไม่รีบแล้วครับเพราะว่านำ2ลูกแล้วนี่แรดฟอร์ดนะครับวิ่งทำทางดีแคไลท์ไม่ได้มองครับแรดฟอร์ดบอกโอ้โหตีรถฟรีเลย
1: ไม่มีใครมองแล้ว
0: ฮะยิงเป็นลูกแล้วนะใช่ไหมบอลโลกครั้งนี้
1: เนี่ยกลายเป็นว่าพอเมนูไม่ได้ลงนัดเนี่ยนะก็กลายเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ฟุตบอลโลก1958ที่ไม่มีนักเตะแมนยูในเตะเนี่ยได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวทีมชาติอังกฤษนะ
0: เออเอ้าแรดฟอร์ดนับดิน
1: ี่เขาก็ถามกันแรดฟอร์ดนี่นับ
0: เออ
1: BBC ก็ทั้งคำถามกันเออ
0: ยังเป็นสัญญาอยู่กับแมนยูไง
1: เออแต่เขามานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขามาในฐานะนักเตะบาร์ซ่าหรือเปล่าม
0: ีได้ข่าวไม่ยอมไปตุรกีด้วยนะ
1: ไปทำไมอ่ะ
0: ไปอยู่กับทอสซา
1: เงินมันได้น้อยกว่าสิ
0: เออ
1: แรดฟอร์ดนี่แฟนแมนยูก็ทำใจฮะเลี้ยงต่อแน่นอนนะดูทรงนั้น
0: ครับเอาอยู่กับคาริกอาจจะดีก็ได้ครับ
1: ไอ้ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่ามันอยู่มีปัญหาตัวริมเส้นทางซ้ายก็ดีก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้รัดฟอร์ดนี่แหละ
0: แต่คอนซ่านี่โดนดูเอครับถองเข้าไปหน้าหงายไปแล้วลงไปนอนกิ้งหลุน
1: ๆดูไปง้อไปง้อ
0: ดูเอไม่ได้ตั้งใจพี
1: ่จริงๆตั้งใจเตะน่องขอโทษทีจะโดนข้อเท้าม
0: ือ
1: โอ้ยบอกไม่ได้ตั้งใจแฮนด์ออฟไปชัด
0: ๆค้ำคอไปนิดนึงครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับแม้แต่คนภาคภาษาอังกฤษยังเงียบไปเลยครับตอนนี
1: ้เออเงียบไปนานแล้วเนี่ย
0: เออไปห้องน้ำบอกว่า
1: ไฮเดชันเบร
0: กอะมาแล้วมาแล้วเอาจ่ายครับโอ้โหเจสเปนไม่ได้ตั้งใจครับตอกส้นคืนมาซะอย่างนั้น
1: โถทางเอเซ่นะจ่ายไปยัดใส่ส้นเท้านะของสเปนนะโอ้สเปนนี่มาทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกว่าอัพค่าตัวเลยนะ
0: คึกลาโด
1: เออตอนนี้อินเตอร์มิลานนี่อยากได้ไปร่วมทีมมากนะครับ
0: อินเตอร์ที่บูดแบ็คขวามา3คนเลย
1: เอออ
0: ะไรนะมีพี่อดัมด้วย
1: ใครนะ
0: อดัมคาไลลี่อะไรนะแล้วก็ปาเลสต้าใช่ไหมบูดแบ็คขวามา 2-3 คนแล้วอินเตอร
1: ์ครับ
0: อ้าวอังกฤษแย่งได้ตรงกลางโรเจอร์ครับตวัดออกมาทางซ้ายแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกรรมการเล่นโอ้โหลอดขาครับแรดฟอร์ดยิงลูกนี้โอ้โหเป็นยอมปัดมาโชว์เลยครับแรดฟอร์ดลูกนี้แต่ว่าเสียงโควิดมาแล้วยืนล้ำไปตั้งนานแล้ว
1: ไม่เป็นไรให้แรดฟอร์ดโชว์นิดนึง
0: ฟิลิปลามมาเมื่อไหร่วะเนี่ยมาตอนไหนวะ
1: ดึงหลอก เอเมรี่นะครับแล้วก็ยิงไกลครับด้วยขวาระยะเกือบ30

0: หลาครับบอลมุดแล้วแต่ยังกินเมยองไม่ได้
1: อะไรว่ายิงลูกอะไรเขาเรียกอะไรนะนักเก็ตบอล
0: นักเก็ตบอลนักเก็ตบอล
1: นักเก็ตบอล
0: คล้ายๆแบบไม้ร่วงมันจะสาย
1: ๆมีบอลหรือโคโยตี้จิบกาแฟแป๊บ
0: ครับสู้กันตรงกลางสนามนะครับเกมของอังกฤษก็ยังดูดีกว่านิดๆเนี่ยนะฮะหยองนี่มีครบเลยนะมีอะไรบ้างมีโค้กใช่ไหม
1: สามกษัตริย
0: ์โค้กมีกาแฟ
1: กินดีกินกะเพราไก่มาแล้วด้วยหิวดิโอ้โห
0: อุ๊ยตกใจต่อจานตัวเล็กโอ้โหนึกว่าเด็กที่ไหนเดินผ่าน
1: และทรงเดียวกันเลยนะลายแมนกับทูเกิลเนี่ย
0: ทูเกิลนี่190ได้มั้งโอ้จานตัวนิดเดียว
1: ส่งนี่ดงช้างข้ามทั้งคู่เอาฝรั่งเศสขึ้นทางซ้ายเอ็มบัปเป้โยกเข้าขวายิงลูกเดียวโอ้นี่เฮนเดอร์สันครับทุบทิ้งออกไปได
0: ้โอ้เฮนเดอร์สันนี่อ่านขาเลยขยับออกมานอกเส้นนะครับมาปิดมุมนะครับแล้วก็เซฟพวกยังเอ็มบัปเป้ไว้ได
1: ้โอ้ลูกนี้จ่อจ่อจริงๆนะฮะจ่อจัดจัดจ่อจริงจริง
0: ลูกเตะมุมนะครับโอลิเซ่กำลังสบตากับเอ็มบัปเป้อยู่เอาไงพี่เดนซันก็ได
1: ้สบตาฉันสักหน่อย
0: ออ
1: ไหลมาโอลิเซ่อ้าวเพื่อนเอ็มบัปเป้ให้มาน้ำหนักขาดครับโดนแย่งไปดื้อๆขยกมาแล้วครับซาก้าแรดฟอร์ดวางข้ามเอาไปขวาเอาถึงด้วยครับให้มาหลุดแล้วครับซาก้า
0: โอ้โห
1: จับบอลแรงไม่ดีเอาเมนยองตามออกมาครับซาก้าคืนเมนยองเอ้าจับบอลได้ดีไม่งั้นนี่เมนยองยังไม่ได้กลับไปประจำตำแหน่งนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่กลายเป็นฝรั่งเศสได้บอลสวนขึ้นมาเลยครับโอลิเซ่นี่เอ็มบัปเป้อยู่ทางขวาจี้หาเลยครับเอ็มบัปเป้4คนนั้นน่ะเฮ้ยเอ้าให้ได้ครับมาแต่ว่าติดนิดนึงโดนเตะไม่ฟาวโอ้โห
0: แหมนี่เจคแคนไลน์นี่ช่วยเกมรับได้ดีมากนะครับมาเป็นตัวซ้อนตัวสุดท้ายคอยเบรกเอ็มบัปเป้ได้2รอบแล้ว
1: มาเปโดนเกี่ยวตะตุ่มไปหน่อยครับเมื่อสักครู่นี่ก้มลงไปมองครับเหมือนจะเจ็บแต่ว่าฝรั่งเศสแย่งบอลคืนมาได้ครับเซมารีแทงลูกนี้จะให้เอาแล้วแต่ว่าตามไปเก็บตกได้ครับหน้ากอกเพโทษแชกี้นะครับขออภัยไม่ใช่เอมารีมองไม่ค่อยชัดว่าตาตื้อไปหมดละแชกี้แหมโนลูกพาร์ทลีลาเหลือเกินชิงมาครับแชกี้ทางขวาเปิดลูกนี้ดีเนลสันปัดมาแถว2เก็บตกฝรั่งเศสแย่งมาแต่มาเข้าทางอังกฤษครับชาก้าแล้วไปแล้วครับตั้งแต่ครึ่งสนามไปแล้วไปแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงติดแซมแล้วจะซ้ำยิงติดแรดฟอร์ดจะได้เมนยองเอาไงเมนยองโอ้โหเอาแรดฟอร์ดคืนชาก้ายิงสองต่อจนได้ครับอังกฤษ
0: โอ้โหครับ
1: มากันสองคน
0: ใครเพิ่งตื่นมาเพิ่งเปิดเครื่องรับนี่งงนะ
1: โอ้โหฝรั่งเศสไปโดนอะไรขนาดนี
0: ้นาที37ครับอังกฤษหนีฝรั่งเศสไปเป็น 3-0 ครับจากบุคาโยซาก้านะครับโอ้โหเมนยองนี่เซฟแล้วเซฟอีกกับสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับ
1: โอ้หลุดตั้งแต่ครึ่งสนามอะครับอังกฤษเนี่ยโอ้เดชองเดชองนี่แกะขนจมูกแล้วตอนนี
0: ้โอ้ดักรบอังกฤษนี่เลิงล่าครับประตูประธานเป้ก็มองฟ้าครับอะไรกันเนี่ย
1: โอ้เคงกับจูดเคงกับจูดบอกอยากลงเหลือเกินเกมนี้
0: เคงบอกลุงนี้กูลงดีกว่าได้รองเท้าทองคำแน่เลย
1: เนี่ยจากจังหวะนี้ฝรั่งเศสเกือบได้นะครับยิงเลยเฮนเดอร์สันปัดออกมาแล้วอังกฤษสวนตูมเดียวแรดฟอร์ดหลุดแล้วก็ครึ่งสนามครับ
0: เอาจริงนะลูกนี้ถ้าไม่เข้านี่แรดฟอร์ดน่าโดนด่ามากเลยมันหลุดเดียวมาคุณดีกว่าเมียยองเลยแต่ยังดีก็มาแก้ตัวได้เป็นคนไปเก็บบอลจังหวะ2มาแล้วก็เนี่ยรอซาก้าลุกขึ้นมานะครับแล้วก็แอสซีให้ยิงโล่งๆเลย
1: แล้วซาก้าเนี่ยยืนแบบฝรั่งเศสนี่ก็ยืนมองกันหมดนะครับไม่มีใครวิ่งก็ไปบัง
0: ซาก้าเลยล้มอยู่นะ
1: ด้วย
0: จนลุกขึ้นมาแกไม่มีใครประกบ
1: โอ้เอลิเซ่ก็ไม่ได้หันไปมองครับเตโอแบ็กซองลาคัวครับก็ไม่ได้เข้ามาครับ
0: โอ้กองเชียร์ตะไกขำเลย
1: อะไรกันวันนี
0: ้อ่ะประขำมาชดชีวิตเลยแต่ประธานเป้นี่ไม่ขำด้วยนะ
1: อันนั้นเหงื่อนะไม่ใช่น้ำตานะฮะเบบเป้เนี่ยโอ้โหใครเห็นสกอร์ก็งงครับ
0: ด ดูฮะนี่เกมสุดท้ายของดิเดียเดชองนะดูลูกทีมสิไม่ทำอย่างนี้ล่ะ
1: ไม่รู้แกจะไปทำอะไรต่อเหมือนนะเดชองนะกลับไปคุมระดับสโมสรไหม
0: น่าจะปลูกสตรอเบอรี่หรือไปปลูกทำไรองุ่นเลยเนี่ยทำไวน์ขาย
1: คือถ้ากลับไปคุมระดับสโมสร นี่มันก็ห่างไปนานมากแล้วนะ
0: แล้วมันต้องใช้พลังงานเยอะผมว่าเขาน่าจะพักก่อนแหละ
1: ครับ
0: เออโอ้โหอันนี้แบบ
1: ฮะ57มั้ง
0: ก็โอ้โหทำงานมา14ปีฮะก็น่าจะไม่พักชาร์จแบตชาร์จแบต
1: ชาร์จแบต
0: เป็นคงจริงอ่ะ
1: 57แล้วนะครับเดชองปีนี
0: ้โอ้แต่หน้าผมนี่ก็65
1: เออคุมทีมมาตั้งแต่ก็คุมทีมมาฝรั่งเศสมาตั้งแต่เท่าไหร่นะ43
0: ไม่แน่ใจ22
1: เออความคุมมา14ปีใช่ไหมก็57ลบไปเหลือ43
0: แต่ที่แน่ๆนี่คือเป็นมนุษย์คนเดียวนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมที่ยังมีชีวิตนะ
1: ไปหมดแล้วไง
0: ที่เหลือก็เป็น
1: สกาโลเบคเคนบาวเออร์ใช่ไหม
0: อุ้ยอุ้ยเตอร์
1: โอ้ยกระชากลบ2ลบ3แรดฟอร์ดสุดเซ็ตโถเปิดซ้ายครับแม
0: ่ถ้าแมนยูขายแค่40ล้าน
1: ก็ไม่ใช่สายครอส
0: แต่ตอนนี้หมดแล้วนะไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะค่าฉีดสัญญา40ล้านเลยถ้าใครจะซื้อตรงนี้ต้องไปเจรจากันใหม่นะน่าจะได้ประมาณ30
1: อาจจะดีก็ได
0: ้จริงจริงผมอยากให้เขากลับมาแฟนบอลของแร็คฟอร์ดทั้งรักทั้งเกลียดแต่ตอนนี
1: ้พี่ตุงพี่กุ้งตวงสิทธิ์ก็มา
0: ทั้งรักแร้ทั้งเกลียดผมร้องดีได้นะ
1: สุ่มแน่นในหัวใจผู้ช้ำเอาเล่นเร็วครับฝรั่งเศสหยอดเข้าไปแหมแต่ว่าลึกไปครับเล่นไม่ได
0: ้ดูตัวสำรองของอังกฤษที่ได้โอกาสในวันนี้ดูเขาตั้งใจเล่นมากกว่าฝรั่งเศสมันดูเหงาเหงาซึมซึมไม่รู้ขอให้ดูอีกทีครับจังหวะนี้และชี้ไม่ล้ำนะ
1: โอ้โหขาขวาของมังลักครัวนะครับนั่นน่ะ
0: ยืดไปทำไมยืดไป
1: ยืดไปจะบังลูกยิงของซาก้าครับก็ทำให้ไม่ล้ำหน้าไปเลย
0: แล้วก็ใจเย็นนะ
1: แล้วลาครัวก็ไม่เข้ามาประกบซาก้าเลยครับแกก็ยืนจ้องนะครับโอ้ซาก้าลุกขึ้นมาแล้วได้บอลยิงเข้าไปเลยเอามาอีกแล้วครับปุกโยซาก้าซาก้ายอดเข้ามาลูกนี้เอาไม่แห่บอลตกใส่ครับเกือบเข้าเสาไกลเป็นยองต่อยออกหลังไป
0: กลายเป็นทีมแรกนี่อังกฤษฉายนะฮะแม้แต่แฟนบอลอังกฤษชนิดอะไรนะสุดริมทิมถูรูก
1: ็ทีมประตู
0: ก็ไม่น่าจะคิดว่าอังกฤษจะออกนำฝรั่งเศส 3-0 นะนี่ยังไม่หมดครึ่งแรกเลยนะ
1: คือเชื่อว่ายิงกันเยอะแต่ว่าไม่เชื่อมันจะออกทางเดียวครับฝรั่งเศสครับคิงกันขึ้นมามาโลกุสโตเอ็มบัปเป้รออยู่ข้างในครับแม่กุสโตให้ยากหน่อยครับลูกนี้เนี่ยเสียบอลคืนมันจะได้ซาก้าครับวางข้ามมาทางซ้ายโอ้พื้นที่เยอะจริงๆครับอังกฤษวันนี้
0: นี่แรดชี่ไม่มีใครคุมเลย
1: แรดฟอร์ดครับเข้าเขตโทษทางซ้ายปาดเรียกมาโอ้โหตัวนี้เข้าฮอตไม่โดน
0: โอ้ถ้าโดนนี่4แน่ๆฮะ
1: โอ้โหพื้นที่ในเกมรับของฝรั่งเศสนี่เป็นร้อยเอเคอร์ครับบานเบิร์ดเยอะแยะ
0: ไปยังฝั่งมาโลกุโต้นี่โล่งมาก
1: อ้าวหยอดขึ้นหน้าไปครับฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้เกี่ยวลงเจอเกอีไล่มาทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับดวนดวนแหมโยกสะโพกหลอกดึงยึกยักไปไม่ได้ครับเจอซ้อนให้มาแชกีครับทำลั่นโอ้โห
0: โ
1: อ้
0: แอคเลยแอคเลยแม่เมื่อสักครู่นี้เหลือไปดูคอมเมนต์ของกูรูของ BBC นะฮะเดนนี่เมอร์ฟี่นะ
1: เป็นไง
0: บอกว่าผมหวังว่าเราคงจะไม่กลับไปเล่นหลัง5ในครึ่งหลังนะคร
1: ับ นั่นแ
0: น่เนี่ยมีแค่ผมมีคนคอยจิกกัดอยู
1: ่ยิ้มธุรกิจแดนนี่เมอร์ฟี
0: ่ตอนสมัยก่อนกำนันเจงเขียนข่าวเนี่ยใช้คำว่ามิดฟิลด์หัวเตารีด
1: ทำไมวะ
0: ทรงผมข้างหน้ามันจะแหลมๆเป็นง่ามๆนี่ทรงศักดิ์เขียนตอนแรกผมก
1: ็ก็เรียกว่าง่ามเทโพ
0: ตอนแรกพี่เข้าใหม่ๆใครวะมิดฟิลด์หัวเตารีดแดนนี่เมอร์ฟี่ส่วนโซแคมเบลนี่ทนคุงเรียกว่าไอ้ตูดหนึบเรียบร้อยฮะใส่ปุ๊บเขียนปุ๊บบกเรียกเลยฮะ
1: โอ้โหแดนนี่เมอร์ฟี่นี่ยิ้มยิ้มธุรกิจ
0: ยิ้มธุรกิจ
1: ผมไม่เคยไปขอถ่ายรูปก็หันไปยิ้มแบบธุรกิจโทนี่ครับโอ้โหซาก้าได้วิ่งตัดเข้าในโทนี่ให้ออกนอกนี่แหละนะไม่ค่อยได้เล่นด้วยกัน
0: ครับ ถ้าทูเคิลพาทีมคว้าอันดับ3ได้นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในอันดับ2นะ
1: ต้องทันเซอร์มั้ย
0: เซอร์ไม่ไหวแล้วมั้ยเขาไม่ใช่คนต่างชาติได้มั้ยสวิน
1: ไม่รู้ครับ
0: ต้องเป็นเครื่องลาด
1: แต่ว่าที่ซาวเกตได้นี่เขาพาทีมเข้าชิงยูโร2ครั้งติดด้วยใช่มั้ยไม่ได้ว่าเข้ารอบรองบอลโลกอย่างเดียว
0: แต่อย่างซาวเกตจะต้องให้แหละเพราะว่าเอาจริงแม้เราจะไม่ชอบสไตล์การทำทีมของเขาแต่ผลงานมันดีไงใช่ไหมอังกฤษตอนนี้เหลือแค่ปลดล็อกคว้าแชมป์รายการใหญ่สักรายการนึงผมว่าต่อไปก็จะก้าวขึ้นไปอยู่ระดับเดียวพวกสเปนพวกอะไรได้แต่ปัญหาคือตอนนี้พอเข้ารอบลึกก็ไปเจอทีมแบบเกรดแบบฝรั่งเศสสเปนอาเจนอย่างเงี้ยไม่รอด
1: เหลี่ยมไมคิวมันยังสู้เขาไม่ได้อะ
0: ใช่คือโอกาสเจนีน่านี่ชัดเลยเขาเรียกเหลี่ยมคูสู้ไม่ได
1: ้มีบอลกระล่อนนะเจนีน่า
0: โดนเตะฟ้องครูอย่างเดียวอังกฤษ
1: กูสโตครับปาดเลียดเข้าไปโอ้โหกักไปหมดครับเชกีก็ไม่ทันดูเอกันเลยไปแล้วครับโอ้อังกฤษจะสวนโรเจอร์
0: 117 ล้าน
1: โอ้โหมันตื่นเช้ามายังงงเลยทำไมอ้วกตัวแพงขนาดนั้น
0: ที่งงกว่าคือแฟนเซนอนเป็นข่าวคู่อะไรมาทั้งซัมเมอร์อยู่เชลซีเป็นข่าววันเดียว
1: ขยันใช้ตังค์เหลือเกินเชลซี
0: แต่ตามข่าวเซนอนเขาเห็นราคาบอกว่าเอาเลย
1: ตามบาย
0: ตามสบาย
1: ช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับอังกฤษนำ 3-0 ครับท่านไม่ได้ฟังผิดแต่อย่างใด
0: เกมนี้รู้สึกมันผ่านไปเร็วนะเกมมันสนุกไม่แบบไม่เหมือนเกมจริงๆนะอังกฤษอ่ะโอ้โหครึ่งแรกลงมาเตะอย่างเดียวเลย
1: เดี๋ยวครึ่งหลังฝรั่งเศสลงมายิง3ลูกเสมอต่อเวลา
0: เดี๋ยวฝรั่งเศสยิงไล่มา 1-3 ก่อนแล้วก็ทูเคิลเปลี่ยนเป็นหลัง5นะครับหลังจากนั้นก็โดนย้ำไปเรื่อยๆแล้วก็โดนแสงช่วงทดเจ็บนะ 4-3
1: นี่เสมอต่อเวลาไปเลยยังไงเราก็อยู่ถึง 7:00 นอยู่แล
0: ้วดีเหมือนกันนะเอาเชียร์ฝรั่งเศสวะเดี๋ยวไม่ต้องไปหาอะไรมาพูดช่วง 7:00 ภาคบอลเนี่ย
1: ต้องดูว่าทดเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกทด4นาทีนะครับ45นาทีครบแล้ว
0: เป็นช่วงไฮเดรชั่นเบส3นาทีบวกกับค่าเสียเวลา1นาที
1: เสียเวลาไม่แต่เกมมันไม่ค่อยได้หยุดเลยนะแทบไม่หยุดเลยนะครับ
0: โอ้ยร้องดังฟังชัดโดนโกนาเต้เตะนะเจสเปน
1: นี่นี่อย่างดีนี่อย่างดีนะโดนเตะคว่ำลงไปเงยหงายขึ้นมาบอลเข้ามาอยู่ในอกพอดีเลยนะไม่งั้นโดนเป่าแฮนด์บอลนะเนี่ยลูก
0: อันนี้เจสเปนไม่ใส่นี่นะตะก้ออะไรนะเครื่องป้องกันกรามอ่ะ
1: นี่คนเตะไม่ใช่โคนาเต้นะครับเป็นมาโลกุสโตถึงว่าโคนาเต้ก็ตกใจครับทำไมฟาวเพื่อนแอบเตะเมื่อกี้นี
0: ้แอบเตะเพราะเธอไม่ใช่นะ
1: เอเซ่
0: ดีมาก
1: พลิกกับแล้วตายทะลุลูกนี้ซาก้าซาก้ายิงซ้าย 4-0
0: ไม่ได้
1: ไปแล้ว
0: โอ
1: ้โหอังกฤษนำฝรั่งเศส 4-0 ครับก่อนจบครึ่งแรก
0: อะไรกันครับโอ้โห 45 บวก 2 นะครับอังกฤษหนีฝรั่งเศสไปแล้วเป็น4ประตูต่อ0
1: โอ้เอ็มบัปเป้ยิ้มแบบอะไรวะเนี่ย
0: โอ้สก้ายังบอกอะไรวะเนี่ย
1: มีแต่คนพูดว่าอะไรวะเนี่ย
0: คนเนี้ยอะไรวะเนี่ยกว่าเดชองเน
1: ี่
0: ย
1: เดชองว่าอะไรวะเนี่ย
0: ตอนนี้ไม่กัดเล็บนะฮะเดชองรับประทานนิ้วแล้วฮะตอนเนี้ย
1: โอ้โห
0: นี
1: ่
0: โอ้ลุ้นแฮตทริกฮะไปดูดิเอเซ่พลิกตรงนี้สวยมากครับเราก็เห็นช่องครับสก้าวิ่งทำตามไปจ่ายให้เลยครับโอ้แล้วเตโอนี่ชามาก
1: แต่บอลทีนึงครับแล้วยิงหักข้อครับโอ้ไม่ยองไม่ทัน
0: ไม่ยองส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวแล้วฮะไปพักเ
1: ลยใครช่วยลงมารับแทนกูได้
0: ไม่ไหวแล้วโอ้กองหลังชุดนี้โอ้โหหนักจริง
1: ๆคือเตโอก็คงคิดว่าทันนะครับแต่ว่าที่ไหนได้ครับซาก้าก็ยิงแตะทีเดียวแล้วยิงเลยครับมาปิดไม่ทันเลยคร
0: ับ แกช้าไปเยอะนะเตโอเอรันเดสนะสมัยอยู่กับเอซิมิลานี่ถือว่าเป็นแบ็คที่มีความเร็วจัดมากนะครับว่าตอนนี้คุณซือจูดเบลลิงแฮมครับลุกขึ้นมาปุ๊บโอ้โหกองเชียร์จิตดีมากครับ
1: อย่ากระโดดเยอะเนาะ
0: โอ้ทุลักทุเลาไม่อยากจะเชื่อแล้วคนนี้พี่ไม้ผมเนี่ยอยากจะกลับไปออกอัลบั้มเลยฮะ
1: ผลไม้วันนี้ก็ไม่ออกแล้วขายน้ำปลาอย่างเดียว
0: จริงมากรวยนะขายน้ำปลา
1: โอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อใครที่ตื่นมาดูครึ่งหลังนี่นึกว่าอาจจะนึกว่าจบเกมแล้วครับที่ไหนได้ครึ่งแรกนะครับเนี่ย
0: ฮะโอ้โหแล้วนี่เมอร์ฟี่เจ้าหัวโตรีดบอกว่า นี่มันอะไรวะเนี่ยสุดยอดครึ่งเวลาแรงจริง
1: ละมาอีกแล้วครับโทนี่ให้ไว้ซาก้าเผยมีอีกลูกแล้วครับเนี่ยเอ้าซาก้าหยอดมา
0: ปันด็อกเตอร์มาโอ้โหจ่ายอย่างนี้ด็อกเตอร์เขื่อนนะ
1: ฮะล้ำหน้าทั้งคู่ครับไม่เล่นทั้งคู่เลยทั้งเอเซ่ทั้งแรดฟอร์ด
0: โอ้แล้วผมเป็นฝรั่งเศสนี้เอาบอลมาครองไว้ก่อนดีกว่าให้มันหมดเวลาไปก่อน
1: คนเดียว2ประตูนะครับบุกโยซาก้า
0: ไอ้อย่างนี้อังกฤษก็เก่งกับสเปนดิ
1: อ้าว
0: สเปนชนะฝรั่งเศสแค่2-0
1: ต่างกรรมต่างวาระนะโอ้โหเอ็มบัปเป้เสียบอลนี่ครับโอ้โห
0: เปย์ไม่เอาแล้วเดิน
1: แล้วอังกฤษมาแล้วครับโทนี่เข้าขวา

0: อังกฤษนี่บอกหายนะยะสกายหายนะ
1: นี่ไงจะหายอีกไหมเนี่ยสาก้ามาเตะคอนเนอร์ครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วล่ะ
0: นี่ถ้าเป็นผอ.ทรงศักดิ์ภาคนี่ต้องพูดเลยละละละละละเหลือเชื่อ
1: เอ๊ะนี่ไม่ใช่มุกทรงศักดิ์นี
0: ่ละ
1: มุกเพื่อนเขาเนี่ย
0: เฮ้ยเขาก๊อปปี้มาใช้บ่อยๆไปเตะมุมทางขวาของกรีนนะครับสาก้าเตะไลแมนก็จ้องไกลๆก็เตะพัวขาไลแมนเข้าสาก้าเปิดเข้ามาไม่ยอมทุบเอาชนกันเองด้วยผู้สินเป่าฟาวครับโดนโกนาเต้ทำฟาวนะครับเป็นยองเฮ้ยทีมเดียวกันบ้าละ
1: แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยฮะ
0: เหลือเชื่อครับ
1: ก็เป็นอังกฤษนะครับที่นำฝรั่งเศสอยู่4ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากเดคแคนไลน์ที่3ครับเอสลีย์คอนซาที่18แล้วก็บุคาโยซาก้าครับ2ประตูนาที37แล้วก็45บวก1ครับ
0: โอ้โหกลับมาไหวไหมฝรั่งเศสครึ่งหลัง
1: โอ้โหกลับมาไหวก็ถูกเครื่องก็ตกงานอ่ะ
0: เออแต่ผมว่าคือด้วยความที่ฟุตบอลมันไม่ได้แบบเป็นเกมที่กดดันขนาดนั้นน่ะผมว่าถ้าเอ็มบัปเป้แบบหรือว่าพวกเอ็มบัปเป้โอลิเซ่หรือมีเดมเบเล่ลงมาครึ่งหลังเนี่ยถ้าลูกแรกมาเร็วไม่แน่ผมว่า
1: ใช่เพราะว่าเกมมันเปิดไง
0: เออเกม
1: หลังจริงๆก็ไม่ได้ดีกว่ากันหรอกแต่ว่าฝรั่งเศสไม่ได้บุกไง
0: ใช่คือบอลไปถึงข้างหน้าฝรั่งเศสวันเดก็น้องเน่งน้องแกละต่างคนต่างลากต่างคนต่างเลื้อยไปแล้ว
1: โอ
0: ้
1: โหใครจะไปเชื่อที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะฮะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: อ
0: ย่าสั่งแลมมากินหรือไงฮะ
1: เอ็มบัปเป้เดินมาแลกเสื้อทุกคนแหละ
0: ไม่ใช่เจ้านายลูกน้องเก่ากันอยู่ด้วยกันที่เปเช่
1: โอ้โหนี่หล่อเลยฮะดีโน่ดีนเฮนเดอร์สันนะ
0: ก็มีไป2เซฟนะครับครึ่งแรกที่เห็นนะหลับไปแล้วครับแฟนบอลฝรั่งเศส
1: เข้าใจอารมณ์เขานะมันเซ็งอ่ะ
0: นอนอาดลาดไปเลย
1: อ่ะ
0: มีข้อความทาง SMS ไหมฮะเราไปตอบกันหน่อยดีกว่าก่อนไปพัก
1: ก็คุณน้องเล้งบอกว่าตะโกนบอกพิกฟอร์ดได้ฮะอย่าลืมเก็บกระบอกน้ำนะข่าวที่แล้วไง
0: มันไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ก็ทิ้งเลย
1: แล้วตะโกนเจดีน่ายืนดูแบบตั้งใจมากโอ้โหนี่มันเขียนกูว่าอย่างนี้
0: เหรอมันแต่มันไม่ได้ใช้แล้วไง
1: ถามว่าไลน์เล่นแบบนี้ถ้าย้ายทีมวันนี้เลยพี่ยอพี่บอมให้ราคาเท่าไหร่ดีครับผมว่า150-180ล้านปอนด์ต้องมีแข็งมากอะไรแข็งอะ
0: แพงกว่าโรเจอร์อะ
1: เขาบอกว่าแข็งมากด้วย
0: ไม่เคยสัมผัสนะ
1: เขาบอกว่านัดก่อนในโดนเปลี่ยนตัวออกปุ๊บโดน2ลูกเลยนัดก่อนในผมเห็นด้วยนะฮะจากคุณ9479
0: เขาอาจจะเล่นได้แค่นั้นก็ได้ครับมันอาจจะไม่ฟิตก็ได้นะ
1: พี่ถามว่าพี่ยองแชร์กีกับพี่แมวน้ำจุดปะทะที่ไหนฮะเบียร์กัน
0: อะไรวะ
1: FC ยูยี่ไทยรัฐบันเทิงใครก็เนี่ยคุณเบียร์ที่ FC เยอะมาก
0: ปวดหัวแล้วเกิน
1: คืออะไรฮะเนี่ย
0: ไม่รู้อะ
1: พี่ยองแชร์กีกับพี่แมวน้ำจุดปะทะที่ไหนฮะกำลังตีความอยู่นะฮะ
0: ไม่เข้าใจ
1: อ่ะบอกว่าเครียดอยู่ค่ะซีเรียสอยู่นะคะปลอฝรั่งเศสพอ
0: เครียดทำไม
1: ก็น่าจะนั่นแหละเชียร์ฝรั่งเศสอย
0: ู่เป็นไปได้ฟุตบอลทีมที่3ฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยอย่าไปอะไรเยอะ
1: คุณเบียร์นะถามว่าโคกำปรามดอนผีบินเทพทันเดอร์เฮฟวี่มดซาวดนตรีวงไหนดีที่สุดฮะถามยอง
0: เทพทันเดอร
1: ์ตึงตื่นตื่น
0: เมียคอยมาคุ้ม
1: แต่ก่อนยิ่งเพลงเลยนะ
0: โซเดมาคอม
1: แกแพงได้หามากนะผมเชื่อว่าไลน์น่าจะยืนไม่เต็ม90นาทีเหมือนเดิมพอไลน์ออกฝรั่งเศสน่าจะพอไล่มาได
0: ้พอไลน์นี่จะได้ไล่ไหมไล่เมื่อไล่เมื่อไม่มี
1: ไล่ไล่อาจจะโดนไล
0: ่งงไปหมดเลย
1: ไล่มา
0: ครับผม
1: คุณลุงเล้งบอกว่าแมนยูมีปัญหามิสเตอร์สเปเชียลแตงก็พร้อมสร้างปัญหาใช่ไหมฮะ
0: ใครวะมิสเตอร์สเปเชียลแตง
1: ใครวะ
0: เอ๊ะคุณผู้ฟังอย่าปริศนาธรรมเยอะนะฮะช่วงนี้เรานอนน้อย
1: สเปเชียลแตงคุณลุงเล้งเฉลยหน่อยนะฮะคุณยังไงก็ผีแดงบอกว่าหยองใบกะไม่มี
0: เหรอ
1: ผีนครศรี
0: เขาพูดได้ก็ถูกกฎหมาย
1: ถูกกฎหมาย
0: ใช่ไหมเออถูกกฎหมาย
1: เขาดินไปบ้านเรากัญชาก็ถูกด้วย
0: รู้เหรอเออถูกกฎหมาย
1: เราจะอะไรกับกระท่อม

0: นะฮะนี่ไงคุณผีนครศรียังไงก็ผีแดงบอกว่ารอบรองพวกมุง เล่นแบบนี้เข้าจริงไปแล้ว
1: เออโอ้ก็ของมันผ่านไปแล้วครับ
0: แม่จริงๆนะผมยังคิดอยู่เลยถ้านำหนึ่งศูนย์แล้วไม่ต้องไปอุดอ่ะ ก็เล่นปกตินะ
1: เปลี่ยนเซนเตอร์ลงไปสี่ห้าคน
0: เพราะตอนนั้นน่ะอาร์เจนตินาเกมก็ไม่ได้เป็นต่ออังกฤษนะแล้วเมสซี่ก็หายไปเลยโอ้พอถอยนั้นน่ะเรียบร้อยเลย
1: อันนี้พิกกี้บลันเดอร์แหละ
0: ใครอะ
1: ทางขวาเนี่ยพี่กบกินิคอน
0: บูชนียบุคคล
1: ไ
0: ร
1: อย่างแกใส่หมวกเหมือนไอ้นี่ซีรีส์ไอ้พิกกี้อะไรมันชื่อเรื่องอะไรนะ
0: เขาเป็นหนุ่มอังกฤษพี่กบอะจนหมวกสไตล์นี่ไง
1: ครับไม่ได้เจอกันนานแล้วว
0: ินนี่โจนก็ชอบใส่ส่วนคนซ้ายนะฮะไม่คิดถึงแล้ว
1: สตาร์ทหมาอย่างเดียวพี่กุยผม
0: เดี๋ยวปลุกพี่ด้วยนะบอม
1: เออ
0: พักบอลด้วยกันก็พักครึ่งก็นอนงานเยอะงานเยอะ
1: 10นาทีก็เอาครับ
0: เออแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยตอนอยู่สยามกีฬาเดินต้องระวังพี่กุยนะ
1: ทำไม
0: แกชอบนอนตามพื้น
1: ไปเตะพี่กุยก
0: ็เออไปเตะพี่กุยก็นะฮะบอกว่าโรเจอร์ใช่คนที่ทำท่าดีใจหนาแบบโคพาเมอร์หรือเปล่าอยู่ทีมเดียวกันแล้วลงเลงใช่ครับคราวนี้ดับเบิลหนาวเลย
1: ปวดหัวเลยทีนี
0: ้เออ
1: มันไม่ได้ไปเล่นใช่เป็นลีกจะเลิกเลยด้วยนะเชลซีปีหน้า
0: น่าจะตังค์เยอะแหละ
1: เอาส่วนทาง YouTube มีมานิดหน่อยนะ
0: ครับ
1: ไม่นิดหน่อยเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะคุณปักสวัสดีนะครับคุณเปโดเนโตบอก5นาทีนินทาพอเจ๋งด้วยครับเจิมก่อนเปิดรายการ
0: พอเจ๋งเหรอ
1: ไม่ทันนี่เข้ามาก็ยิงเลย
0: คนดีเจ๋งไม่มีอะไรนินทา
1: เ
0: หรอแค่เวลาทำงานทำข่าวเสร็จแล้วไม่ยอมส่งกันนั่นแหละนั่งปั่นผมดึงเชง
1: คุณ
0: ได้ข่าวใหม
1: ่คุณดิสมีนบอกยังอีกเหรอยังอะไรฮะคุณรีวิวบอกยิงแล้วไล่ยิงยิงกันไปแล้วต้องเปิดสปอตก่อนให้พี่โคชัน
0: ช่วงแรกมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงเข้ารายการช้าหน่อย
1: คุณเปโดบอก1 0แล้วครับเอาฮาๆหน่อยเดี๋ยวหลับยังไม่ได้นอนเลยว่านอนได้เลยฮะ40เนี่ย
0: จัดไปเซ
1: ่คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าดีครับพี่ยอมพี่บอมเดคไลท์ยิงอย่างสวยถ้าเป็นเมนูพลังอวยจะทำได้ไหมแน่
0: แน่
1: จะมีปัญหากับทูเคิลแน่ครับโดนตัดเชือกจากสำรองด้วย
0: ผมดูแล้วคงไม่ได
1: ้อันนี้พูดก็มีประเด็นเหมือนก
0: ัน ว่า
1: เฮนโดยังมีชื่อเลย
0: ใช่เฮนโดที่แขนหักก็ยังมีชื่อเลย ผมว่าขอคุยกันแหละว่ายังไงก็ถ้าจะไม่ให้ลงอ่ะก็แทงเจ็บไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องโดนด่าด้วย
1: ครับบอกหาไหมเนี่ยมุกไม้มะยมเนี่ยมุกปอเบ่ง
0: เล่นเสร็จต้องถามหาไหมหาไหม
1: คุณโนชวิทยาบอกข้างหานะหยอง คุณดอกไม้นี่พิมพ์คอควายมาตัวเดียวได้ไหมความว่าอะไร
0: ชมแหละคนชม
1: ชมฝรั่งเศสมาแน่เลยระดับท่านหยองจิบกาแฟสตาร์บัคแก้วละ250ไหมครับเนี่ยแปรกดตู้ต่อวินข้างล่างวันนี้แหละ
0: ฮะ
1: ซาก้าหันไปมองไลแมนแล้วบอกขอสั่งอาหารได้ไหม
0: อันนั้นไลแมนนะ
1: มีบอกว่าอุดหรือยังงั้น
0: นี่เห็นไหมเป็นหมดแฟนอังกฤษอ่ะ
1: บอกนัดนี้ตาไก่ชัวร์นะคุณโซโล่บอก2-0แล้วสวนเลยก่อนกินน้ำอะไรทุกอย่างสบายถ้าจบแบบนี้ไลฟ์ MOM เลยครับทั้งยิงทั้งจ่ายกดไลค์ใช่อยู่ครับอังกฤษจะอุดเลยไหม
0: นี่ไงเห็นไหมคือเป็นเขาเรียกนะเป็นคำประชดประชันที่แฟนอังกฤษทั่วโลกรู้กัน
1: บอกนี่นักเตะเบรกกินก็เนี่ยหมูปิ้งครับ
0: ฮะ
1: ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนภาค
0: ถ้าช่วงไฮเดชันเบรกนี่งัดข้าวเหนียวหมูปิ้งกัน
1: โอ้โหอืดแล้ววิ่งไม่ออกเลยตอนนี้ อ
0: าจจะเหมือนโทนคุงอะพักไปอาเจียนข้างสนามเลย
1: คุณอัธยาศัยมาอินบอกว่าหน้าคุ้นๆหยองเองไงจะใครล่ะคุณวีระชดคุณวีระชนหลอนหลอนหน่อยกลัวใจน่อนจะไปได้แรดฟอร์ดจริงมันยิงโชว์ยิงไกลด้วย
0: เอาจริงๆนะครับถ้าอาร์เซนอลได้แรดฟอร์ดนี่ลงตัวเลยนะน่ากลัวนะขวาซาก้าซ้ายแรดฟอร์ดเนี่ยเอาไปเถอะครับ
1: มาเก่งอะไรตอนนี้ครับอาร์เซนอลส่งเข้าประกวดอีกไลน์ครับไหนๆเอาคอนซ่ามาแทนซาลิบาก็ได้นะ
0: คอนซ่านี่อาร์เซนอลก็จีบอยู่นะเขาจะเอาทั้งมอร์แกนลอเจอร์แล้วก็นี่แหละก
1: ็วิลล่าไปแชมเปี้ยนลีกนะเนี่ยจะขายติ
0: เ
1: ลมันคอนซ่าก็จะไปเหรอลอเจอร์ก็จะไป
0: ติเลมันนี่ไม่ได้อยากขายหรอก
1: เออ
0: เช่นมันจะไปบอกว่าไงว่ามีค่าจีสัญญา
1: ฝรั่งเศสอ่อนมากระวังไหลครับอังกฤษถ้าลุยแบบนี้ตอนอาเจนคงไม่แพ้มันก็ต่างกรรมต่างวาระครับอย่างที่บอกคิดซะว่าล้างแค้นเปเชนัดชิงกันแล้วกัน
0: เออจริงอ
1: ่ะแต่ไม่ได้ถ้วยนะโค้ดดันไปอินดี้นะที่แล้ว
0: นั่นไงสุดท้ายก็ต้องมาแซะสักนิดนึง
1: คุณเจ็ดสังเจ็ดแสงบอกบอลล้มต้ม

0: คนดูครับแหมคนดูถ้าไม่ร้อนก็แสดงว่าไม่ต้มนะฮะคุณประภาพันธ์สวัสดีนะครับเปลี่ยนหลังสักตัวดีไหมฝรั่งเศสขาดอะไรนะครับ
1: ขาดกองหลังนี่แหละฮะป๋าเมกาโน่ก็มีอยู่คาริบาก็เจ็บหลัง
0: เขาจะเล่นเกมลุกแล้วก็ดันไลน์สูงด้วยโดนสวนเป็นหลุดเป็นหลุดมีไลน์มันมีตัวสกรีนครับกองหลังสบายนัดก่อนอะไรไม่เจ็บหรือหมดก่อนก็น่าจะพอยันได้นะบอกว่านานเท่าไหร่แล้วที่อังกฤษไม่ชนะทีมมันโลกสูงกว่าในบอลโลก
1: แทบไม่เคยเลย
0: ครับบอกเครื่องราดแถวบ้านผมนี่มีคะน้าเต้าเจี้ยวหมูนุ่มแป้งมันในเครื่องราดหน้านะฮะ หิวซะด้วยคุณวันชัยบอกเล่นกับอาร์เจนตินาทำไมไม่เล่นอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ั
1: ่นไง
0: เดี๋ยวนั่นนี่ครึ่งหลังถอดไลท์ออกเหมือนเดิม
1: เหลือเชื่อครับอังกฤษนี่ผ่านบอลกับฝรั่งเศสนะครับครึ่งแรกใน279ถึง122นะครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

อบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569ค่ะอยู่กับปูนะจ๊ะวันนี้มีทั้งความรู้มีทั้งข่าวแล้วก็มาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะส่งกันมาหรือจะโทรมาที่022481366ก็ได้จ้าข่าวแรกนี่คืออ่านแล้วก็อึ้งอยู่นะคะมีผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งค่ะเขาต้องจบชีวิตอิสระแบบแบ็คแพคเร็วกว่ากำหนดเพราะว่าเธอถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องรุนแรงตอนแรกก็คิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษหรือไส้ติ่งอักเสบไงบทสรุปมันไม่ใช่จ้ะแต่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีปนกับการช็อกเลยทีเดียวเพราะคุณหมอบอกว่าเธอกำลังจะคลอดลูกเธออายุ21ปีค่ะเธอใช้เวลาท่องเที่ยวผจญภัยกับแฟนหนุ่มนี่แหละนะคะที่ประเทศออสเตรเลียปรากฏว่าจู่ๆเธอรู้สึกปวดเกร็งที่ท้องด้านขวาอย่างรุนแรงกินพาราเซตามอลไปก่อนแล้วอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นกับแย่ลงจนเธอคิดว่าเอ๊ะหรือว่าไส้ติ่งอักเสบก็ตรงไปโรงพยาบาลเลยจ้าปรากฏว่าคุณหมอทำการอัลตราซาวด์แล้วทำสีหน้าที่สับสนแล้วก็แจ้งกับเธอว่าเออคุณครับคุณจะต้องคลอดลูกเดี๋ยวนี้เฮ้ยเธอบอกเธอไม่ได้เชื่อหมอเลยนะเพราะว่าเธอกินยาคุมกำเนิดตลอดเวลาและก็ไม่ได้มีอาการคนท้องแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่ปรากฏว่าเธอให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยอย่างปลอดภัยค่ะเป็นไงล่ะเธอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยหุ่นเป๊ะไร้พุงก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองท้องเรียกว่าดูไม่ออกเลยแล้วตลอด9เดือนเนี่ยเธอก็ใส่เสื้อผ้าไซส์เล็กๆมาตลอดเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีหน้าท้องยืดออกมาเลยคุณหมอก็เลยแจ้งว่าแหมคือเคสของเธอเนี่ยรกเนี่ยมันเกาะอยู่ด้านหน้าแล้วเด็กนะคะก็หันหลังพิงกระดูกสันหลังของแม่ก็เลยทำให้เธอเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงแรงดิ้นของลูกและหน้าท้องก็ไม่ขยายออกมาให้เห็นตัวเธอเองเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษซึ่งปกติก็ทำให้เธอเนี่ยผอมแห้งอยู่แล้วน้ำหนักมันจะขึ้นก็ขึ้นเพียงเล็กน้อยเธอก็ยังออกกำลังกายใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงตามสไตล์สายลุยของเธอตลอดเวลาที่เธอตั้งครรภ์เธอก็ไม่รู้เรื่องเลยทั้งกระโดดน้ำปาร์ตี้สังสรรค์เล่นเครื่องเล่นสลิงช็อตดีตัวขึ้นฟ้าโอ้โหแถมยังใส่ชุดรัดรูปโชว์หุ่นเพรียวอยู่ตลอดเวลาเป็นไงไลฟ์สไตล์ของเธอหยุดสะดุดเพราะเธอกลายเป็นคุณแม่มือใหม่สุดท้ายอุ้มลูกกลับบ้านที่ประเทศอังกฤษค่ะเธอบอกว่านี่คือเรื่องแปลกที่สุดในชีวิตแต่เธอก็มีความสุขเพราะนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่แบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวมาดูชีวิตเราว่าได้ตั้งตัวหรือเปล่าที่ SMS 4689400กันนะจ้าดูให้ลูกค่ะเกิดวันอังคารที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566ปีนี้3ขวบเองนะจ้าอยากรู้ว่าอนาคตของลูกเนี่ยเป็นยังไงพึ่งพาได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะคุณน้องคนนี้ไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอินโทรเวิร์ตมากคือมักจะนั่งคนเดียวเล่นคนเดียวพูดคนเดียวนะคะแต่เหมือนกับมีสองอารมณ์นิดๆคือบางครั้งแกจะไม่ชอบยุ่งกับใครเลยและก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับแกนะคะแต่บางครั้งอารมณ์ก็จะฉุนเฉียวถ้าต้องการอยากได้อะไรจะค่อนข้างอลวาดสักเล็กน้อยตรงนี้อยากจะบอกคุณแม่ว่าควรจะต้องปรามเอาไว้บ้างเพราะแค่3ขวบเท่านั้นนะคะตอนนี้3ขวบยังไม่มีอะไรค่ะแต่เหมือนคุณแม่กำลังจะพาไปโรงเรียนเขาเป็นคนที่ชอบศิลปะศิลปินนิดนึงชอบร้องเพลงชอบวาดรูปชอบจิตรกรรมฝาผนังอาจจะมีรอย
วาดรูปอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะพอไปโรงเรียนเนี่ยก็คงจะชอบวาดเหมือนกันแต่ว่าเด็กคนนี้นะบอกเลยว่าอีกหน่อยจะร่ำรวยถ้าควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะ

0: ่าวนี้เนี่ยเป็นคุณป้าคนหนึ่งค่ะอายุ79ปีอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าแกเนี่ยไปทำงานที่สหรัฐอเมริกานครนิวยอร์กนานกว่า50ปีแล้วแล้วแกก็พอมีเงินนะคะก็เก็บสะสมทองไงทีนี้พอกลับมาเมืองไทยกะว่าไอ้ที่เก็บสะสมทองเนี่ยเอาไว้สร้างบ้านในช่วงบั้นปลายเนี่ยโอ้โหมันเกินความคาดหมายค่ะเรียกว่าอ้าปากค้างด้วยความตกใจและดีใจเลยทีเดียวคุณป้าแกบอกว่าแกทำงานที่นิวยอร์กมาตั้งแต่อายุ23เลยนะแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นยาวนานมากกว่า50ปีสุดท้ายค่ะอายุมากแล้วก็อยากกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยในขณะที่อยู่ต่างแดนเนี่ยโอ้ยทยอยซื้อทองสะสมเก็บไปเรื่อยๆเลยทั้งจากร้านทองทั้งจากกลุ่มเพื่อนๆที่มักจะเอาทองนะคะมาขายแบบขายเบอร์ทองอ่ะกลุ่มคนไทยด้วยกันน่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็แบบอยากจะเอาทองมาจำนำแกตอนที่แบบว่าแกยังสาวๆอยู่เล่นชงเล่นแชร์ด้วยทองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยราคาทองมันยังไม่สูงใช่ไหมล่ะอย่างกำไรทองเส้นหนึ่งเนี่ยบางทีซื้อมาแค่50ดอลลาร์หรือประมาณ 1,250 บาทสมัยนั้นนะตอนนี้นะคะก็กะว่าจะเอาไปขายที่ร้านทองเพราะตอนนี้คุณป้าบอกมีทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอแหวนเยอะไปหมดเลยก็เลยเอาไปที่ร้านเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองปรากฏว่าโหบางชิ้นก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทองน้อยอ่ะ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่บางชิ้นก็อาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีบางชิ้นที่ร้านทองก็ต้องคืนเพราะว่ามันเป็นทองแบบน้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณป้าบอกว่าตั้งใจจะขายเอามาสร้างบ้านที่เก็บมาเนี่ยกะว่าน่าจะได้สักประมาณ 400,000 เอ้าก็พอละพอที่จะสร้างกระท่อมน้อยๆของแกนะคะที่เหลือก็อาจจะเอาไปหลอมเป็นแท่งแต่ปรากฏว่ามันเกินคาดไปหลายเท่าเลยค่ะจากที่คิดว่าจะได้สัก 4-500,000 มันกลายเป็นล้านกว่าบาทคุณป้าแกดีใจมากนี่คือทองคำที่สะสมมาตลอดชีวิตกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เกินความคาดหมายแล้วกลายเป็นความหวังสำคัญในการสร้างบ้านในช่วงบ้านปลายชีวิตอู้หู้ดีใจด้วยค่ะคุณป้าแม่มีทองให้ขายเนอะปูเนี่ยไม่มีและติดดอยอยู่ฮ่า
1: สวัสดีค่ะพี่ปู
2: สวัสดีค่ะน้องอะไรเอ่ย
1: นิกค่ะกันยา2535บ่ายโมง28นาทีกรุงเทพค่ะผมมีคำถามเดียวเลยค่ะพี่ปูคือหนูสมัครงานไปเมื่อเดือนมีนานะคะหนูอยากรู้ว่าหนูจะได้งานที่หนูสมัครไปไหมคะ
2: ไม่ได้สมัครที่เดียวดิหนู
1: ใช่ค่ะสมัครมาเยอะมากแต่ไม่ได้เลยค่ะพี่ปูแต่ว่าอันล่าสุดที่สมัครไปเมื่อเดือนมีนาคมอันนี้คือแบบอยากได้มากเลยก็กำลังรอผลอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
2: เป็นหน้าค่อยว่ากันวันที่7ไปแล้วอ่ะมีโอกาสได้รับข่าวดีแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะเออใช้เงินเปลืองเราเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะพี่ปู
2: มีโอกาสได้ข่าวดีแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องงานหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องข่าวดีอยู่2เรื่องแต่พี่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหรืออาจจะเป็น2ที่เข้ามาให้หนูลำบากใจก็ได้แต่มันเป็น2เรื่องที่หนูอาจจะต้องตัดสินใจอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะพี่ปูขอบคุณพี่ปูมากนะคะ
2: ค่ะโชคดีค่ะ
1: ว้าสวัสดีค่ะ
0: มาส่องดวงกันที่4689400ส่งกันเข้ามาเลยนะจ๊ะเกิดวันพุธที่15เมษายนพ.ศ.2530อายุ39แล้วเนอะเกิดตอนไหน3ทุ่ม3ทุ่ม41โอเคค่ะแปลว่าพูดกลางคืนเนาะอ่ะหนูปีนี้อายุ39เป็นเรื่องการเงินล้วนๆเลยแต่เป็นเรื่องการเงินที่หนูอาจจะไม่ได้อยากจ่ายเองแต่เป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะที่อยากได้แล้วตัวหนูเองเนี่ยหนูก็ต้องเพลาๆเรื่องของการซื้อของในโซเชียลสักหน่อยนะจ๊ะแต่ถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะคะถือว่าดีอาจจะได้ตำแหน่งหน้าที่ที่ ดีขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจ้า

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจ

0: ตัวจริง
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
8: ข่าวนี้อยากเตือนคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่บางทีเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนเก่งๆอยากให้เรียนมากๆนะบอกเลยว่าต้องดูลูกเราด้วยว่าเขาเนี่ยแข็งแรงพอที่จะรับไหวหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ8ขวบนะคะจู่ๆค่ะโคม่าขณะที่เรียนหนังสือต้องถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยมีอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวค่ะหลังจากที่มีการยื้อชีวิตจากคุณหมอและพยาบาลน้องคนนี้เขาก็ฟื้นขึ้นมานะแล้วข้างเตียงก็จะมีผู้ปกครองอุ้ยร้องไห้ด้วยความดีใจว่าลูกเนี่ยฟื้นขึ้นมาแต่ไม่นานค่ะเด็กคนนั้นพูดกับแม่ว่าอะไรรู้ป่ะ
9: หนูเหนื่อยจังเลยขอนอนหน่อยนะครับ
8: แล้วหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็หลับไปเลยค่ะแล้วก็อยู่ในอาการโคม่าถือว่าเป็นเสียงสุดท้ายที่พ่อแม่เขาได้ยินเสียงลูกชายอ่ะคุณหมอบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กเนี่ยเขาไม่ได้อยากมีชีวิตรอดเนื่องจากเด็กคนนี้เหนื่อยมากเขาหมดแรงและไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปค่ะโอ้พ่อแม่นี่ร้องไห้สุดอย่างหนักเลยบอกว่าลูกน่ะเป็นเด็กดีเรียนดีนะคะพ่อแม่เนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มให้ลูกเนี่ยเรียนจ่ายเงินให้ลูกเรียนในสถานที่ต่างบางครั้งลูกขยันมากกินขนมปังชิ้นเดียวแล้วก็ไปเรียนต่อเลยไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์เรียกว่าเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้กับการเรียนแต่เด็กคนนี้เรียนแค่อนุบาลเองนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่บอกว่าลูกบอกเบื่อไม่อยากไปสอบนะแม่ก็ให้กำลังใจแล้วก็สัญญาว่าเอางี้นะถ้าลูกสอบผ่านจะให้รางวัลด้วยการพาไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าขณะที่กำลังนะคะเรียนอยู่ในห้องเรียนก็สลบไปเลยคุณหมอบอกว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีประสบความสำเร็จมีอนาคตสดใสแต่บางคนก็ลืมไปว่าลูกนั้นเหนื่อยเมื่อต้องเรียนหามรุ่งหามค่ำบังคับให้ลูกๆเรียนอย่างหนักเพราะมองว่าการเรียนเนี่ยจะไปสู่เส้นทางความสำเร็จสุดท้ายกลายเป็นสร้างความกดดันให้ลูกลืมไปว่าการศึกษาแค่ทำให้เด็กเป็นคนดี แล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นอุทาหรณ์ค่ะเด็กแค่8ขวบอ่ะลงเอยด้วยการสูญเสียลูกไปตลอดการเพราะว่าไปบังคับลูกให้เรียนแล้วก็เรียนโหน่าสงสารมากๆนะคะมาส่องดวงกันดีกว่าที่4689400ส่ง SMS กันมานะจ๊ะเกิดวันที่13เมษายน2526เวลา10:43วันพุธอ่ะก็แปลว่าวันพุธกลางวันเนาะปีนี้อายุ43ถ้าพุธกลางวันนี่ปีนี้ถือว่าไม่มีอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรแย่นะจ๊ะเรียกว่าเรื่อยๆนะพออยู่ได้เรื่องเงินพออยู่ได้เรื่องงานก็ยังโอเคแต่อาจจะมีเบื่อๆบ้างโดยเฉพาะคนรอบข้างเท่านั้นเองค่ะเกิดวันที่18มีนา2533วันอาทิตย์นะคะปีนี้อายุเท่าไหร่36แล้วปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีนี้คล้ายกันเลยจ้ะปีที่แล้วชีวิตโอเคปีนี้ก็ยังโอเคอยู่แต่ด้วยชีวิตของเรานั้นเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วก็ทำแบบละเอียดซะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเมื่อไรจะหายเหนื่อยก็คงยากค่ะเพราะว่ามันเกิดจากนิสัยของเราเราเป็นคนที่ชอบที่จะทำจัดการมีความรับผิดชอบแถมสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องดีไม่ให้ใครเนี่ยนะคะมาดูถูกเราไม่ยอมเสียหน้ามันก็เลยทำให้เราเหนื่อยซะเองยังไงล่ะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่30ตุลาคม2530ปีนี้ก็อายุ39ก็คล้ายๆกับคนเมื่อกี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเบื่อๆคนรอบข้างเบื่อเพื่อนนะคะหรืออาจจะเบื่องานก็ท้อๆนิดนึงเรียกว่ามีความเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกายค่ะหน้าตาดีซะด้วยนะเราเนี่ยเอาเป็นว่าปีนี้พออยู่ได้แต่ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากถือว่าโอเคเลยนะถามเรื่องการย้ายงานเอาเป็นว่าเราเนี่ยอยากจะย้ายแต่ก็ยังอยู่ได้ในใจเนี่ยคิดว่าอยู่ก็ได้ไปก็ดีก็ลองตัดสินใจใหม่นะคะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้หาที่ปรึกษาด่วนเลยจ้า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมง

0: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

คือบนโลกใบนี้มันก็จะมีสงครามอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่มันก็มีบางประเทศที่เขาต่อสู้กันยังไงมันก็ไม่มีทางไปยึดครองเขาได้หรอกค่ะปัจจัยนั้นหมายถึงอาจจะมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งขนาดประเทศอาจจะเล็กใหญ่แนวภูเขาเป็นเกาะหรือระยะทางที่คู่สงครามเนี่ยจะไปถึงมันอาจจะมีภูมิประเทศซับซ้อนนะถ้ารุกรานไปอาจจะเสียเปรียบทั้งเรื่องเวลาเสบียงแล้วแต่โอ้รู้ไหมประเทศอะไรบ้างหนึ่งเลยประเทศรัสเซียไงจ๊ะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่าทอดยาวข้าม11เขตเวลานี่เพราะฉะนั้นใครจะไปลุกรานเขาแล้วก็ต้องแบกรับต้นทุนด้านเสบียงลำเลียงกำลังพลในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องของการบุกของนโปเลียนที่ลุกรานสหภาพโซเวียตของเยอรมนีเขาบอกเลยว่าการลบลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียนั้นสามารถกลายเป็นภาระหนักของฝ่ายบุกได้นี่ไงรัสเซียเนี่ยโค่นยากสวิตเซอร์แลนด์อีกค่ะเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่แต่ภูมิประเทศเนี่ยเขาได้เปรียบคือส่วนใหญ่ภูมิประเทศเขาจะเป็นภูเขาสูงช่องเขาแคบเส้นทางผ่านภูเขาก็จำกัดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนกำลังรบเนี่ยทำได้ยากก็เลยตีแตกยากอย่างอัฟกานิสถานอีกเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเทือกเขาหุบเขาแคบภูเขาสูงชันแถมภูเขายังขรุขระอีกต่างหากและมีความสูงถึง 6,400 เมตรอ่ะอุ้ยใครจะไปสู้กับเขาประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ย่อยนะคะเพราะประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความได้เปรียบจากการที่ประเทศนี้เป็นหมู่เกาะเรียกว่ามีภูเขามากกว่า4ใน5ของพื้นที่ทั้งหมดถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยคนที่จะไปรุกรานเขาเนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลถึงจะถึงแผ่นดินแถมพื้นที่ภายในประเทศยังขรุขระไม่เอื้ออำนวยต่อการควบคุมพื้นที่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเกิดความสูญเสียอย่างหนักที่โอกินาวาใช่ไหมคะแต่ชาวอเมริกันที่บุกนั้นน่ะต้องเผชิญความสูญเสียถึง 200,000 กว่านายเลยนะไม่ใช่ว่าบุกกันง่ายๆนี่แหละประเทศที่ใครจะคิดยึดครองแล้วก็ยากมาส่องดวงกันดีกว่านะจ๊ะที่4689400 SMS กันเข้ามาจ้าเกิดวันอังคารที่8ตุลาคมพ.ศ. 2539ปีนี้

อายุ30เนาะคือกำลังจะเข้า30เต็มแต่ก็ต้องระวังเรื่องการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่เราไม่ได้อยากจ่ายเองแต่เป็นคนในบ้านหรือเป็นคู่ครองนี่แหละค่ะที่เขาอาจจะอยากได้อะไรสักอย่างถ้าทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นมีปัญหาครอบครัวแน่อีกเรื่องคือเรื่องการงานค่ะการงานที่เราปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะหน้าที่การงานที่เราจะต้องแบกรับปัญหาเราอาจจะต้องสองจิตสองใจว่ารับไม่รับแต่บอกเลยว่ารับไปก่อนแหละจะได้ไม่มีปัญหานะคะเกิดวันเสาร์ที่31มกราคม2530อ้าวนี่เข้าอายุ39อันนี้สลับกับคนเมื่อสักครู่นะคะคือเกิดวันเสาร์เรื่องนะคะมักจะมาจากคู่ครองแล้วเราก็เป็นเสาหลักของครอบครัวซะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีโดยเฉพาะถ้าเราจะต้องปะทะคารมหรือมีความระแวงอะไรก็ตามเกี่ยวกับคู่ครองเนี่ยนะคะคิดให้ดีๆอย่าทะเลาะเป็นดีที่สุดถ้าสมมุติว่าเกิดพลาดทะเลาะไปแล้วพยายามควบคุมสติควบคุมอารมณ์ให้ดีค่ะก็ไม่มีปัญหาครอบครัวนะคะอ้าวเกิดวันอังคารที่3มิถุนา2512ปีนี้อายุเท่าไหร่57เนาะ57ก็เป็นเรื่องการเงินแน่เอ๊ะทำไมนะคะอันนี้มีแต่คนที่มีเรื่องการเงินโดยเฉพาะการเงินกับคนใกล้ตัวและคู่ครองแฮะส่วนเรื่องเงินแน่ๆเนี่ยคนเนี้ยนะคะมีปัญหาเรื่องเงินแน่ๆเพราะว่าในชีวิตเวลามีปัญหาส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเป็นเรื่องเงินนะมากกว่าเรื่องอื่นๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเรามักจะไปขุดคุยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเบาๆเรื่องความคิดหน่อยก็ดีนะจ๊ะ

0: แล้วเพิ่งรู้ว่าโอ้โหเด็กยุคใหม่นี่อยากจะเป็นคุณหมอกันทั้งนั้นเลยนะคะคือณปัจจุบันเนี่ยเด็กยุคใหม่เนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยปีละประมาณ 100,000 แล้วในแต่ละปีเนี่ยมีคนอยากจะเข้าเรียนคณะแพทย์ผ่านสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยกว่า 60,000 คนแต่ในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเนี่ยรับเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์เนี่ยได้ประมาณ 2,000 คนเท่านั้นแล้วถามว่าทำไมอยากได้ไหมแพทย์อยากได้เพราะในประเทศไทยเรามีแพทย์ทั้งหมดน่าจะประมาณ 84,000 คนทั่วประเทศแต่เชื่อไหมยังไม่พอค่ะเรายังต้องการกลุ่มแพทย์เฉพาะทางค่อนข้างมากโดยเฉพาะการรักษาโรคที่ยากแล้วก็ซับซ้อนแต่คนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นมันมากกว่า30เท่าตัวเลยคือเรารับแค่ 2,000 แต่คนสมัครปีละ 60,000 นี่คือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยเอกชนค่ะมีการเปิดคณะแพทย์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเรียนอย่างน้อยก็เพื่อให้นักเรียนไทยไม่ต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ขอบอกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนนั้นอาจจะต้องมีค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างแพงมากๆเพราะในมหาวิทยาลัยของรัฐน่ะที่เขาผลิตแพทย์ขึ้นมารัฐบาลต้องให้เงินทุนอุดหนุนต่อคนนะต่อคนนี่คือ4ล้านบาทโดยประมาณแพทย์จบใหม่เมื่อเรียนเสร็จก็ต้องกลับมาใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาแต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะรอมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็ต้องไปเรียนเอกชนค่ะซึ่งเอกชนก็แพงเพราะไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลทุกอย่างต้องลงทุนเองทั้งหมดแหมอาชีพยุคใหม่ใครๆก็อยากเป็นคุณหมอนะคะเนี่ยมาสองดวงกันดีกว่าจ้า
1: ก็เล่นค่ะค่ะชื่อโบค่ะพี่สิงหา2524ค่ะพี่ปีละกาวันเสาร์ค่ะคือตอนนี้ค่ะยอดมันไม่ค่อยดีอันนี้น่าจะไม่ดี
2: มันพออยู่ได้นะถึงมันไม่ดีมันแค่ทรงตัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าคาดหวังของผู้ใหญ่อะค่ะคือสูงคืออยากจะให้มันดีกว่านี้แล้วเขาเหมือนกับตีเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเราทำได้ไม่ถึงเกณฑ์เขาก็จะมีการโยกย้ายเราไปที่อื่นไม่รู้ว่าไปที่ไหนแบบนี้ค่ะก็เลยมีความกังวลว่าเราจะยอดทางสาขาเราเนี่ยจะดีขึ้นไหมแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมคะ
2: ยอดสาขาหนูเหรอมันเหมือนลมเพลมพัดบางทีมาแบบเป็นพายุและบางทีก็ไม่มีเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: แต่ถามว่าอยู่ได้ไหมแค่พออยู่ได้ไม่ได้ดีมันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีอย่างนี้ดิค่ะ
1: มันจะไปได้ดีหรือว่ามันมีทางแก้อะไรบ้างไหมคะพี่
2: แก้ไม่ได้หรอกแล้วหนูก็แก้ไม่ได้หนูจะไปบังคับให้ลูกค้าหนูเนี่ยมาทำยอดให้หนูได้ยังไงในเมื่อเศรษฐกิจเป็นแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ไม่ใช่เศรษฐกิจเฉพาะประเทศไทยมันเศรษฐกิจโลกด้วยทุกคนตอนนี้เขามีแต่คิดว่ากูเก็บเงินไว้ดีกว่าตอนนี้ยังไม่อยากทำอะไรวิธีเดียวของหนูคือหนูต้องเอาตัวรอดเช่นลูกน้องหนู
1: ผู้ใหญ่สุดก็แค่32ซึ่งหนูอ่ะผู้ใหญ่สุดในสาขาแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเด็ก28 29 30แบบนี้ค่ะพี่
2: 30เนี่ยพอใช้ได้มันชอบหาเงิน29เนี่ยก็โอเคแต่อาจจะไม่ถูกกันไม่ถูกกับเรามันเถียงตลอด28เนี่ยอันเนี้ยเขาชอบจัดการเราใช้งานได้แต่ว่าบังคับยากอายุ32ของหนูเนี่ยได้แต่พูด
1: โอ้โหพี่

0: ค่ะเขาพูดเก่งแต่คอนเนคชั่นเขาดี
1: แต่ไม่ทำ
0: หนูก็อาศัยเอาแต่คอนเนคชั่นเขาก็ได
1: ้เป็นลักษณะของทุกคนตรงอย่างที่พี่พูดเลยค่ะ
0: จ้ะนี่ไงเราอ่ะต้องใช้ให้ถูกจริตนิสัยเขาหนูเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นหนูคิดเองได้ว่าหนูจะปรับใช้กับการทำงานของหนูยังไงนะคะโอเค
1: เป็นทางสว่างมากเลยค่ะพี่ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบ

0: ศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซน

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: โอ้โหอ่านข่าวนี้แล้วก็ต้องออกมาเตือนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครที่ชอบเอาผ้าไปซักนะคะเอาผ้าออกไปซักแล้วก็ต้องเฝ้าสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นแล้วก็โดนขโมยแน่ๆเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ขโมยเป็นชิ้นๆแล้วจ้ามันยกไปทั้งตะกร้าเลยเรียกว่าง่ายดีมันจะมีโจรชอบมาฉกผ้าลูกค้านะคะในร้านสะดวกซักทั้งหลายเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าวอนเลยนะลูกค้าซักผ้าแล้วควรจะนั่งเฝ้าเธอจ้าไม่งั้นแล้วก็ไม่เหลือแน่ๆอันนี้เป็นร้านซักผ้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านค่ะเจ้าของร้านบอกว่าคือจริงๆเนี่ยเปิดร้านเนี่ยตอนกลางวันก็คือ 8:30 นถึง 18:00 นทุกวันเนี่ยเขาจะมีแม่บ้านมาคอยรับผ้าให้บริการดูแลเผื่อใครไปธุระเขาก็เอาผ้าออกอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอแม่บ้านกลับบางทีลูกค้าเนี่ยสะดวกตอนกลางคืนก็เอาผ้ามาซักมาอบทิ้งตะกร้าแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่รู้กลับมารับอีกทีปรากฏว่าตะกร้าผ้าหายไงก็ต้องมาเปิดกล้องวงจรปิดดูก็พบว่ามักจะมีผู้ชายสวมหน้ากากนะคะปิดบังใบหน้าเข้ามาหยิบตะกร้าผ้าออกไปจากร้านเลยทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองคือถ้าตอน 8:00 นถึง 18:00 นเนี่ยยังพอมีคุณแม่บ้านนะคะดูแลการซักอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ทางร้านเนี่ยเปิดบริการ24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าบางทีอาจจะหลังเลิกงานถึงจะได้มาซักหรือช่วงกลางคืนก็อยากจะฝากบอกลูกค้านะคะว่าหลังจาก 18:00 นแม่บ้านกลับเนี่ยกรุณาเฝ้าทรัพย์สินของ

ตัวเองด้วยมิฉะนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ลักทรัพย์แบบนี้แหละแล้วทางร้านก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรถ้าเกิดการสูญหายทางร้านช่วยได้แค่ไปแจ้งความเอาไว้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถจะจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทั้งที่มีภาพกล้องวงจรปิดเห็นค่อนข้างชัดนี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นแค่คดีลักทรัพย์เสื้อผ้ามูลค่าไม่สูงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะเวลาเอาผ้าไปซักไปอบเนี่ยกรุณาเฝ้าผ้าของตัวเองด้วยเถิดจ้ามาส่องดวงกันสักเล็กน้อยที่4689400ส่งกันมานะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2507ปีนี้ก็อายุ62นะคะคุณพี่62นี่คือชีวิตโอเคอยู่นะเรียกว่าชิลๆพอไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือยังสบายๆอยู่โดยเฉพาะกับลูกกับหลานยังไม่ได้มาให้ความเดือดร้อนสักเท่าไหร่เกิดวันพฤหัสที่16มกราคม2512อันนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยแล้วเราเกิดมานี่ก็เพื่อทำมาหากินโดยเฉพาะไม่ใช่ทำมาหาเก็บเลยจ้าปีนี้อายุ57เนาะ57วันพฤหัสนี่ปีนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องงานก็เยอะปัญหาส่วนตัวก็แยะปีนี้ถือว่าค่อยยังชั่วค่ะเกิดวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2511ปีนี้อายุ58เนาะอ่ะก็โอเคนี่นานะคะไม่ได้ถามอะไรมาอ่ะงั้นบอกเลยว่าที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการยกของหนักหรือหลังไม่ค่อยดีนะคะเพราะในดวงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแตกหักได้ง่ายก็ขอให้ดูแลสุขภาพหน่อยก็แล้วกันจ้าอันนี้ดูให้ลูกน้อยอนาคตเป็นอย่างไรเกิดวันอังคารที่25เมษายนพ.ศ. 2566โอ้เพิ่ง3ขวบเองนะคะก็อยากจะบอกว่าเด็กคนนี้สามารถพึ่งพาได้ค่ะนะคะพึ่งพาได้เลยเพราะว่าเขาจะต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะไม่รู้จะเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนโตแต่ทุกคนเนี่ยหวังจะพึ่งพาเขาและเขาก็เป็นเด็กดีอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นเด็กที่แบบว่านิ่งๆแล้วก็ชอบเล่นก็เล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยไว้ใจใครดูเหมือนหญิงแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเด็กจิตใจดีค่ะแกอาจจะดูนิ่งๆแต่เป็นเด็กที่มีน้ำใจในอนาคตจะมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ทำมาหากินเก่งเพียงแต่เป็นคนนิ่งเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะอ่ะถือว่าพึ่งพาได้นะจ๊ะคุณแม่เอ้าเวลาหมดแล้วคงต้องเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเอาไว้มาเมาส์กันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สุริศเผ่าเงินแต่ก่อนจะไปพบเรามาทักทายคุณฟังอย่างรวดเร็วเลยนะคุณวิรัตว่าไปเลยค่ะ
2: ได้เลยครับทางช่องทาง Facebook นะครับทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลย